0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือกล้าวเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังนี้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนที่ทรงพระราชอุทิศแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงประเคนพัดยศตั้งพระภิกษุและสามเณรปเรียนพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินกับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกทั้ง2วันสำนักพระราชวังวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลน้อมนำพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแนวทางพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีเน้นการบริหารจัดการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและพลิกฟื้นแผ่นดินให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน
2: ์วันนี้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้ตามโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีพร้อมน้อมนำพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญในครั้งนี้ครอบคลุมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้การบริหารจัดการระบบน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการขยายเขตระบบไฟฟ้าในพื้นที่แก้มลิงลำห้วยใหญ่ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบอ่างเก็บน้ำเพื่อพลิกฟื้นผืนดินให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานได้ตระหนักและเร่งดำเนินการตามแผนงานแล้วเสร็จพร้อมน้อมนำพระราชดำริมาพัฒนาประเทศโดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดและเป็นโมเดลนำร่องสำหรับพื้นที่อื่นๆต่อไป
3: การสร้างที่หุบกระพงและห้วยสายใต้และทั้งสองอ่างเก็บน้ำตลอดทุนมูลค่าต่างๆทุกท่านคงจำได้ว่าผมก็พูดไว้ว่าถ้าเป็นไปได้ต้องทำสองโครงการนี้ให้เป็นแซนด์บ็อกซ์เพื่อที่เราจะได้ยกโมเดลนี้ไปในทุกพื้นที่เลยที่เราต้องการพัฒนาด้านสถานที่หรือพื้นที่เหล่านั้นเพื่ออำนวยเราเพียงแต่ไปดูในเรื่องของสภาพทางภูมิศาสตร์ทำไปได้เราก็ยกโมเดลนี้ไปเลย
2: ด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการพัฒนาระบบแหล่งน้ำรองรับการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรด้วยการนำน้ำบาดาลจากพื้นที่ห้วยทรายเหนือส่งมายังอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ซึ่งเป็นน้ำสะอาดสามารถบริโภคได้พร้อมเตรียมก่อสร้างหอถังน้ำ2จุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดมากขึ้น
4: พยายามเรียกรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กรมป่าไม้ในเรื่องพันไม้ต่างๆไม้สวยงามไม้ดอกต่างก็เรื่องน้ำเรื่องความสำคัญก็แจ้งทางท่านที่ดีกรมน้ำบาดาลกับกรมทรัพยากรน้ำแล้วจะกลับไปประชุมกันแล้วก็จะเร่งรัดเป็นพิเศษทำลายให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ทันแล้วก็ให้ต้นไม้สมบูรณ์
2: นอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจต้องฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งมีแผนปลูกไม้หลากสีพร้อมติดตั้งระบบน้ำหยดเพื่อเพิ่มอัตราการรอดในพื้นที่แห้งแล้งผลิตน่าขวัญแสนสุขรายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ปิดลงทะเบียนแล้วมีผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านสิทธิ์ส่วนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่ตกหล่นรัฐบาลอาจใช้กลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้
5: นายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ถือว่าประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิไปกว่า26ล้านสิทธิ จากกรอบเดิมที่ตั้งเผื่อไว้30ล้านสิทธิ์ซึ่งรัฐบาลไม่มีนโยบายขยายระยะเวลาโครงการเนื่องจากเป็นมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้าไม่ได้มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจในวงกว้างสำหรับงบประมาณที่เหลือกว่า 16,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังจะดึงเม็ดเงินดังกล่าวกลับเข้าสู่ระบบเพื่อนำไปพิจารณาปรับใช้กับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆที่กำลังรอการอนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างทั่วถึงส่วนกลุ่มประชาชนกว่า6ล้านคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่อาจตกหล่นรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ซึ่งอาจจะพิจารณาใช้กลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาช่วยรองรับเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้
6: โครงการนี้มีความจำเป็นจริงๆว่าที่ถูกออกแบบเนี่ยออกแบบมาเพื่อการคำนวณที่รัฐสามารถช่วยได้นะครับท่านที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ส่วนใหญ่เท่าที่เราดูก็จะไปอยู่ในโครงการของประชารัฐซึ่งเรายืมกลไกมาอยู่แล้วเราให้ในเดือนหนึ่งเรากะว่าเดือนหนึ่งจะช่วยเบาภาระท่านได้ 1,000 นะฮะของส่วนลดเนี่ย4เดือนก็เดือนละ 1,000 ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ต้องการความช่วยเหลือก็ใช้หมดท่านที่คิดว่าเดือนนี้จำเป็นน้อยก็แบ่งกลับมาเงินไม่ได้ไปไหนครับเงินก็ไปเป็นแปลงเป็นความช่วยเหลืออื่นๆในเรื่องอื่นสำหรับคนที่ได้รับความเดือดร้อน
5: นางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยเชื่อมั่นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ที่กำลังจะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์ในวันที่1มิถุนายนนี้จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนและกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยได้เป็นอย่างดี
7: เงินประมาณ 1,600 เนี่ยมันก็อาจจะช่วยได้สักครึ่งเดือนแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเชื่อว่าบรรดาสตรีทฟู้ดซึ่งตอนนี้ยอดขายซึ่งเขาควรจะได้ต่ำวันละประมาณ 5,000 บางคนเนี่ยเหลือ 2,000 3,000 เขาก็อาจจะขยับไป 6,000 7,000 8,000 อ่ะเนี่ยแน่นอนมันมาอยู่แล้วเพราะว่าจำนวนคนใช้ทั้ง30ล้านคนมันช่วยได้อยู่แล้ว
5: ส่วนประชาชนที่เดินทางโดยรถสาธารณะนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกเปิดเผยว่าขอสมกเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการสามารถชำระค่าโดยสารรถเมล์ขอสมกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนซึ่งผู้ได้รับสิทธิสามารถเริ่มใช้จ่ายบนรถเมล์ขอสมกได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ไปยังกลุ่มรถโดยสารสาธารณะอื่นๆอีก6กลุ่มได้แก่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวและผู้ประกอบการรถร่วมเอกชนโดยจะใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการไทย AI Passport เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสโดยเตรียมเปิดตัวเดือนหน้านายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกระบวนการดำเนินงานของโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทสำหรับจัดหาเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จำนวน12โมเดลเพื่อให้ประชาชน5ล้านคนเข้าถึงการใช้ AI ระดับโปรเป็นระยะเวลา1ปีซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตในเรื่องความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยกระทรวง DE ยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนปกติไม่ได้เร่งรัดมีความครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสตรวจสอบได้อีกทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก็เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของกรมบัญชีกลางซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการ Upskill Reskill ที่ใช้เงินนอกงบประมาณจึงไม่มีเงื่อนไขที่จะต้องให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามมาตรา23ในพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพ.ศ.2560อย่างเข้มงวดทางนี้เตรียมจะเปิดตัวในเดือนหน้าโดยมุ่งเน้น4กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนนักศึกษาภาคแรงงานบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปเมื่อคำนวณความคุ้มค่าแล้วจะตกรายละประมาณ27บาทต่อเดือนเท่านั้น
0: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งกวาดล้างสินค้าไม่ได้มาตรฐานและนำเทคโนโลยี AI ตรวจจับสินค้าอันตรายที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อปกป้องผู้บริโภคนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำที่คุกคามความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้สมอ.เร่งยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยเพื่อรับมือกติกาการค้าโลกใหม่ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม

0: คมแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาและเป็นวันหยุดราชการประจำปีโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 00:01 ถึง 24:00 นรวมทั้งสิ้น3สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่าน
1: รัฐบาลเตรียมผลักดันให้มีอาสาพยาบาลชุมชนกว่า 10,000 อัตราเพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางในชุมชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขมุ่งมั่นผลักดันให้มีอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.จำนวน 10,000 คนปฏิบัติงานเชิงรุกร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและกลุ่มเปราะบางโดยอสพ.1คนจะดูแลกลุ่มเป้าหมาย24รายออกเยี่ยมบ้านตามแผนการดูแลรายละ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์และให้การดูแลในการตรวจวัดสัญญาณชีพประเมินอาการเบื้องต้นทั้งนี้จะเปิดรับสมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนกในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปีนี้โดยผู้สมัครจะต้องอยู่ในช่วงอายุ 22-70 ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหากผ่านการคัดเลือกจะทำสัญญา2ปี
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลย้ำขณะนี้ปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 แล้วเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมส่ง SMS หรือทักแชทหลอกว่าช่วยลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 โดยให้ประชาชนกดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนตัวขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นและได้ปิดลงทะเบียนแล้วหากพบข้อความที่ให้กดลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนไลน์ส่วนตัวขอให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นกลลวงของมิจฉาชีพทั้งนี้หากถูกหลอกหรือพบเหตุผิดปกติแจ้งความออนไลน์ได้ที่ thaipoliceonline.go.th โทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 7:15 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาจะประชุมพิจารณาและตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเสนอขยายระยะเวลาหยุดยิงกับอิหร่านออกไปอีก60วันเพื่อให้ผู้แทนเจรจาของทั้งสองฝ่ายมีเวลาในการหาทางยุติสงครามอย่างเป็นการถาวรอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาทำเนียบขาวของสหรัฐแจ้งว่าการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าอิหร่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสำคัญ2ข้อได้แก่การที่อิหร่านต้องยุติการปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยทันทีและไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใดๆส่วนอีกข้อคือการที่อิหร่านต้องให้คำมั่นว่าจะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามเงื่อนไขดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องที่รัฐบาลอิหร่านยังไม่ยอมรับและกล่าวหาว่าถ้อยแถลงของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นความพยายามสร้างภาพว่าสหรัฐจะได้รับชัยชนะ
0: นายมาร์ครูทเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้โดยประณามเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของรัสเซียตกใส่อาคารที่พักอาศัยสูง10ชั้นในเมืองกาลาตีทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนียจนทำให้เกิดเพลิงไหม้และมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย2รายพร้อมระบุว่าพฤติกรรมประมาทของรัสเซียเป็นอันตรายต่อทุกคนและนาโต้พร้อมที่จะปกป้องดินแดนพันธมิตรทุกตารางนิ้วซึ่ง
5: อดคล้อง

0: กับความคิดเห็นของบรรดาผู้นำยุโรปที่ต่างออกมาประนามการกระทำดังกล่าวของรัสเซียพร้อมให้คำมั่นจะยืนหยัดเคียงข้างพันธมิตรในยุโรปอย่างไรก็ตามนางมาเรียซาคารูวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกมาโต้ว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่โดรนรัสเซียลุกล้ำน่านฟ้ายุโรปล้วนไม่มีมูลความจริงขณะที่นายดมิทรีเมเรเวฟรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียเตือนบรรดาผู้นำยุโรปว่าจะมีโดรนบินหลงเข้าไปในประเทศของพวกเขาอีกและประชาชนในยุโรปอาจจะไม่ข่มตาหลับได้
1: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกแล้วอย่างน้อย900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน125รายขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาชนิดนี้ที่ได้รับการยืนยันแล้ว17รายและพบผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื้อไวรัสดังกล่าวอีกกว่า220รายWHO ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการตรวจพบเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวแต่เนิ่นๆแต่การระดมและการระดมความร่วมมือของคนในชุมชนนั้นยังคงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยชีวิตขณะที่กระบวนการรักษาเฉพาะและวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่มีประสิทธิภาพยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมิน
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกแพ้กับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21 19 19 21 20ต่อ22หยุดเส้นทางรายการนี้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกแพ้กับหวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีน1ต่อ2เกม11 2121ต่อ9 13 21ตกรอบไปเช่นกันและคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ38ของโลกแพ้กับยูอิชิชิโมกามิกับสยากะโฮบาระจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม19 21 23 21และ16ต่อ21ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเวลโดมหัวหมากในวันแรกของการแข่งขันอภิสราศรีมงคลนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมพราหมณ์19โชว์ความแข็งแกร่งคว้าแชมป์ไปครองถึง4รายการประกอบด้วย Elimination รุ่นประชาชนหญิง Elimination รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิง Scratch รุ่นประชาชนหญิงและ Scratch รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงขณะที่คิรินรุ่นประชาชนชายแชมป์เป็นของจายอังสุธาสาวิทจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3ส่วนคิรินรุ่นเยาวชนชายแชมป์เป็นของจิรวิทย์แสนใสจากทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนรู้ใจและสแครดรุ่นเยาวชนหญิงแชมป์เป็นของศิรพัฒน์สอนศรีสวัยทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อยโรงเรียนถาวรานุกูลจังหวัดสมุทรสงครามติดตามผลการแข่งขันทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ด้านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมเฟ้นหานักปั่นฝีมือดีเสริมทีมชาติไทยเตรียมสู้ศึกใหญ่ประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพพร้อมวางโปรแกรมเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติอย่างเข้มข้นลุยศึกเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันวีลแชร์ฟันดาบระดับโลกรายการพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพเรเดนตัน2026ที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกานักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยได้อีก2เหรียญรางวัลจากประเภทดาบเอเป้ชายคลาส B ซึ่งได้เหรียญเงินจากชิติพัฒน์เจริญตาและเหรียญทองแดงจากวิสิตกิ่งมะนาวเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหัวชนะอิมจีโฮมืออันดับ1ของรายการ6ต่อ2และ6ต่อ4คว้าแชมป์สนามแรกของปีนี้ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับคะแนนสะสม200คะแนนด้านหญิงเดี่ยวสรุดาสุดตาเยาวชนทีมชาติไทยชุดปัจจุบันโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันเอาชนะอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการ6ต่อ2และ6ต่อ0คว้าแชมป์พร้อมคะแนนสะสม200คะแนนพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 20:29 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 13:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น
3: 1นาทีกับกปท.หากผู้ขับรถเจอของหล่นกลางถนนอย่าเพิ่งตกใจมาดูวิธีรับมือให้ปลอดภัยทั้งคนและรถกันค่ะอย่าเบรกจนล้อล็อกรถที่มี ABS กดเบรกต่อเนื่องและค้างไว้เพื่อควบคุมทิศทางรถที่ไม่มี ABS ให้แตะเบรกซ้ำๆเพื่อชะลอความเร็วเลี่ยงการขับคร่อมวัตถุควรหลีกเลี่ยงการขับคร่อมสิ่งของเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับช่วงล่างของรถยนต์เบี่ยงรถหลบสิ่งกีดขวางอย่างถูกวิธีเปิดไฟเลี้ยวเช็คกระจกข้างให้ชัวร์แล้วค่อยๆเบี่ยงออกเลนข้างๆอย่างระมัดระวังเช็คสภาพรถทันทีหลังขับผ่านหาที่ปลอดภัยจอดรถ พื่อตรวจสอบจุดต่างๆเช่นคราบน้ำมันความผิดปกติของช่วงล่างยางรถหรือฟังเสียงผิดปกติขณะขับและที่สำคัญหากพบความเสียหายควรนำรถเข้าศูนย์บริการทันทีกรมการขนส่งทางบกชวนผู้ขับรถมาช่วยการเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่อย่างปลอดภัยรับมือสิ่งของขวางทางเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าย่างกรายย่างกรายประกอบด้วยคำว่าย่างกับกรายย่างหมายถึงยกเท้าก้าวไปหรือเดินเช่นกว่าเธอจะย่างเท้าออกจากบ้านเราก็ต้องรอเป็นเวลานานคำว่ากรายเป็นคำกริยาหมายถึงเดินอย่างมีท่าทางด้วยการทอดแขนไปข้างหน้าและข้างหลังอย่างช้าๆเช่นนางละครค่อยๆกรายออกมาจากหลังม่านหรือหมายถึงเดินเฉียดเข้าไปใกล้ๆเช่นนึกสงสัยว่าเขามุงอะไรกันพอกรายเข้าไปดูถึงรู้ว่ามีคนมาขายของลดราคาเมื่อรวมคำว่าย่างกับคำว่ากรายเป็นย่างกรายจะหมายถึงเข้าไปที่หรือเหยียบย่างไปที่เช่นตั้งแต่มาทำงานที่นี่ฉันไม่มีเวลาย่างกรายไปไหนเลย
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่3ขอบที่ราบสูงโคราชทางทิศใต้ประกอบด้วยทิวเขาสันกำแพงและพนมดงรักซึ่งเอียงเทไปทางทิศเหนือขอบแอ่งทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นทิวเขาในประเทศลาวส่วนขอบที่ราบสูงทางทิศใต้มีเนินเขาหินภูเขาไฟชนิดบาซอลกระจายในพื้นที่ที่ราบสูงโคราชถูกแบ่งด้วยทิวเขาภูพานและเนื่องจากการยกตัวของที่ราบสูงโคราชทำให้เกิดแอ่งย่อยทางด้านเหนือคือแอ่งย่อยอุดรสกลนครภายในแอ่งประกอบด้วยแม่น้ำสายสั้นๆที่เกิดจากภูเขาภูพานไหลลงสู่แม่น้ำโขงทางทิศตะวันออกติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการเฝ้าระวังผลกระทบจากฝนที่ตกหนักจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้ระวังผลกระทบจากฝนที่ตกหนักจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมกักเก็บน้ำในช่วงนี้เพื่อเตรียมเผชิญภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโยด้วยติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
10: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
10: ครับท่านรองครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายนครับอยากทราบว่ามีพื้นที่ไหนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบหนักบ้างแล้วก็ประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือยังไงบ้างครับ
11: ครับกรมได้ประกาศตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับไปยาวไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับโดยนะฮะตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นลมพัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงของฤดูฝนนะครับก็เริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะส่งผลให้มีฝนตกมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในพื้นที่ที่มีรับลมมรสุมก็จะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับภาคเหนือฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกนะสามโซนนี้นะครับก็จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่แรงขึ้นในช่วงพิเรียดดังกล่าวนะครับซึ่งอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ตรงนี้เป็นหลักนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคกลางนะฮะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกไอ้ฝั่งตะวันตกครับก็จะมีโอกาสที่จะมีฝนตกได้มากขึ้นในช่วงนี้รวมถึงนะครับในทะเลอันดามันนะครับก็จะมีคลื่นที่แรงขึ้นความสูงขึ้นก็อาจจะถึง 2-3 เมตรนะครับบางพื้นที่ที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็อาจจะสูงไปถึง3เมตร4เมตรนะครับส่วนทางอ่าวไทยนะฮะคลื่นก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะประมาณ2เมตรก็อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับสำหรับนะฮะพื้นที่ที่คาดว่านะฮะน่าจะมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ100มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงนะครับก็จะมีจังหวัดประมาณแถบที่ได้แจ้งก็คือหนักๆเลยก็น่าจะมีทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับแถบกาญจนบุรีนะครับภาคเหนือก็โซนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็อยู่แถวระนองพังงา
10: ครับ
11: โซนนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเราอยู่ในเกณฑ์ที่ระดับ60ถึง100มิลลิเมตรได
10: ้คร
11: ับรวมถึงนะฮะรวมถึงภาคตะวันออกจังหวัดตราดด้วย1จังหวัดนะครับ
10: ก็ทางจังหวัดเหล่านี้ครับโดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาสูงอาจจะต้องระวังเรื่องดินสไลด์เรื่องน้ำท่วมแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับ
11: ใช่ครับเพราะเนื่องจากว่ารอบที่แล้วที่มันมีการตกอ่ะก็จะเห็นว่าแถวเพชรบูรณ์แถวแม่ฮ่องสอนนะครับในโซนเนี้ยมันได้รับตัวน้ำฝนเนี่ยไปลงไปสะสมในพื้นดินเริ่มมีการอิ่มตัวเพราะฉะนั้นนะถ้ามีการตกเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงเวลานี้มันก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินคนถล่มในพื้นที่ลาดชันในโซนที่มีการสะสมของน้ำฝนปริมาณน้ำฝนมากๆนะครับก็จะมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมาเมื่อเรามองว่าผลสะสมในวันที่2นะฮะวันที่2ก็คือถือวันที่30เนี่ยพื้นที่ที่มีความเสี่ยงก็จะเพิ่มเติมนะฮะไปอีกนะในช่วงโซนที่จังหวัดเลยจังหวัดอุดรจังหวัดชัยภูมินะฮะกลุ่มตรงเนี้ยก็จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันที่2ของการประกาศนะครับคือวันที่30
10: คร
11: ับ ครับก็โซนนี้ก็จะเพิ่มพื้นที่มากขึ้นทั้งเกี่ยวกับอาการตกกระจายตัวของฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกวันที่3นะครับประมาณวันที่3
10: 11ครับ
11: ฝนที่ตกสะสมมาอีกก็จะเพิ่มพื้นที่แอเรียเข้ามาอีกโดยเฉพาะยิ่งภาคกลางฝั่งตะวันออกเพชรบูรณ์ส่วนเหล่านี้เป็นพื้นที่ที่รับลมมรสุมนะครับในแถบเขานะครับก็จะมีปริมาณฝนเกินกว่า100มิลลิเมตรเพิ่มขึ้นนะฮะจะมีเพิ่มจังหวัดแถบจังหวัดเลยนะครับอาจจะมีจังหวัดอีสานล่างแถบจังหวัดนครศรีมา
10: คร
11: ับนะแล้วก็สุรินทร์พื้นที่เหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะมีปริมาณฝนเกินกว่า100มิลลิเมตรได้พื้นที่เดิมก็ยังคงอยู่นะฮะระนองฮะ
10: กาญจนบุรีมากขึ้น
11: แม่ฮ่องสอนเนี่ยก็ยังตกต่อเนื่องอยู่นะครับวันที่4ถึง1มิถุนายนเนี่ยนะครับก็พื้นที่ที่ยังตกก็ยังคลุมอยู่ในโซนเดิมก็คือว่าทางใต้ตกนะครับแล้วก็เหนือตอนบนรวมถึงอีสานฝั่งตะวันตกนะครับแถบเดิมเลยนะฮะเมืองเลยเพชรบูรณ์นะฮะโซนนี้นะครับแล้วก็จังหวัดตราดนะครับปริมาณฝนสะสมก็อัพไปถึง150มิลลิเมตรได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เป็นแถวชัยภูมิแถว เพชรบูรณ์แถวนี้นะเขาจะใช้เขาเรียกใช้ประโยชน์ของพื้นดินในการปลูกพืชที่มีรากค่อนข้างตื้นนะครับก็จะทำให้การอุ้มน้ำอุ้มดินนะฮะมันไม่ค่อยแข็งแรงนะ
10: ครับ
11: เมื่อมีการตกของฝนนะมากขึ้นปริมาณน้ำฝนเนี่ยก็จะเกิดการชะล้างหน้าดินนะครับแล้วก็อาจจะเกิดเรื่องของดินคนถล่มหรือน้ำป่าไหลหลากในโซนพื้นที่เหล่านี้ได้มีโอกาสเสี่ยงค่อนข้างมากกว่าโซนอื่นๆนะครับขอให้ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยในโซนเหล่านี้โดยเฉพาะคนที่เป็นภูเขาสูงมีความน่าชันนะฮะอาจจะมีความเสี่ยงในประเด็นเหล่านี้นะครับก็ขอให้ระมัดระวังในช่วงพีเรียดนี้ด้วยครับ
10: ครับวางง่ายๆก็คือทางลมมรสุมตัวเนี้ยมันจะมาจากฝั่งตะวันตกเพราะมันเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือประเทศเราเนี่ยฝั่งตะวันตกก็ระวังเอาไว้ว่ามันจะค่อยๆขยับเข้ามาลึกขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันที่ทางกรมอุตุได้ประกาศนั่นเองครับผมก
11: ็ใช่ครับ
10: ให้ดู
11: ช่วงแรกอาจจะไม่ได้ตัวไอ้ลมมรสุมมันจะไม่แรงมาก
10: ครับ
11: ช่วงวันที่ถัดมามันก็จะค่อยๆแรงขึ้นแล้วก็พื้นที่ชั้นในอ่ะ
10: ก็จะ
11: ตกมากขึ้นใช่ครับตกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
10: ครับครับผมแต่ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่ร้อนหรือจะเป็นฝนเนี่ยครับเราก็ต้องระวังผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยใช่ไหมครับ
11: ใช่ครับเอลนิโยเนี่ยมันก็จะมีฝนที่ตะกบได้ออกข่าวอยู่เป็นประจำพยายามทำความเข้าใจกับประชาชนคือมันจะมีฝนหลังประมาณกลางเดือนปลายเดือนมิถุนาไปแล้วนะครับช่วงนี้มันยังเป็นต้นฤดูนะเพราะต้นฤดูเนี่ยมันช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างอันนี้ก็ระหว่างช่วงที่เป็นกลางเนี่ยไปสู่ช่วงที่เป็นเอลนิโยและก็จะเริ่มเอ็กซ์ตรีมขึ้นในช่วงปลายปีรวมถึงต้นปีหน้าอันนั้นคือช่วงที่มันพีคสุดจริงๆถึงให้เรามาระวังว่าน้ำต้นทุนที่เราจะได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็สัปดาห์นี้นะฮะให้ประชาชนพยายามกักเก็บถ้ากักเก็บได้กักเก็บเลยครับเพราะว่าในช่วงที่เป็นฝนทิ้งช่วงเนี่ยตกฝนจะตกน้อยลงอยู่แล้วในช่วงในช่วงนั้นจะแรงอยู่แล้วฝนจะตกเดิมอาจจะ5วันมาตกครั้งนึงถ้าเจอเอฟเฟคของลาลิยาอาจจะเป็น10วันถึงจะมีฝนมาตกลงมาแล้วตกไม่ได้ทุกพื้นที่ด้วยจะตกแค่บางพื้นที่แค่นั้นเองนะครับพื้นที่อยู่นอกชลประทานเนี่ยต้องระมัดระวังในการใช้น้ำหรือถ้ามีบ่อน้ำมีอะไรเก็บก็ให้พยายามกักตุนให้เต็มอ่ะเตรียมที่จะมารอฝนที่จะกลับลงมาในช่วงประมาณแบบปลายสิงหาคมฮะถึงฝนกลับมาก็จริงแต่เอฟเฟคที่ผมเรียนนะว่าตัวลานีเอลนิโยมันก็จะพีคในช่วงนั้นเลยจะทำให้ฝนนี้ตกช่วงนั้นอ่ะน้อยกว่าค่าปกตินะครับอาจจะไม่ได้กระจายทั้งประเทศที่เป็นเหมือนกับร่องมาพาดผ่านที่ตกทั่วเลยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นรวมถึงพายุหมุนเขตร้อนก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่ประเทศไทยที่เราประเมินไว้ในแค่หนึ่งลูกซึ่งเดิมนั้นถ้าเป็นช่วงที่มันปกติมันจะเข้าประมาณ2ลูกถึง3ลูกนะครับมันก็จะมีตัวที่จะมาเพิ่มผลได้ในปัจจัยนี้นะครับไอ้ตัวนี้ก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็ระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่นอกชลประทานนะครับตรงนี้ไม่รู้จะเอาน้ำอย่างไหนมาใช้แหละนะครับอาจจะต้องมีการเตรียมการใช้น้ำอย่างประหยัดรวมถึงอาจจะต้องดูเรื่องของน้ำใต้ดินน้ำอะไรที่จะเอามาใช้เพื่อชดเชยในช่วงนั้นเพื่อจะรอฝนกลับมาเติมนะครับ
10: ครับผมก็ตามที่ท่านรองอธิบดีได้ว่าไว้นะครับคือช่วงนี้แม้จะมีฝนตกหนักก็ตามเนี่ยก็ขอให้พี่น้องประชาชนแล้วก็เกษตรกรเนี่ยนอกจากจะระวังภัยหรือระวังอุทกภัยที่มากับฝนเนี่ยก็ต้องใช้โอกาสนี้ในการกักตุนน้ำไว้ด้วยเหมือนกันเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอช่วงปลายปีเนี่ยปรากฏการณ์เอลนิโยมาเนี่ยมันจะแรงยาวก็ถ้าเกิดกักตุนไว้ก็จะช่วยได้เยอะครับผมก็ต้องติดตามนะครับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการเล่าถึงสภาพอากาศในแต่ละช่วงเราจะได้เตรียมพร้อมรับมือในแต่ละช่วงถูกนั่นเองครับผม
11: ครับช่วงนี้ก็ขอให้ติดตามเป็นใกล้ชิดนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้กรมมีประกาศเรื่องอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับก็รอประกาศดูแล้วกันว่าโซนไหนจังหวัดไหนที่มันมีโอกาสเสี่ยงตามที่ผมได้เรียนไปเมื่อกี้เบื้องต้นครับ
10: ครับตามนั้นเลยครับท่านรองอธิบดีครับวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่มาบอกเล่าข้อมูลดีๆให้เราได้ฟังกันแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าแต่ละช่วงสภาพอากาศเป็นอย่างไรเพื่อจะได้รับมือได้ทันท่วงทีครับก็วันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านรองอธิบดีครับ
11: สวัสดีครับ
12: สิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่
13: บันแก้วฉ่ำเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับย้อนไปดูการทุจริตที่มีความเสียหายจำนวนมากประวัติบุคคลที่เขาทุจริตก็มีการยักยอกมีการทุจริตเล็กๆน้อยๆนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นเช่นการเอาปากกาทรัพย์สินเอาเครื่องมือของราชการไปใช้ส่วนตัวเอากระดาษ A4 นะครับไปพิมพ์ที่บ้านเป็นความย่ำใจทำความผิดพื้นที่ใหญ่กว่าได้เราต้องสร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของส่วนราชการอย่างนั้นมีส่วนร่วมคิดร่วมทำจะช่วยป้องกันการปฏิบัติหน้าที่มิให้ทุจริตได้มากครับผม
12: เริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเล็กๆส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
14: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
15: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
14: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
16: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
17: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมสนับสนุนและทรงรับงานหัตถกรรมพื้นบ้านกระจูดไว้ในโครงการศิลปาชีพเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและยกระดับสู่อาชีพที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่ประสบกรณิกรในจังหวัดนราธิวาสมาจนถึงปัจจุบันติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานค่ะ
18: กระจูดพืชพื้นถิ่นในพื้นที่ชุ่มน้ำทางภาคใต้ที่กลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมโครงการศิลปาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้โดยทรงตั้งกลุ่มจักสานกระจูดขึ้นเพื่อให้มีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตรงตามความต้องการของตลาดสำหรับในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีกลุ่มนัจมีกระจูดของนายไซฟูดีนและนายนัสรุลซิแตคนรุ่นใหม่สองพี่น้องที่ตั้งใจสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพตามแนวพระราชดำรินายไซฟูดีนซิแตเล่าว่าเติบโตมากับงานกระจูดจากคุณยายและคุณแม่ซึ่งเป็นครูศิลปาชีพจึงซึมซับภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่เด็กและมักติดตามไปถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่ต่างๆทำให้ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและการสอนงานกระจูดสามารถสร้างโอกาสให้ผู้คนมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวประสบการณ์นี้จึงเป็นแรงบันดาลใจโดยร่วมกับน้องชายมุ่งสืบสานและต่อยอดงานศิลปาชีพให้คงอยู่ต่อไปด้านนายนัสรุลซิแตครูศิลปาชีพกล่าวเสริมว่าอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่างานกระจูดซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนเดิมใช้สารเสื่อและเข้าสารเป็นอาชีพหลักก่อนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงส่งเสริมให้พัฒนารูปแบบและลวดลายให้ประณีตยิ่งขึ้นพร้อมต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นกระเป๋าและจัดการประกวดเพื่อยกระดับฝีมือชาวบ้านพระมหากรุณาที่คุณดังกล่าวช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นอย่างมาก
19: สมเด็จพระนางปีหลวงก็ได้มาส่งเสริมเสื้อก็เป็นเสื้อที่มีลวดลายที่ปราณีตเข้ามาพระองค์ท่านก็ส่งเสริมให้มีการหาสารเป็นกระเป๋าไว้ใช้ในโอกาสต่างๆไว้จากการประกวดพัฒนาฝีมือจนจากชาวบ้านที่ยากจนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาซื้อที่ดินสร้างบ้านนำเงินมาส่งเสียลูกได้เรียนหนังสือ
18: ปัจจุบันกลุ่มนัดจะมีกระจูดมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ว่างงานและเด็กช่วงปิดเทอมเข้ารับการอบรมงานกระจูดเพื่อสร้างอาชีพและรายได้และมีส่วนร่วมในการทำงานของกลุ่มพร้อมรับงานจากหลายแหล่งเช่นคาเฟ่ดีออคาเฟ่แบรนด์เนมระดับโลกช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนทำให้คนในพื้นที่มีรายได้เลี้ยงครอบครัวและเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพหัตถกรรมท้องถิ่นมากขึ้น นายณัสรุณกล่าวด้วยว่างานหัตถกรรมกระจูดจังหวัดนราธิวาสกำลังได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยหลังได้พัฒนาและต่อยอดสู่เวทีนานาชาติได้อย่างโดดเด่นโดยความร่วมมือกับอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีและแบรนด์ระดับโลกอย่างดีออช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น
19: ผมว่าส่วนพันปีเป็นทูตระดับโลกในการที่จะผลักดันงานหัตถกรรมไทยไม่ว่าจะเป็นกระจูดไม่ว่าจะเป็นเซรามิกผ้าจนถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าท่านไม่อยู่แต่ว่างานของท่านก็ยังเดินตลอด
18: ทั้งนี้กระจูดไม่เพียงเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิตและได้รับการสืบสานโดยคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ชายแดนใต้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานงานศิลปาชีพให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
17: จังหวัดตรังเดินหน้าโครงการสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษารู้เท่าทันและพร้อมรับมือภัยคุกคามที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสถานศึกษาขณะนี้ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
20: สถานการณ์ปัจจุบันสถานศึกษาต้องเผชิญกับภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุในสถานศึกษาความรุนแรงการกลั่นแกล้งการใช้สารเสพติดภัยจากบุคคลภายนอกหรือแม้กระทั่งภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่บั่นทอนสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และอาจก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งสะท้อนได้ว่าครูและบุคลากรทางการศึกษายังขาดทักษะการเอาชีวิตรอดในการรับมือและประเมินสถานการณ์กับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาจึงส่งผลให้มีนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนายภูวดลเม่งช่วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต2จึงต้องการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้ทักษะเชิงปฏิบัติในการประเมินเหตุการณ์ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาขึ้น
21: ด้วยเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ยิงและจับตัวประกันของเรียนในจังหวัดสงขลาเหตุคนร้ายคุ้มคลั่งและหลบหนีในพื้นที่ใกล้โรงเรียนจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพังงาครับซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวนะครับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับวิธีการเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามที่ถูกต้องเติมสร้างทักษะการป้องกันตนเองในการประเมินสถานการณ์และการรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมครับ
20: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษามีการบรรยายให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมหลักกฎหมายทั่วไปกฎหมายเกี่ยวกับเยาวชนและกฎหมายอาญาว่าด้วยการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งหลักการเอาตัวรอดจากภัยคุกคามทางสังคมและฝึกปฏิบัติเสมือนจริงเกี่ยวกับการแจ้งเหตุฉุกเฉินการสาธิตการใช้สายรัดห้ามเลือดการเจรจาต่อรองสถานีหนีซ่อนสู้และการซ้อมแผนเผชิญเหตุ
21: สำหรับรูปแบบกิจกรรมนะครับได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากตำรวจภูธรจังหวัดตรังและชุดปฏิบัติการพิเศษสีตรังครับซึ่งการอบรมดังกล่าวประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันหนึ่งก็คือภาคทฤษฎีเป็นการให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนที่2คือภาคปฏิบัติแล้วก็3ก็คือในเรื่องของการซ้อมแผนเผชิญเหตุที่เกิดเหตุการณ์ยิงในสถานศึกษานะครับ
20: ทั้งนี้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตรังมีความรู้ความเข้าใจมีสมรรถนะและทักษะเกี่ยวกับวิธีการเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามอย่างถูกต้องมีความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามเพิ่มขึ้นและสามารถปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุได้อย่างถูกต้องตลอดจนสามารถนำความรู้และทักษะการป้องกันตนเองไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมทั้งยังสามารถถ่ายทอดและขยาย ายผลให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้สถานศึกษามีความเสี่ยงด้านความไม่ปลอดภัยลดลงอย่างเป็นรูปธรรมยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
17: สหพันธ์แบดมินตันโลกเตรียมปรับระบบการนับคะแนนจาก21เหลือ15คะแนนต่อเกมเริ่มใช้ปี2027ท่ามกลางเสียงสะท้อนจากนักกีฬาไทยที่มองทั้งโอกาสความเข้มข้นและความท้าทายของเกมติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: ภายหลังสหพันธ์แบดมินตันโลกมีมติเอกฉันท์ปรับเปลี่ยนระบบการนับคะแนนการแข่งขันจากเดิม21คะแนนต่อเกมเหลือ15คะแนนต่อเกมโดยยังคงแข่งขันในรูปแบบชนะ2ใน3เกมเช่นเดิมซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดภาระทางร่างกายของนักกีฬาและป้องกันอาการบาดเจ็บสะสมจากการแข่งขันที่ใช้เวลานานซึ่งจะช่วยยืดระยะเวลาการแข่งขันในระดับอาชีพของนักกีฬาให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยกติกาใหม่นี้จะเริ่มบังคับใช้ในปี2027ทั้งนี้นักกีฬาแบดมินตันไทยต่างแสดงความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแตกต่างกันออกไปโดยหมิวพรปวีช่อชูวงนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ8ของโลกเปิดเผยว่ารูปแบบการฝึกซ้อมและการแข่งขันอาจไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนักแต่จะต้องให้ความสำคัญกับทุกคะแนนมากขึ้นพร้อมมองว่าเกมการแข่งขันจะมีความเข้มข้นมากกว่าเดิมและในมุมมองของนักกีฬาการปรับกติกาครั้งนี้จะช่วยยืดอายุการเล่นได้อย่างมาก
4: จริงๆหรือว่ารูปแบบการซ้อมหรือว่ารูปแบบการแข่งมันอาจจะไม่ได้ต่างอะไรไปมากแค่เราต้องเหมือนเชี่ยวในทุกๆแต้มอย่างเช่นแบบทุกคนอาจจะละเอียดขึ้นบางคนก็ซ้อมขึ้นซ้อมให้แบบเร่งแน่นขึ้นเหมือนกันอาจจะแบบว่ามันอาจจะเป็นอาจจะมี3อย่างที่อาจจะเกมเร็วไปเลยหรือว่าเกมแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเสียหรือว่าอาจจะแบบเชี่ยวมาตั้งแต่แรกแหลกคือมันออกได้หลายแบบก็ต้องลองดูในปีหน้าก็คงมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอาจจะยืดระยะในช่วงอายุของนักกีฬาด้วย
2: ด้านรวงข้าวยาตาวีมินเกตเกลี้ยงกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงกติกามาเป็น15คะแนนต่อเกมทำให้นักกีฬาต้องปรับตัวระหว่างการแข่งขันมากขึ้น
4: จริงหนูเคยตีแล้วนะคะที่เยาวชนโลกก็ค่อนข้างแบบต้องปรับตัวเร็วมากขึ้นเพราะว่าถ้าช้าก็มีโอกาสแพ้ได้เลยค่ะใช่ค่ะก็ต้องแบบออกตัวเร็วขึ้นคล่องตัวขึ้นค่ะช้าไม่ได้เลย
2: ขณะที่โอโม่ภัคพลธีระรัศกุลกล่าวว่าการปรับรูปแบบการแข่งขันมาเป็น15คะแนนต่อเกมส่งผลต่อรูปแบบการเล่นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะตนที่ลงแข่งขันทั้งในประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ซึ่งจะช่วยลดภาระและถนอมร่างกายได้มากขึ้นส่วนการแข่งขันประเภทคู่มองว่าเกมจะมีความเครียดและเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
22: มา15แต้มผมว่ามีผลครับผมเพราะว่าอย่างผมตี2อย่างก็น่าจะช่วยเรื่องพละกำลังไปเยอะครับผมส่วนเกมดับเบิ้ลผมว่ามันจะเครียดกว่าเดิมก็มันไปกลับไวต้องรอดูว่าผมจะเป็นยังไง
2: การปรับกติกาแข่งขันแบดมินตันจาก21คะแนนเหลือ15คะแนนต่อเกมอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการลูกขนไก่โลกทั้งในด้านรูปแบบการเล่นความเข้มข้นของเกมและการดูแลสภาพร่างกายนักกีฬาแต่ท้ายที่สุดแล้วกติกาใหม่นี้จะสามารถช่วยยืดอายุการเล่นของนักกีฬาพร้อมรักษาเสน่ห์และความสนุกของกีฬาแบดมินตันเอาไว้ได้มากน้อยเพียงใดคงต้องติดตามคำตอบจากการแข่งขันจริงหลังเริ่มบังคับใช้ในปี2027ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
23: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่30พฤษภาคมผมสุรพงษ์มาลีอยู่กับท่านโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกที่จะมาเคลียร์ทุกประเด็นสำคัญให้ฟังกันชัดๆทุกสุดสัปดาห์อย่างนี้ครับสวัสดีครับท่านโฆษกรัชดาครับ
2: สวัสดีค่ะท่านที่ปรึกษาสุรพงษ์และท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่22ถึง26พฤษภาคมท่านโฆษกได้ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีไปเยือนฝรั่งเศสด้วยก็ต้องยอมรับนะครับว่าภาพของประเทศไทยปรากฏอยู่บนเรดาร์ของโลกอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแต่ขณะเดียวกันนะครับก็มีหลายฝ่ายเห็นว่าเอ๊ะมันเป็นเพียงสีสันทางพิธีการทางการทูตหรือเปล่าคำถามที่จะถามท่านโฆษกก็คือเราได้อะไรติดไม้ติดมือเป็นรูปธรรมกลับมาจากการไปเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้บ้างไหมครับ
2: แน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าไปเยือนฝรั่งเศส5วันถ้าไม่ได้อะไรกลับมาไม่ได้เกิดประโยชน์กับประชาชนท่านนายกไม่ไปนะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนว่าการเดินทางไปครั้งนี้เราเรียกว่า working visit คือการไปทำงานลงถึงตอน7โมงเช้าบ่ายโมงครึ่งนัดแรกก็มีการประชุมกับทางทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือที่เราเรียกว่า IEA เลยแล้วหลังจากนั้นก็ UNESCO โปรแกรม5วันเนี่ยเต็มไปด้วยการไปพบปะกับองค์กรที่สำคัญสำคัญนะคะพบปะกับนักลงทุนพบปะกับพี่น้องคนไทยและสุดท้ายท่านนายกก็ได้รับการเลี้ยงรับรองจากประธานาธิบดีมาครองทีนี้คำถามที่อาจารย์สุรพงษ์ถามว่าไปแล้วคนไทยได้อะไรเนี่ยคุยกันทางโทรศัพท์ไม่ได้เหรออย่างไปพบท่านมาครองแบบนี้ ก็ลองคิดภาพดูนะคะว่าถ้าเราอยากจะให้ใครสักคนเนี่ยเขามั่นใจรักเราเหมือนกับไปจีบคนสักคนเนี่ยคุยทางโทรศัพท์อย่างเดียวอ่ะมันจะพอเหรอมันไม่พออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยอ่ะถ้าจะกลับมาสู่จอเรดาร์โลกให้เขามั่นใจว่าเป็นประเทศที่น่ามาลงทุนเป็นประเทศที่มีความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐานเรื่องกฎหมายที่เรากำลังยกระดับเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD และเรื่องอื่นๆที่เราทำอยู่มันต้องไปคุยต้องเรียกว่ามี eye contact นะคะแล้วก็ต้องมีคนที่ให้ข้อมูลน่าเชื่อถือไปร่วมให้ข้อมูลที่น่าสนใจด้วยเพราะในทริปนี้ก็มีทั้งท่านรัฐมนตรีเอกนิตินะคะท่านรองนายกที่ดูแลเรื่องการเงินการคลังท่านทูตศิหศักดิ์แล้วก็ท่านรองนายกยศนันท์ที่ไปนำเสนอเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดังนั้นในอย่างวาระแรกที่ไปพบกับ IEA เนี่ยทางนู้นเขาพูดเลยนะคะประโยคแรกเลยนะอาจารย์ปอกคือเขาบอกว่าประเทศไทยมาถูกทางแล้วในเรื่องของพลังงานวันนี้ทั่วโลกเนี่ยเขาต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานไม่ได้มาพึ่งพลังงานฟอสซิลและยิ่งไทยแลนด์และภูมิภาคเอเชียเราพึ่งพาการนำเข้าถ้าปล่อยไปแบบนี้ประเทศไทยเราตายแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่ใช้สถานการณ์นี้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่พลังงานสะอาดเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาชื่นชมมากนะคะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าจะมีเรื่องใดๆที่จะให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเทคนิคเรื่องงานวิจัยหรือดึงเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดเข้ามาเนี่ยเขาพร้อมนะคะท่านนายกก็เลยใช้โอกาสนี้บอกกับทาง IEA ด้วยว่าสิ่งที่เราทำเรื่องพลังงานเนี่ยเราทำเต็มที่นะแต่คู่ขนานกันไปก็อยากให้เขาช่วยหน่อยเรื่องการเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งมันหมายถึงการยกระดับในเรื่องของกฎหมายให้เป็นมาตรฐานสากลแต่มันต้องมีหน่วยงานใหญ่ๆช่วยสนับสนุนท่านนายกก็เท่ากับว่าไปหาเสียงตรงนี้ด้วยเขาบอกโอ้แน่นอนประเทศไทยมีความพร้อมเขาก็พร้อมจะสนับสนุนอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ให้เห็นว่าหนึ่งมันจะเกิดความร่วมมือทางเรื่องของพลังงานแล้วก็ในเวทีนานาชาติเราก็ได้ภาคีที่เขาจะจับมือพร้อมไปกับประเทศไทยนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ต่อด้วยอย่างเรื่องของไปพบกับภาคเอกชนเราไปพบกับเอกชนไทยที่ไปลงทุนในฝรั่งเศสก็ดูว่าเขาอยากจะให้รัฐบาลทำอะไรต่อนะคะสิ่งหนึ่งที่ทางนู้นบอกว่าอยากได้มากก็คือช่วยเร่งในเรื่องของการเจรจาการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปเพราะว่าประเทศที่เป็นคู่แข่งของเราเนี่ยเขามีข้อตกลงการค้าเสรีไปแล้วแล้วภาษีเหลือ 0% แต่สำหรับประเทศไทยอ่ะถ้าตราบใด FTA ไทยยุโรปยังไม่เกิด ็จะโดนภาษีอีกประมาณ 20-24% เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำเรื่องนี้นะคะแล้วก็ท่านนายกก็ไปเชิญชวนนักลงทุนให้อยู่ในที่ฝรั่งเศสแล้วก็อยู่ในยุโรปให้มาลงทุนประเทศไทยแล้วก็บอกว่าประเทศไทยเรามีดีอะไรทีนี้ถ้าไม่ใช่เบอร์หนึ่งของประเทศไปคุยเองความน่าเชื่อถือมันก็ไม่เท่าอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะสิ่งที่ได้ประชาชนได้จากการเดินทางไปครั้งนี้ก็คือโอกาสที่จะมีการค้าการลงทุนมากขึ้นแล้วก็การขับเคลื่อนในประเด็นใหญ่ๆที่ต้องให้ผู้นำประเทศเป็นคนคุยกัน
1: ครับจากภาพที่ประธานาธิบดีมาครงลงมาต้อนรับท่านนายกอย่างสนิทสนมแล้วก็เห็นว่ามีการหารือกันทั้งบนโต๊ะอาหารการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการด้วยนะครับคุยอะไรกันครับท่านโฆษกเรื่องสำคัญที่ผู้นำทั้งสองประเทศคุยกันพอจะบอกได้ไหมครับ
2: ต้องบอกได้นะทุกอย่างต้องโปร่งใสแต่ว่าขอเรียนอาจารย์นิดนึงว่าหนึ่งสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือภาพของผู้นำประเทศเราจะได้เห็นว่าประเทศไทยในเวทีโลกเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็มิตรภาพจากผู้นำอย่างเช่นฝรั่งเศสซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้เล่นสำคัญในสหภาพยุโรปการไปจับมือกันครั้งนี้อย่างใกล้ชิดก็มันมีนัยยะอื่นๆแฝงอยู่บนโต๊ะอาหารสิ่งที่คุยแน่นอนล่ะค่ะก็เรื่องของการจับมือที่ให้มันเชิงลึกมากขึ้นไทยกับฝรั่งเศสมีข้อตกลงในการเป็นพาร์ทเนอร์ชิพในเชิงยุทธศาสตร์คือไม่ใช่แค่ทางการทูตพบปะกันไปมาไม่ใช่เราจะเดินหน้าในเรื่องของการค้าการลงทุนแล้วก็เรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปด้วยเพราะว่าเราอยากให้ฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมใหม่ๆที่มันทันสมัยอย่างเช่นพวก AI Data Center แต่ถ้าคนของเราไม่เก่งเขาก็ต้องคิดหนักเพราะฉะนั้นควบคู่กันไปกับการลงทุนก็จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันนี้ก็เป็นงานหลักๆที่เป็นประเด็นหลักที่ท่านทั้งสองท่านคุยกันนะคะแล้วก็ประธานาธิบดีมาครงก็ถามเรื่องสถานการณ์ไทยกับกัมพูชาด้วยนิดนึงนะคะก็มีคำถามซึ่งนายกก็ได้อธิบายถึงจุดยืนของประเทศไทยว่าแน่นอนสถานการณ์นี้มันมีความขัดแย้งกันอยู่แต่เราจะใช้สันติวิธีข้อตกลงที่เคยมีเมื่อปลายปีที่แล้วก่อนการหยุดยิงไทยกัมพูชาเราก็จะเดินหน้าต่ออันนั้นคือเป็นการพิสูจน์ความจริงใจของอีกฝ่ายหนึ่งขอให้มั่นใจได้ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่รักสันติแล้วก็เคารพกฎกติกาสากลแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายนึงตุกติกเราก็ไม่ยอมเหมือนกันก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้ความจริงมันกระจ่างต่างชาติอย่างท่านมาครงก็รับข้อมูลฝ่ายเดียวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวทีนี้แหละค่ะทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมีข้อมูลที่ครบทุกมิติค่ะ
1: ครับทีนี้นอกจากพบผู้นำสูงสุดของฝรั่งเศสแล้วเนี่ยก็เห็นว่ามีการประชุมเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่ประจำยุโรปทั้ง24ประเทศนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปพบกับชุมชนชาวไทยด้วยนะครับประเด็นที่คุยกับบรรดาทูตของเราทั้งหลายนี่เป็นยังไงครับ
2: ก็ในวันนี้ค่ะท่านนายกก็บอกท่านทูตไป24ประเทศนะเป็นครั้งแรกที่ท่านทูตยุโรปเนี่ยมาอยู่รวมกันแล้วก็มารับฟังนโยบายท่านบอกว่าให้ทำงานเชิงรุกวันนี้เราอยากที่จะให้คนมาลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นท่านทูตจะนั่งแต่ในทำเนียบทูตก็ไม่ได้ซึ่งทุกคนนะคะทำงานเป็นทีมไทยแลนด์อยู่แล้วแต่ว่าท่านก็ย้ำว่าขอให้ออกไปหานักลงทุนแล้วก็ทำงานร่วมกันเพราะว่าเวลาที่เราบอกว่าอยากจะโปรโมทประเทศไทยคำว่าทีมไทยแลนด์เนี่ยหมายถึงท่านทูตกระทรวงการต่างประเทศทูตพาณิชย์ทูตเกษตรรวมถึง BOI ด้วยเวลาไปคุยมันจะได้เป็นแพ็กเกจแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ท่านเน้นย้ำและอันที่สองท่านก็บอกว่าไปพูดเลยนะว่าประเทศไทยวันนี้เนี่ยเรื่องกฎกติกาสากลเรื่องการยกระดับมาตรฐานกฎหมายเนี่ยเราลุยอยู่คือเรื่องของ OECD มันจะเปรียบเสมือนมาตรฐาน ISO ของโรงงานอะถ้าเราเป็นสมาชิกเราได้รับการสแตมป์จาก OECD ก็แปลว่ามาตรฐานทางกฎหมายของเราการบริหารงานการภาครัฐเนี่ยมันมีมาตรฐานท่านก็บอกว่าวันนี้เราเดินหน้าอย่างเต็มที่ก็ฝากท่านทูตไปประชาสัมพันธ์ต่อนะคะ
1: ครับแล้วคนไทยที่นั่นฝากอะไรกับท่านนายกบ้างครับ
2: ทุกคนก็เป็นห่วงสถานการณ์นะคะซึ่งทางยุโรปเองเขาก็มีความเดือดร้อนจากสถานการณ์ตะวันออกกลางอยู่เหมือนกันค่าครองชีพก็สูงขึ้นแต่ว่าสิ่งที่คนไทยฝากถามดีกว่าก็คือถามเรื่องชายแดนเป็นยังไงบ้าง นายกสู้ๆมาถูกทางแล้วนะคะท่านนายกก็ให้ความมั่นใจว่าเอ้ยเรามีกฎกติกาสากลที่เราเคารพอยู่นะเรื่องเปิดด่านไม่ต้องกังวลทุกอย่างทำงานคู่กันระหว่างฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ฝ่ายการต่างประเทศเอาผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักค่ะ
1: ครับท่า แล้วคนพลาดไม่ได้ติดตามภารกิจของท่านนายกอยากจะรู้ว่าท่านนายกไปแล้วรู้สึกยังไงนี่ไปตามทางไหนได้อีกไหมครับท่านโฆษกครับ
2: จริงๆก็ย้อนกลับไปดูที่ข้อมูลของเพจไทยคู่ฟ้าได้นะคะเรามีคลิปเรามีการรายงานว่าทุกนัดที่ท่านไปพบกับเอกชนกับหน่วยงานองค์กรต่างๆเนี่ยคุยแล้วได้สาระอะไรประชาชนได้อะไรจากการพบปะในแต่ละครั้งค่ะ
1: มี TikTok ด้วยนะครับก็กลับจากภารกิจการเยือนฝรั่งเศสบัดมาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมากลับมาถึงประเทศไทยท่านนายกก็ยังมีภารกิจต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนไทยโดยเป็นการเยือนของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและก็เป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งมาพร้อมกับภริยาในฐานะแขกของรัฐบาลท่านนายกก็ได้เปิดทำเนียบต้อนรับอย่างสมเกียรติทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับการเยือนของผู้นำเวียดนามคนนี้ครับท่านโฆษก
2: ประเทศเวียดนามเป็นประเทศเพื่อนบ้านเป็นสมาชิกอาเซียนนั่นก็หมายความว่าเราเป็นประชาคมเดียวกันและการที่มาเยือนของท่านประธานาธิบดีโตเลิมเป็นครั้งแรกที่ท่านไปเยี่ยมประเทศอาเซียนแล้วก็เป็นครั้งแรกที่รัฐบาล

0: ร่วมมือในด้านอื่นๆเกิดขึ้นอีกมากซึ่งเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการลงนามหลายๆเรื่องที่จะเป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยกับเวียดนามสถาบันการศึกษาไทยกับของที่เวียดนามแล้วก็อื่นๆที่จะตามมาอนาคตเราก็จะได้เห็นภาพของการเติบโตของ2ประเทศที่มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะคะ
1: เห็นบอกว่ามีแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างเรากับเขาไอ้แผนนี้เนี่ยหัวใจสำคัญของมันคืออะไรนะครับ
0: ประเทศไทยกับเวียดนามเนี่ยเป็นแหล่งผลิตบางอันซ้อนกันบางอันเสริมกันเมื่อมีแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ก็จะครอบคลุมในเรื่องของความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพราะทั้งไทยและเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบของโลกเราจะเชื่อมโยงเรื่องเศรษฐกิจท้องถิ่นมันไม่ใช่แค่บริษัทใหญ่ๆกับบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นละจากนี้เราต้องมองไปในเรื่องของท้องถิ่นต้องโตด้วยนะคะและอันที่3ก็คือการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของพลังงานสะอาดที่ทำยุทธศาสตร์ในเชิงแผนปฏิบัติการเนี่ยมันจะทำให้2ประเทศมีทิศทางในการจับมือกันอย่างชัดเจนค่ะ
1: ครับเวียดนามก็เป็นประเทศที่คนไทยจำนวนมากจับตามองในเรื่องของการเติบโตการพัฒนาอย่างรวดเร็วหลายๆคนก็คิดว่าอาจจะเป็นประเทศคู่แข่งของเรานะครับแต่การที่ผู้นำเวียดนามมาเยือนก็สะท้อนว่าจริงๆแล้วอย่างที่ท่านโฆษกได้พูดไม่จำเป็นต้องเป็นคู่แข่งอย่างเดียวแต่เราเป็นคู่ค้าและที่มากกว่านั้นก็คือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เราจะโตไปด้วยกันเหมือนกับงานที่จัดเมื่อวันที่28 Growing Together นะครับกลับมาที่บ้านเราบ้างครับเรื่องที่ต้องพูดแน่นอนเป็นเรื่องฮอตฮิตก็คือการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus 6040เนี่ยนะครับซึ่งได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็ทางสื่อมวลชนต่างๆทั้งสื่อออนไลน์ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ก็บอกว่าประชาชนให้การตอบรับดีมากนะครับแล้วก็ได้ใช้แน่นอนนะครับวันที่1มิถุนายนนี้นะครับซึ่งก็จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆของประชาชนได้แล้วก็มีการพูดถึงกันมากเรื่องนกกระซิบนกกระซิบนี่คืออะไรนะครับ
0: นกกระซิบนี่เป็นแอปพลิเคชันค่ะชื่อน่ารักมากเลยนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในแอปถุงเงินเขาพัฒนามาเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus เรียกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าเหมือนมีเจ้านกมากระซิบข้างหูว่าเอ้ยยอดขายที่เกิดขึ้นจากโครงการขายของ60-40เนี่ยคุณควรจะมีแผนการจัดเตรียมสต็อกยังไงของสดของที่เก็บไว้และจะต้องบริหารจัดการจำนวนพนักงานไงให้เหมาะสมกับช่วงเวลาเพราะว่าโครงการนี้จะทำให้ยอดขายของร้านค้ามันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นการวางแผนทางธุรกิจจะคิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมไม่ได้แน่แต่ให้มาคิดใหม่โดยที่ไม่มีพื้นฐานก็คงจะเหนื่อยเกินไปเพราะฉะนั้นแอปนกกระซิบในถุงเงินจะเป็นพี่เลี้ยงเป็นโค้ชในเรื่องของการทำธุรกิจเมื่อมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาก็ยังจะช่วยเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีการนำข้อมูลจากกรมการค้าภายในมาเชื่อมโยงกับข้อมูลราคาเฉลี่ยกลางของวัตถุดิบประเภทต่างๆแบบรายวันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องการจะต่อยอดอะค่ะต้องการที่จะ upskill ผู้ค้า
1: ผู้ประกอบการ
0: แล้วไม่ได้คิดตังค์นะคะแค่มาลงทะเบียนร่วมกับโครงการไทยช่วยไทย plus คุณก็จะมีแอปนกกระซิบไปกระซิบข้างหูข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจของประชาชนค่ะ
1: ท่านโฆษกก็ได้เคลียร์เรื่องเด่นๆในรอบสัปดาห์นี้ไปแล้วนะครับสัปดาห์หน้าล่ะครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมีไฮไลท์อะไรที่ต้องจับตามองบ้างครับ
0: ในวันที่3มิถุนายนนะคะจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีดังนั้นรัฐบาลก็จะจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสครั้งนี้แต่ว่าเราจะจัดในวันที่4มิถุนายนค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกฟังแล้วมีข้อติข้อชมข้อเสนอแนะก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับโฆษกการดร.รัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลก็จะมาเคลียร์ประเด็นต่างๆให้กับคุณผู้ฟังก็ติดตามรายการของเราได้หรือว่าถ้ามีความคิดความเห็นก็เข้าไปที่ Facebook Page ของไทยคู่ฟ้านะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีจงสืบสาน

0: านรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
0: ครอบครัวคือรากฐานสำคัญของสังคมและสุขภาพที่ดีคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อพระสุคนิกรพระองค์ทรงตระหนักว่าการสร้างสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริงต้องเริ่มจากครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานของสังคมไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ธุรกันดารทรงรับรู้ถึงความยากลำบากของราษฎรทางด้านการเจ็บป่วยการขาดแคลนอาหารและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อดูแลรักษาอย่างทั่วถึงช่วยให้ราษฎรมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงนอกจากนั้นพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับสุขภาพของเด็กและสตรีโดยเฉพาะมารดาผู้เป็นศูนย์กลางของครอบครัวผ่านการส่งเสริมการแพทย์การป้องกันโรคและโภชนาการที่เหมาะสมควบคู่กับพระราชดำริด้านความมั่นคงทางอาหารและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีพระราชกิจกรรมเหล่านี้สะท้อนพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงมุ่งให้พระสุคนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเพราะเมื่อครอบครัวเข้มแข็งสุขภาพกายใจสมบูรณ์สังคมไทยย่อมมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

0: ในกรณีที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงแก่ความตายสิ่งที่เราต้องพิจารณาอันดับแรกคือบุคคลนั้นได้มีการทำพินัยกรรมไว้หรือไม่หากมีการทำพินัยกรรมไว้ทรัพย์มรดกจะต้องตกแก่ผู้รับพินัยกรรมก่อนหากไม่ได้มีการทำพินัยกรรมเอาไว้หรือพินัยกรรมที่ทำไว้ไม่มีผลบังคับทรัพย์มรดกจึงจะตกแก่ทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดทายาทโดยทำเอาไว้ทั้งสิ้น6ลำดับ1ผู้สืบสันดาน2บิดามารดา3พี่น้องร่วมบิดามารดา4พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดา5ปู่ย่าตายายและ6ลุงป้าน้าอาไม่ใช่ว่าทายาททั้ง6ลำดับนี้จะขึ้นมารับมรดกของผู้ตายได้ทั้งหมดพร้อมๆกันนะคะดังนั้นลำดับแรกคือผู้สืบสันดานจึงเป็นลำดับที่1ที่จะต้องถูกนำมาพิจารณาทายาทลำดับ2คือบิดามารดากฎหมายก็ได้ให้สิทธิ์ในการรับมรดกร่วมกับทายาทลำดับที่1เสมอแล้วคำว่าผู้สืบสันดานหรือบุตรของผู้ตายนั้นบุตรแบบไหนถึงจะมีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายได้บ้างประเภทแรกคือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนั่นหมายถึงบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันโดยถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรก็ตามบุตรที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันมีสิทธิ์ได้รับมรดกได้หากภายหลังบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันหรือบิดาจดทะเบียนรับรองบุตรหรือศาลมีคำสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายประเภทที่2คือบุตรที่บิดารับรองโดยพฤตินัยการรับรองโดยพฤตินัยก็คือการเปิดเผยต่อสาธารณชนว่าตนเป็นบิดาของเด็กคนนี้หรือการส่งเสียอุปการะเลี้ยงดูให้ใช้นามสกุลหรือแม้แต่ในเวลาที่แจ้งเกิดตนเป็นผู้แจ้งเกิดเด็กคนนั้นนอกจากนี้ยังมีบุตรอีกประเภทหนึ่งก็คือบุตรบุญธรรมบุตรบุญธรรมจะมีสิทธิ์ในการรับมรดกเช่นเดียวกับบุตรของเจ้ามรดกนอกจากนี้บุตรบุญธรรมยังไม่เสียสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่แท้ๆของตนอีกด้วยทรัพย์สินที่มีทะเบียนเช่นบ้านรถยนต์หรือแม้แต่เงินฝากในบัญชีธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้หากไม่ได้มีคำสั่งศาลตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้จัดการมรดกหากท่านมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการขอตั้งผู้จัดการมรดกหรือต้องการให้เรายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกท่านสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาพนักงานอัยการที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีหรือโทรศัพท์เข้ามาติดต่อเราได้ทุกเมื่อค่ะ
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
5: ในวิถีแห่งพระพุทธศาสนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชศรัทธาอย่างมั่นคงในพระพุทธศาสนาทรงยึดหลักธรรมเป็นแนวทางแห่งพระราชจริยวัตรตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยหลักเมตตากรุณาความเสียสละและความเพียรเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนโดยมิได้แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือถิ่นฐานสะท้อนถึงการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสกนิกรพระราชกรณียกิจด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการอุปถัมภ์วัดวาอารามการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความดีงามแก่สังคมไทยเป็นการทำรงรักษารากฐานทางจิตใจของประชาชนให้ตั้งอยู่บนความดีค ความสงบและความพอเพียงพระราชปณิธานของพระองค์มิได้จำกัดอยู่เพียงการส่งเสริมศาสนาเท่านั้นหากยังครอบคลุมถึงการเสริมสร้างสังคมที่มีคุณธรรมและเอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแสงธรรมแห่งพระราชศรัทธาในพุทธศาสนาจึงเป็นแบบอย่างของการนำหลักธรรมมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่สังคมไทยสืบไป

ครับสำหรับวันนี้นะครับมีปัญหานะครับเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ว่านะครับเมื่อนะครับพ่อแม่นะครับได้มีการนะครับโอนทรัพย์สินของตนเองไปแล้วนะครับซึ่งมีการให้โดยเสน่หานะครับให้แก่ลูกไปแล้วนะครับนะครับพ่อแม่เนี่ยนะฮะจะสามารถนะครับถอนคืนการให้นะครับได้หรือไม่อย่างไรครับกรณีนี้นะครับตามนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับได้นะครับกำหนดไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการให้นะครับซึ่งเป็นการให้โดยเสน่หานะครับการให้เนี่ยนะครับการให้เนี่ยนะครับการให้เนี่ยจะสมบูรณ์นะครับต่อเมื่อเนี่ยได้มีการนะครับส่งมอบรับทรัพย์ที่ผู้ให้กับผู้รับนะครับคือถ้าเป็นนะครับเงินหรือว่าเป็นทองนะครับซึ่งทางกฎหมายเขาเรียกว่าทรัพย์ซึ่งเคลื่อนที่ได้นะครับเป็นสังหาริมทรัพย์แบบนี้นะฮะการเอาให้นะครับจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้มีการส่งมอบแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นทรัพย์นะครับซึ่งกฎหมายกำหนดไว้เป็นลักษณะพิเศษเนี่ยนะครับการให้เนี่ยจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อนะได้มีการนะครับทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับเช่นครับบ้านหรือที่ดินนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็พ่อแม่นะครับไม่มีการให้ไปแล้วนะครับต่อมาต้องการที่จะนะครับถอนคืนการให้นะครับเพราะสาเหตุอะไรก็ตามแต่นะครับอย่างนี้นะครับกฎหมายนะครับเขาว่ากำหนดไว้นะว่านะครับทรัพย์สินนะครับซึ่งได้โอนไปให้นะครับลูกไปแล้วนะครับย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกนะครับลูกย่อมนำสามารถนำทรัพย์สินดังกล่าวนะครับไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็ตามนะครับถ้านะครับลูกนะครับมีการประพฤติในลักษณะที่เขาเรียกว่าประพฤติในเลขคุณนะครับพ่อแม่นะครับย่อมสามารถที่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุที่ผู้รับนะครับเป็นคนได้นะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับว่านะครับเหตุนะครับของนะครับการประพฤติในเลขคุณเนี่ยนะครับมีอย่างไรบ้างครับการประพฤติในเลขคุณนะครับอันเป็นเหตุนะครับให้นะครับผู้ให้เนี่ยนะสามารถเนี่ยถอนคืนกันให้นะครับก็จะมีอยู่3กรณีนะครับกรณีแรกนะครับเป็นกรณีที่นะครับผู้รับเนี่ยนะฮะได้มีการประทุษร้ายผู้ให้นะครับเป็นความผิดร้ายแรงทางอาญานะครับอย่างเช่นนะครับผู้รับเนี่ยนะฮะได้มีการทำร้ายร่างกายผู้ให้นะครับซึ่งการทำร้ายร่างกายนะครับอาจจะไม่ต้องถึงขนาดเป็นอันตรายสาหัสนะครับอาจเป็นแค่ได้รับอันตรายแก่กายนะครับกรณีเช่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการประพฤติที่ไม่ดีนะครับแล้วก็สามารถถอนคืนการให้ประเหตุประพฤติในคนได้นะครับกรณีที่สองนะครับกรณีที่สองเป็นเรื่องของนะครับการที่ผู้รับนะครับได้มีการนะครับทำให้ผู้ให้นะครับเสียชื่อเสียงหรือว่าเป็นการมีประมาทอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับไม่ต้องถึงขนาดว่าเป็นความผิดทางอาญานะครับแต่หากพิจารณาถึงนะฐานานุรูปของผู้ให้แล้วนะครับผู้รับไปว่ากล่าวนะครับทำให้เป็นการลดคุณค่าข้อเรียกสุดท้ายนะครับเป็นกรณีที่นะครับทางผู้รับนะครับไม่ช่วยเหลือให้สิ่งของอันจำเป็นนะครับแก่การยังชีพนะครับเมื่อนะครับผู้ให้เนี่ยนะครับเป็นผู้ยากไร้เนี่ยนะครับแล้วก็ผู้รับนะครับอยู่ในฐานะที่จะให้ได้พูดง่ายๆคือกรณีนี้นะครับเป็นเรื่องของนะครับผู้ให้เนี่ยนะครับได้มีการให้นะครับทรัพย์สินโดยเสน่หาแก่ผู้รับนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยยากจนลงนะครับแล้วก็ขอช่วยเหลือจากผู้รับนะครับผู้รับเนี่ยได้บอกปัดไม่ขอช่วยเหลือนะครับทั้ง3กรณีดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นการประพฤติในเลขคุณนะครับที่นะครับผู้ให้เนี่ยสามารถถอนคืนการให้ผู้เหตุในเลขคุณได้นะครับดังนั้นแล้วนะครับพ่อแม่เนี่ยนะครับไม่มีการให้โดยเสน่หาทรัพย์สินแก่ลูกไปแล้วนะครับการที่จะถอนคืนการให้ได้นะครับเป็นเข้าเขตในการประพฤติในเลขคุณทั้ง3กรณีดังกล่าวนะครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับหรือว่าหากท่านนะครับต้องการได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายนะครับท่านสามารถโทรไปที่นะครับ1157ครับ1157อัยการสายด่วนนะครับสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับพร้อมที่จะนะครับให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาแก่ท่านนะครับสวัสดีครับ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันสื่อเริ่มต้นที่ทักษะ EF ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะการทำงานของสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนได้ควบคุมอารมณ์ยับยั้งชั่งใจและจัดการตนเองอย่างเหมาะสมซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในอนาคตแล้วทักษะ EF สำคัญกับเด็กอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีซึ่งเป็นกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเกี่ยวกับทักษะสำคัญนี้กันค่ะ
2: ถ้าชื่อเต็มของมันคือ Brain Executive Function ก็คือสมองส่วนคิดชั้นสูงคือมนุษย์เนี่ยมีสมองอยู่3ส่วนนะก็คือสมองส่วนก้านสมองที่ต่อเข้าไขสันหลังสัตว์ทุกประเภทจะมีสมองส่วนนี้ฮะหน้าที่ของมันก็คือมีไว้ดำรงชีพสมองส่วนนี้ถ้าถูกทำลายเสียชีวิตได้ขึ้นไปอีกสมองส่วนที่2คือสมองส่วนอารมณ์ Limbic System ซึ่งสมองส่วนนี้ในมนุษย์ก็มีแต่จะมีเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีพฤติกรรมอารมณ์ดีใจเสียใจน้อยใจเกิดขึ้นได้แต่มนุษย์เราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาก็คือเบรน EF เนี่ยฮะคือสมองส่วนคิดเหมือนเบรกเกอร์ฮะยับยั้งชั่งใจสามารถเบรกตัวเองได้เล่นเกมอยู่แต่สามารถกำหนดใจได้ว่าฉันเลิกเล่นได้แล้วเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอันนี้เป็นการฝึก EF ในตัวเองหยุดยั้งการเล่นเรียนรู้ในการที่จะมีทักษะในการจดจำเขาเรียก working memory ซึ่งเป็นองค์ประกอบใน EF หมดเลยนะคือมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการยับยั้งชั่งใจนะแต่มันสามารถที่จะทำให้เพิ่มหน่วยความจำโดยเฉพาะในการทำงานต่างๆนี้และการเรียนรู้เป็นเหตุเป็นผลการไม่ใช้อารมณ์นะพวกนี้มันจะอยู่ในเรื่องของ Brain Executive Function ที่ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆก็คือเป็นเบรกเกอร์ของสมองแล้วกำหนดจังหวะการเล่นของชีวิตในการดำเนินของเราเนี่ยได้ในวันต่อวันครับ
1: คุณหมอคะแล้วการใช้หน้าจอมากเกินไปจะกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ของเด็กอย่างไรบ้างคะ
2: สมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้โซเชียลมีเดียเยอะจนเกินไปแล้วไม่มีจุดหยุดของตนเองเลยเนี่ยมันก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อ EF ละเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะเล่นแล้วก็หลับดึกมากไม่แทบไม่ได้นอนเลยการนอนที่น้อยเกินไปก็จะส่งผลต่อ working memory ถ้าจะไปสร้างการเรียนรู้ด้านอื่นก็อาจจะทำให้แห้งไม่สามารถรับการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์จะหายไปพวกนี้คือการใช้หน้าจอที่มากเกินไปมันจะเป็นตัวทำลายฮะเพราะอย่างที่บอกว่าสารเคมีที่หลังมันไม่ใช่เอ็นโดฟินมันกลายเป็นสารคอร์ติซอลสารอะดรีนาลีนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้หน่วยความจำก็จะถูกทำลายไปได้ด้วยก็จะเป็นศัตรูกับ EF ศัตรูของ EF ที่ร้ายกาจที่สุดคือความเครียดถ้ามีความเครียดในระดับน้อยๆเนี่ยไม่มีปัญหาฮะเพราะมันเพิ่มความท้าทายแต่ถ้าความเครียดสะสมมันขึ้นสู่สเกลเหลืองแดงเนี่ยอันนี้เป็นศัตรูอันร้ายกาจของ EF พูดง่ายๆก็คือ EF จะไม่ทำงานแล้วก็จะทำให้ติดลบกับ EF ไปได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนควบคุมอารมณ์และจัดการตนเองได้ยังเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตขณะเดียวกันการใช้หน้าจอมากเกินไปอาจกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ทำให้เด็กสมาธิสั้นลงควบคุมอารมณ์ยากขาดความอดทนและลดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลในการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงบทบาทสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวนำพาจิตใจและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนไทยให้ตั้งมั่นในความดีมีสติมีเมตตาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นพุทธบูชาและทรงศึกษาหลักธรรมเพื่อเป็นแนวทางแห่งพระราชจริยวัตรนอกจากนี้พระองค์ยังทรงอุปถัมภ์วัดวาอารามในทุกภูมิภาคของประเทศทั้งการบูรณะปฏิสังขรณ์และการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระสงฆ์สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบต่างๆเช่นการพระราชทานหนังสือธรรมะเทปบรรยายธรรมและการสนับสนุนการเรียนรู้หลักธรรมในโรงเรียนเพื่อให้เยาวชนได้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธองค์และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพระราชกิจกรรมเหล่านี้สะท้อนพระราชศรัทธาและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางใจของประชาชนและเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยที่สงบสุขและยั่งยืน

ในสภาพสังคมปัจจุบันนะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราไปติดต่อซื้อของเราไปติดต่อจัดจ้างให้เขามาก่อสร้างบ้านซ่อมบ้านเนี่ยเราจะไปหน้างานเลยเราจะเห็นว่าเขามีสินค้านะเราจะเห็นว่าเอ้ยเขาเป็นร้านซ่อมนู้นซ่อมนี้นะเวลาติดต่อจ้างเนี่ยมันก็มักจะไม่มีปัญหาแต่ปัจจุบันเนี่ยสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันมากขึ้นการซื้อสินค้าก็มักจะซื้อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือประกาศหาคนมาซ่อมบ้านก็ประกาศทางอินเทอร์เน็ตแล้วมักจะมีคนมาเม้นว่าเออเขารับซ่อมนู่นซ่อมนี่นะแล้วเราก็ไปตกลงว่าจ้างเขาให้มาซ่อมโดยที่เราไม่เคยเห็นเขามาก่อนทีนี้สิ่งที่ต่างแตกต่างกันเบื้องต้นก็คือความผิดฐานช่อโกงเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามีคุกมีตารางเข้ามาเกี่ยวถูกไหมครับส่วนถ้าเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับตารางแต่เป็นเรื่องที่จะต้องไปเรียกร้องให้อีกฝ่ายเนี่ยปฏิบัติตามสัญญาความผิดฐานช่อโกงนะครับอยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะครับซึ่งบัญญัติไว้ในมาตราตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341นะครับหรือ341นะครับระบุว่าผู้ใดนะครับโดยทุจริตนะครับหลอกลวงหรือปกปิดข้อความจริงกันควรบอกแจ้งนะครับทำให้ผู้ที่ถูกหลอกเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็ได้มาซึ่งทรัพย์สินถูกไหมอันนี้คือช่อโกงก็คือการพูดง่ายๆคือการหลอกถูกไหมครับส่วนสัญญาก็คือมีการตกลงกันว่าจะทำนู่นจะทำนี่แต่สุดท้ายแล้วพอถึงกำหนดไม่ทำนี่คือเรื่องผิดสัญญาดังนั้นเนี่ยจุดสำคัญก็คือถ้าการตกลงทำสัญญาถ้าการตกลงทำสัญญาเกิดจากการเจตนาหลอกตั้งแต่แรกจะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงเช่นการซื้อขายออนไลน์นะครับถ้าได้ความปรากฏว่าผู้ขายเนี่ยเขาไม่ได้มีสินค้าเลยเขาไม่เคยขายสินค้ามาก่อน Facebook เป็น Facebook ปลอมอย่างเงี้ยเห็นชัดเลยว่าเจตนาแต่แรกเขาไม่ได้จะขายสินค้าจริงแต่เขาโพสต์ให้คนอื่นเนี่ยหลอกคนอื่นให้มาสั่งซื้อสินค้าจากเขาแล้วพอมีคนไปซื้อสุดท้ายเขาก็ไม่ได้สินค้าถูกไหมครับถูกไหมเห็นไหมมันก็เป็นการผิดสัญญาแต่เป็นการผิดสัญญาที่เป็นการช่อโกงเพราะเจตนาของผู้ขายตั้งใจที่จะหลอกตั้งแต่แรกนะครับแต่ถ้าลักษณะของการช่อโกงเป็นการช่อโกงประชาชนนะครับอัตราโทษจำคุกจะเป็น5ปีหนักกว่าถูกไหมครับทีนี้มันแตกต่างกันยังไงระหว่างช่อโกงกับช่อโกงประชาชนก็ต้องดูลักษณะของการช่อโกงครับถ้าเป็นการโพสต์ใน Facebook หรือ Instagram แล้วตั้งค่าเป็นสาธารณะนะฮะแล้วก็ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาดูโพสต์นั้นได้แล้วมีเจตนาที่จะหลอกตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยอาจจะเป็นช่อโกงประชาชนซึ่งโทษจะหนักกว่า

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
2: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
1: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
2: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันพลันแล่นอยู่จอกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดรฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดพามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาปัญญาครับ
1: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ
3: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
4: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
3: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
4: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
3: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
6: หนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการทรงส่งเสริมงานด้านการเกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์สมุนไพรไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของสมุนไพรซึ่งเป็นแหล่งอาหารยารักษาโรคและรากฐานของการแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ควรได้รับการสืบสานจึงทรงสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าทดลองและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของแต่ละชุมชนโครงการต่างๆตามพระราชดำริมุ่งให้ราษฎรสามารถปลูกและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยวิธีการที่เรียบง่ายต้นทุนต่ำทั้งการนำมาประกอบอาหารใช้เป็นยาพื้นบ้านและลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลแนวทางพระราชดำริดังกล่าวได้ต่อยอดสู่โครงการฟาร์มตัวอย่างและโครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือฟู้ดแบงค์ซึ่งใช้ป่าและพื้นที่ชุมชนเป็นแหล่งอาหารรวมถึงแหล่งสมุนไพรสำหรับคนและสัตว์สร้างความมั่นคงด้านอาหารและรายได้อย่างยั่งยืนพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สมุนไพรไทยจึงมุ่งเน้นให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองยกระดับคุณภาพชีวิตช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างมั่นคงสืบต่อไป
7: วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติพร้อมขยายความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าการเดินทางครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีโลกและเปิดโอกาสด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือในหลายมิติตลอดการเยือน5วันนายกรัฐมนตรีได้หารือกับหน่วยงานสำคัญทั้งทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA องค์การยูเนสโกภาคเอกชนและนักลงทุนจากยุโรปโดย IEA ชื่นชมทิศทางนโยบายพลังงานสะอาดของไทยพร้อมสนับสนุนด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีและการเชื่อมโยงภาคเอกชนด้านพลังงานสะอาดนอกจากนี้ยังมีการหารือผลักดันไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายและการบริหารภาครัฐสู่มาตรฐานสากลขณะที่ภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเสนอให้รัฐบาลเร่งเดินหน้าการเจรจา FTA ไทย EU เพื่อลดอัตราภาษีเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในตลาดยุโรปทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้เชิญชวนนักลงทุนจากฝรั่งเศสและยุโรปเข้ามาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงได้หารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อขยายความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่น AI และ Data Center ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่14จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี
8: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่14จังหวัด ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านแพร่ลำพูนลำปางตากกาญจนบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสควบคุมไฟป่าพรุบาเจาะสำเร็จและเข้าสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมเร่งวางระบบเฝ้าระวังและจัดการที่ดินควบคู่อนุรักษ์ป่าน
9: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะบริเวณโครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่หมู่1บ้านตะลุมียอตำบลตะปอยออำเภอยี่งอเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4ถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังคงขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากสำนักงานปภ.เขต12สงขลาจำนวน2เครื่องมาประจำการที่สารกลางจังหวัดนราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุสามารถเข้าระงับได้ทันทีหลังจากนี้จะเข้าสู่ระยะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าพื้นที่อาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องอีก 2-3 เดือนจึงได้วางระบบเฝ้าระวังโดยจัดสร้างกระท่อมในพื้นที่ป่าสมบูรณ์เป็นจุดตรวจป้องกันการลักลอบเผาป่าพร้อมจัดเวรยามดูแลตลอด24ชั่วโมงประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
11: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: เบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส. 1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
13: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: ินเข้าบ่อย
1: ได้ไม่ที่นี่แต่ว่าวันเสาร์ที่30เนียนไว้ป้าไปข้ามาเลยหัวชนแล
0: ไอ้เรื่องครับกรมประชาสัมพันธ์โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5จัดฟรีคอนเสิร์ตดนตรีซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์แดนใต้วันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้พบกับวงพัทลุงแก้มเดอะสตาร์รัชนกศรีโลพันธ์โกไข่วง ATK การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์โอทอเข้างานได้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปที่ตลาดถนนคนเดินสะพานนฤทธิ์สุราษฎร์ธานี

0: ติสามทิพเนียนไหวบ้าไปข้ามาไล่หัวชนแล
1: ไอ้รึครับกรมประชาสัมพันธ์โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5จัดฟรีคอนเสิร์ตดนตรีซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์แดนใต้วันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้พบกับวงพัทลุงแก้มเดอะสตาร์รัชนกศรีโลพันธ์โก้ไข่วง ATK การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์โอท็อปเข้างานได้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปที่ตลาดถนนคนเดินสะพานนฤทธิ์สุราษฎร์ธานี

0: วันเท่าที่30เนียนไหวบ้าไปข้ามาไล่หัวชนแล
1: ไอ้ไรครับกรมประชาสัมพันธ์โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5จัดฟรีคอนเสิร์ตดนตรีซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์แดนใต้วันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้พบกับวงพัทลุงแก้มเดอะสตาร์รัชนกศรีโลพันธ์โกไข่วง ATK การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์โอท็อปเข้างานได้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปที่ตลาดถนนคนเดินสะพานนฤทธิ์สุราษฎร์ธานี

0: ไรนี
1: ่ไม่ที่นี่แต่ว่าวันเท่าที่สามสิบเนียนไว้ผ้าไปข้ามาเลยหัวชนแล
0: ไอ้ไรครับกรมประชาสัมพันธ์โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5จัดฟรีคอนเสิร์ตดนตรีซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์แดนใต้วันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้พบกับวงพัทลุงแก้มเดอะสตาร์รัชนกศรีโลพันธ์โกไข่วง ATK การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์โอท็อปเข้างานได้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปที่ตลาดถนนคนเดินสะพานนฤทธิ์สุราษฎร์ธานี

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสรุปยอดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีประชาชนเข้าร่วมกว่า26ล้านรายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีจากประชาชนหลังปิดระบบมียอดลงทะเบียนกว่า26ล้านรายพร้อมเชิญชวนร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังปิดระบบลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เวลา22นาฬิกาเมื่อวานนี้มีประชาชนลงทะเบียนกว่า26ล้าน 40,000 รายสะท้อนการตอบรับเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพของรัฐบาลขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศตอบรับเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักโดยร้านค้าใหม่ยังสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะที่ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสและผ่านการอนุมัติแล้วสามารถกดรับข้อตกลงและเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิทัลช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพทางการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบและต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตถือเป็นพลัสที่รัฐบาลเพิ่มเข้ามาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลยืนยันไม่มีผู้ป่วยโรคอีโบลาเข้าไทยขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมพร้อมให้ความมั่นใจกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังกลุ่มผู้เดินทางที่มาจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวด
11: นางสาวไปทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยพบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือเรื่องของไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วซึ่งรัฐบาลยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่ข้อเท็จจริงคือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคเป็นผู้หญิงชาวดีอาร์คองโกพอเดินทางมาถึงกรมควบคุมโรค ได้นำไปกักตัวที่สถาบันบำราศนราดูรตามมาตรฐานของการควบคุมโรคจากการซักประวัติพบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคและได้มีการจองตั๋วกับประเทศต้นทางแล้วขอประชาชนอย่าสับสนวิตกกังวลกับข่าวปลอมทางนี้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้เดินทางที่มาจากเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องซึ่งจากการเฝ้าระวังผู้เดินทางที่เข้ามาประเทศระหว่างวันที่21-25พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวน53รายไม่พบผู้ป่วยที่ต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: จังหวัดตรังติดตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่แต่ละจุดอย่างใกล้ชิดพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2มิถุนายนนี้
12: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ากรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันนี้ถึงวันที่2มิถุนายน2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงโดยได้กำชับให้ทุกท้องถิ่นติดตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่แต่ละจุดอย่างใกล้ชิดรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้ขณะที่สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ามีฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆตลอด24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดตรังเกิดฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงส่งผลให้มีต้นไม้ใหญ่โค่นล้มจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
13: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
15: รถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
14: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปพ.

0: ว่าอดีตฉันเคยรักใคร
1: I love you
2: I love you
3: เพื่อความมั่นใจใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขอคำปรึกษาได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
4: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
5: ตันเขาบ่อยไร
6: ไม่ที่นี่แต่ว่าวันเสาร์ที่30เนียนไหวบ้าไปข้ามาไล่หัวชนแล
5: ไอ้ไรครับกรมประชาสัมพันธ์โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5จัดฟรีคอนเสิร์ตดนตรีซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์แดนใต้วันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้พบกับวงพัทลุงแก้มเดอะสตาร์รัชนกศรีโลพันธ์โกไข่วง ATK การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์โอท็อปเข้างานได้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปที่ตลาดถนนคนเดินสะพานนฤทธิ์สุราษฎร์ธานี

ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภูเก็ตคิสตีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: าวันเสาร์ที่30เนียนไว้บ้าไปข้ามาเลยหัวชนแล
1: ไอ้รึครับกรมประชาสัมพันธ์โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5จัดฟรีคอนเสิร์ตดนตรีซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์แดนใต้วันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้พบกับวงพัทลุงแก้มเดอะสตาร์รัชนกศรีโลพันธ์โกไข่วง ATK การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์โอทอเข้างานได้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปที่ตลาดถนนคนเดินสะพานนฤทธิ์สุราษฎร์ธานี

0: ูกเติ้ลเขาบ่อยได้
1: ไม่ที่นี่แต่ว่าวันเสาร์ที่30เนียนไว้บ้าไปข้ามาเลยหัวชนแล
0: ไอ้ไรครับ
2: กรมประชาสัมพันธ์โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5จัดฟรีคอนเสิร์ตดนตรีซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์แดนใต้วันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้พบกับวงพัทลุงแก้มเดอะสตาร์รัชนกศรีโลพันธ์โกไข่วง ATK การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์โอท็อปเข้างานได้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปที่ตลาดถนนคนเดินสะพานนฤทธิ์สุราษฎร์ธานี

0: หนูเป็นเขาบ่อยไร
1: ไม่ที่นี่แต่ว่าวันเท่าที่30เนียนไว้บ้าไปข้ามาเลยหัวชนแล
0: ไอ้ไรครับกรมประชาสัมพันธ์โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5จัดฟรีคอนเสิร์ตดนตรีซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์แดนใต้วันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้พบกับวงพัทลุงแก้มเดอะสตาร์รัชนกศรีโลพันธ์โกไข่วง ATK การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์โอท็อปเข้างานได้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปที่ตลาดถนนคนเดินสะพานนฤทธิ์สุราษฎร์ธานี

0: รมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบในวันที่4มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบในวันที่4มิถุนายนนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกถึงภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้ว่าวันที่3มิถุนายน2569ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรัฐบาลได้กำหนดจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในวันที่4มิถุนายนนี้ด้านนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำหน่ายในราคาเข็มละ300บาทผู้สนใจสามารถสั่งจองผ่าน Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปโดยจะส่งตามลำดับการสั่งจองตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปหรือซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมที่กองคลังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโทรศัพท์022834300 062217232ในวันและเวลาราชการกรมการค้าภายในจัดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคณนครศรีธรรมราชนำสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 1,000 รายการลดสูงสุด60%เพื่อบรรเทาค่าครองชีพประชาชนจำหน่ายวันนี้เป็นวันสุดท้าย
9: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า
0: กรมการค้าภายในเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการจัดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคระหว่างวันที่28ถึง30พฤษภาคมนี้ณตลาดเสาร์อาทิตย์พัฒนาการคูขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 1,000 รายการมาจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึงร้อยละ60ครอบคลุมสินค้าจำเป็น10หมวดหมู่อาทิบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปากกระป๋องของใช้ประจำวันเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแต่งกายและสินค้าชุมชนรวมทั้งยังเชื่อมโยงสินค้าจากผู้ประกอบการจังหวัดต่างๆในภาคใต้กว่า200รายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสำหรับสินค้าไฮไลท์ภายในงานได้แก่น้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทน้ำมันพืชปาล์มขวดละ42บาทและข้าวหอมมะลิขนาด5กิโลกรัมถุงละ130บาททางนี้กรมการค้าภายในมีแผนจะจัดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคอีก10ครั้งทั่วประเทศปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: ผู้นำเวียดนามเน้นย้ำบทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในการประชุมแชงกีล่าไดอะล็อกประจำปีนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามในการประชุมสุดยอดความมั่นคงเอเชียหรือแชงกีล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้แบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันผ่านสันติภาพการเชื่อมโยงการพัฒนาและการมีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งในความร่วมมือที่หลากหลายซึ่งภูมิภาคแห่งนี้คือจุดที่อาเซียนทำหน้าที่เป็นกรอบความร่วมมือการเจรจาและการสร้างความสมดุลผู้นำสูงสุดของเวียดนามกล่าวเพิ่มเติมว่าอาเซียนมีแรงจูงใจและความมุ่งมั่นที่จะทำให้แน่ใจว่าการแข่งขันจะไม่ลุกลามกลายเป็นการเผชิญหน้าเส้นทางแห่งการเชื่อมโยงจะไม่กลายเป็นเส้นแบ่งและความมั่นคงของประเทศหนึ่งจะไม่กลายเป็นความไม่มั่นคงของอีกประเทศหนึ่งน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
10: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
9: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
13: ์หนูเป็นข้าวใหม่ไร
14: ไม่ที่นี่แต่ว่าวันเสาร์ที่30เนียนไว้บ้าไปข้ามาเลยหัวชนแล
13: ไอ้ไรครับ
14: กรมประชาสัมพันธ์โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5จัดฟรีคอนเสิร์ตดนตรีซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์แดนใต้วันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้พบกับวงพัทลุงแก้มเดอะสตาร์รัชนกศรีโลพันธ์โกไข่วง ATK การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์โอท็อปเข้างานได้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปที่ตลาดถนนคนเดินสะพานนฤทธิ์สุราษฎร์ธานี

0: เสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อกลางสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย์ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะ

0: เป็นเขาบ่อยไร
1: ไม่ที่นี่แต่ว่าวันเท่าที่30เนียนไว้ผ้าไปข้ามาไล่หัวชนแล
0: ไอ้ไรครับกรมประชาสัมพันธ์โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5จัดฟรีคอนเสิร์ตดนตรีซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์แดนใต้วันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้พบกับวงพัทลุงแก้มเดอะสตาร์รัชนกศรีโลพันธ์โกไข่วง ATK การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์โอท็อปเข้างานได้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปที่ตลาดถนนคนเดินสะพานนฤทธิ์สุราษฎร์ธานี

0: เขาบ่อยได้
1: ไม่ที่นี่แต่ว่าวันเสาร์ที่30เนียนไว้บ้าไปข้ามาและหัวชนแล
0: ไอ้รึครับกรมประชาสัมพันธ์โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5จัดฟรีคอนเสิร์ตดนตรีซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์แดนใต้วันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้พบกับวงพัทลุงแก้มเดอะสตาร์รัชนกศรีโลพันธ์โกไข่วง ATK การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์โอท็อปเข้างานได้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปที่ตลาดถนนคนเดินสะพานนฤทธิ์สุราษฎร์ธานี

0: สิสามสิบเนียนไหวบ้าไปข้ามาเลยหัวชนแล
1: ไอ้รึครับกรมประชาสัมพันธ์โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5จัดฟรีคอนเสิร์ตดนตรีซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์แดนใต้วันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้พบกับวงพัทลุงแก้มเดอะสตาร์รัชนกศรีโลพันธ์โกไข่วง ATK การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์โอท็อปเข้างานได้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปที่ตลาดถนนคนเดินสะพานนฤทธิ์สุราษฎร์ธานี

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีจากประชาชนหลังปิดระบบมียอดลงทะเบียนกว่า26ล้านรายพร้อมเชิญชวนร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเรียกร้องพันธมิตรในเอเชียเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมเพื่อรับมือกับการขยายอิทธิพลของจีนทีมชาติอาร์เจนตินาประกาศ26รายชื่อนักเตะลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายนำโดยลีโอเนลเมสซี่ที่จะกลับมาสวมปลอกแขนกัปตันทีมอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าด้วยวันพุธที่3มิถุนายน2569เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานอย่างสมพระเกียรติใน3พื้นที่ดังนี้วันที่1มิถุนายนเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารเวลา 17:00 น.พิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติณเวทีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่อด้วยพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณเวทีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมส่วนวันที่2ถึง7มิถุนายนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณบริเวณลานแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าสยามภารกรกรุงเทพสำหรับวันที่3มิถุนายน2569ณบริเวณท้องสนามหลวงเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 น.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์จำนวน149รูปจากนั้นเวลา 17:30 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและเวลา 19:29 น.พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในส่วนภูมิภาคจัดณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมพร้อมกันนี้สำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำหน่ายราคาเข็มละ300บาทผู้สนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่าน Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปหรือซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02283-4300 06-2201-7232ในวันและเวลาราชการนายกรัฐมนตรียกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านขณะที่การเดินทางเยือนฝรั่งเศสประสบความสำเร็จเตรียมผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาน
1: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าถือเป็นการเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งแรกของผู้นำเวียดนามและเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลไทยให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและสมาชิกประชาคมอาเซียนร่วมกันโดยไทยและเวียดนามมีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ไทยและเวียดนามยังร่วมกันผลักดันแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านครอบคลุมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันในระยะยาวภายใต้แนวคิด Growing Together
2: การพบปะครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่เราจะมองว่าเราอยู่รวมกันยิ่งโตยิ่งมีพลังเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการร่วมมือในด้านอื่นๆอนาคตเราก็จะได้เห็นภาพของการเติบโตของสองประเทศที่มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นประเทศไทยกับเวียดนามเนี่ยเป็นแหล่งผลิตบางอันซ้อนกันบางอันเสริมกันเมื่อมีแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ก็จะครอบคลุมในเรื่องของความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพราะทั้งไทยและเวียดนามเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบของโลกเราจะเชื่อมโยงเรื่องเศรษฐกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของพลังงานสะอาดที่ทำยุทธศาสตร์ในเชิงแผนปฏิบัติการจะทำให้สองประเทศมีทิศทางในการจับมือกันอย่างชัดเจนค่ะ
1: ขณะที่ผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเดินทางครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีโลกและเปิดโอกาสด้านการค้าการลงทุนรวมถึงความร่วมมือในหลายมิติตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีได้หารือกับหน่วยงานและองค์กรที่สำคัญทั้งกระบวนการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA องค์การยูเนสโกภาคเอกชนและนักลงทุนจากยุโรปโดย IEA ชื่นชมทิศทางการดำเนินนโยบายพลังงานของไทยที่มาถูกทางในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดได้แสดงความพร้อมสนับสนุนประเทศไทยทั้งด้านองค์ความรู้งานวิจัยและเทคโนโลยีด้านพลังงานและการเชื่อมโยงกับภาคเอกชนด้านพลังงานสะอาดพร้อมหารือถึงการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายและการบริหารภาครัฐสู่มาตรฐานสากลปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีจากประชาชนหลังปิดระบบมียอดลงทะเบียนกว่า26ล้านรายพร้อมเชิญชวนร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบเพิ่มทักษะการค้าขายและบริหารธุรกิจยุคดิจิทัลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังปิดระบบลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เมื่อเวลา22นาฬิกาวันนี้มีประชาชนลงทะเบียนกว่า26ล้าน4หมื่นรายสะท้อนการตอบรับเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพของรัฐบาลขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศตอบรับเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักเพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังร้านค้าใหม่ยังสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569และเริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปขณะที่ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและผ่านการอนุมัติแล้วสามารถกดรับข้อตกลงและเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิทัลช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพทางการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบและต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตถือเป็นพลัสที่รัฐบาลเพิ่มเข้ามาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
2: นกกระซิบนี่เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในแอปถุงเงินเขาพัฒนามาเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าโครงการนี้จะทำให้ยอดขายของร้านค้ามันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นแอปนกกระซิบในถุงเงินจะเป็นพี่เลี้ยงเป็นโค้ชในเรื่องของการทำธุรกิจเมื่อมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาก็ยังจะช่วยเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบเพราะว่าจะมีการนำข้อมูลจากกรมการค้าภายในมาเชื่อมโยงกับข้อมูลราคาเฉลี่ยกลางของวัตถุดิบประเภทต่างๆแบบรายวันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องการจะต่อยอด upskill ผู้ค้าแค่มาลงทะเบียนร่วมกับโครงการไทยช่วยไทย plus คุณก็จะมีแอปนกกระซิบไปกระซิบข้างหูข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจของประชาชน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้หลายพื้นที่ของประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้พร้อมให้เร่งกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ช่วงเกิดฝนทิ้งช่วงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโ
3: ญในณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นลมพัดปกคลุมประเทศไทยช่วงฤดูฝนเริ่มมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้มีฝนตกหนักและตกมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่รับลมมรสุมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคเหนือฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกมากขึ้นเช่นกันในระยะนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนนี้สำหรับพื้นที่คาดการจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีปริมาณอยู่ที่100มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงคือภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคเหนือบริเวณแม่ฮ่องสอนภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณระนองและพังงาภาคตะวันออกบริเวณตราดจึงขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
4: ยาวไปจนถึงวันที่1มิถุนายนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่แรงขึ้นในช่วงดังกล่าวซึ่งอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ตรงนี้เป็นหลักส่วนพื้นที่อื่นๆก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกได้มากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกครับก็จะมีโอกาสที่จะมีฝนตกมากขึ้นในช่วงนี้รวมถึงในทะเลอันดามันก็จะมีคลื่นแรงขึ้นความสูงขึ้นก็อาจจะถึง 2-3 เมตรบางพื้นที่ที่มีพายุฝนฟ้าคะนองก็อาจจะสูงไปถึง3เมตร4เมตรส่วนทางอ่าวไทยคลื่นก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางประมาณ2เมตรต้องระมัดระวังในช่วงนี้เป็นพิเศษ
3: รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำว่าช่วงปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่จะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจนเสี่ยงเกิดภัยแล้งขึ้นได้จากนั้นเอลนิโญจะค่อยๆรุนแรงขึ้นช่วงปลายปีนี้จนถึงต้นปี2570จึงขอให้ระมัดระวังน้ำต้นทุนจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาด้วยการกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดขณะที่พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาสเข้าไทยประมาณ1ลูกจากช่วงเวลาปกติจะมีพายุเข้าไทย 2-3 ลูกจึงขอให้พื้นที่นอกเขตชลประทานพร้อมรับมือและบริหารการใช้น้ำอย่างเหมาะสมติยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่14จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่14จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านแพร่ลำพูนลำปางตากกาญจนบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบาง

0: เดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นถึงวันที่1มิถุนายน2569
1: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: สิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่
3: บันแก้วสำเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับย้อนไปดูการทุจริตที่มีความเสียหายจำนวนมากประวัติบุคคลที่เขาทุจริตก็มีการยักยอกมีการทุจริตเล็กๆน้อยๆแหละเป็นจุดเริ่มต้นเช่นการเอาปากกาทรัพย์สินเอาเครื่องมือของราชการไปใช้ส่วนตัวเอากระดาษ A4 นะครับไปพิมานที่บ้านเป็นความย่ำใจทำความผิดอื่นที่ใหญ่กว่าได้เราต้องสร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของส่วนราชการอย่างนั้นมีส่วนร่วมคิดร่วมทำจะช่วยป้องกันการปฏิบัติหน้าที่มิให้ทุจริตได้มากครับผม
2: เริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเล็กส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงส่งเสริมงานจักสารย่านลิเภา
4: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
5: ย่านลิเภาเป็นวัชพืชที่ขึ้นอยู่ทั่วไปตามพื้นที่ป่าพรุและสวนยางพาราในพื้นที่ภาคใต้เดิมชาวบ้านนำไปใช้จักสารเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนหรือประดิษฐ์เป็นกระเป๋าใช้ทั่วไปด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเห็นคุณค่าและแนวทางในการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดมูลค่าสามารถจำหน่ายได้ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการใช้จ่ายในครอบครัวอันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านในจังหวัดนราธิวาสและนครศรีธรรมราชนำย่านลิเภามาสร้างสรรค์เป็นอาชีพเสริมเริ่มจากการจ้างราษฎรที่มีความรู้จักในการจักสารลิเภามาเป็นครูสอนเมื่อมีผู้สนใจมากขึ้นก็ส่งให้เปิดกลุ่มสอนแก่ผู้สนใจในพื้นที่อื่นๆจนแพร่หลายมีการพัฒนารูปแบบรูปทรงและลวดลายที่หลากหลายพระราชทานคำแนะนำให้ช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะลวดลายภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวใต้ไว้ด้วยทรงให้โครงการในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นศูนย์กลางรวบรวมงานจักสารของสมาชิกทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ย่านลิเภาเป็นงานที่ประณีตละเอียดอ่อนทำยาก ้องใช้ช่างฝีมือเด

0: ที่มีความเชี่ยวชาญสูงในการเหลาเส้นลิเผาให้มีขนาดเท่ากันและใช้เทคนิคการสานที่ซับซ้อนมีการผสานเข้ากับงานโลหะมีค่าเช่นเงินหรือทองคำและใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานจึงมีราคาสูงแต่ถึงกระนั้นก็ยังเป็นที่ต้องการของคนไทยและชาวต่างประเทศอย่างแพร่หลายมาจนปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือกระเป๋าย่านลิเผาซึ่งเป็นเครื่องประดับชั้นสูงที่สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาอันล้ำค่าของชาวปากใต้ได้รับการยกย่องว่ามีความละเอียดประณีตที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยนำเถาวัลย์เส้นเล็กมาจักเป็นเส้นเรียวบางก่อนสานเป็นกระเป๋าและเครื่องประดับที่มีผิววาวคล้ายโลหะจนกลายเป็นงานหัตถศิลป์ชั้นเลิศและทรงคุณค่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังทรงตระหนักถึงความสมดุลของสภาพแวดล้อมความต้องการย่านลิเผาที่มีมากขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในธรรมชาติจึงทรงเช่าสวนยางพาราของราษฎรบริเวณที่มีย่านลิเผาขึ้นมากและสมบูรณ์เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบและเพื่อการอนุรักษ์ให้คงอยู่ในป่าธรรมชาติสืบไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ย่านลิเผาวัชพืชไร้ค่าได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงชีวิตของประสบกรณิกรในพื้นที่ภาคใต้จากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างภาคภูมิเป็นศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศใช้เวลาในวันหยุดต่อเนื่องเข้ากราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายตลอดช่วงเช้าวันนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
2: ้ตลอดช่วงเช้าวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศใช้เวลาในช่วงวันหยุดต่อเนื่องเนื่องในวันวิสาขบูชาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาให้บริการอย่างใกล้ชิดโดยนางสาวนงเยาเหรียญชัยประชาชนจากอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่เดินทางเข้ากราบพระบรมศพเป็นครั้งแรกในวันนี้เปิดเผยว่าเดินทางมาถึงจุดพักคอยตั้งแต่เวลา 7:00 นของวันนี้เพื่อเข้ากราบพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยมาอย่างยาวนานรวมไปถึงประทับใจพระราชอิริยาบถอันงดงามที่เคยติดตามจากข่าวในพระราชสำนัก
3: ตื่นตันเพราะว่ามาครั้งแรกแค่เดินเข้ามาก็แบบน้ำตาแล้วล่ะพระอิริยาบถของพระองค์ท่านแล้วก็องค์การต่างๆที่ท่านทำให้ประชาชน
2: ด้านนายสำเพชรสัมพันธ์ประชาชนจากจังหวัดชัยภูมิเปิดเผยว่ามาเข้ากราบพระบรมศพหลายครั้งแล้วและในฐานะที่ตนเองเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพ.ร.มีความประทับใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างแท้จริง
4: เพราะว่าเป็นอปพ.ร.เป็นอปต.เป็นคนดีหลายอย่างชาวชัยภูมินี่มาในของที่จะส่งมาให้ประชาชนนี่มันก็พอฟังได้แต่ว่านี่เป็นอปพ.ร.ก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็เลยมีคนดูแล
2: สำหรับในวันนี้และวันพรุ่งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในเวลา 8:00 ถึง 12:00 เท่านั้นเนื่องจากภายในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพโปรดเดินทางมาถึงจุดพักคอยก่อนเวลา 10:00 และเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมผ้านุ่งหรือกระโปรงเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโทร1818ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยชวนพุทธศาสนิกชนถวายเมนูสุขภาพตามหลักภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแด่พระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชาน
5: ายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามอาหารที่นิยมนำมาถวายส่วนใหญ่มักมีรสหวานมันเค็มรวมถึงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มโรค

0: คไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ในพระสงฆ์ได้กรมการแพทย์แผนไทยจึงเสนอแนวทางการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ตามหลักศาสตร์การแพทย์แผนไทยควบคู่กับการใช้สมุนไพรไทยในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาวะที่ดีของพระสงฆ์สำหรับการถวายภัตตาหารในวันสำคัญนี้แนะนำให้เน้นเมนูที่มีผักและสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลักโดยมีแนวทางปฏิบัติคือให้เน้นเมนูต้มนึ่งปิ้งย่างแกงหมกเพื่อช่วยลดการบริโภคไขมันใช้สมุนไพรช่วยลดน้ำตาลในเลือดนำมาเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารเช่นมะระขี้นกผักเชียงดาเตยหอมช้าพลูและกะเพราใช้สมุนไพรช่วยลดไขมันเช่นกระเจี๊ยบแดงกระเทียมดอกคำฝอยบุกพริกไทยและส้มแขกปรับเปลี่ยนเครื่องปรุงควรลดปริมาณเครื่องปรุงรสและน้ำตาลในอาหารโดยอาจเลือกใช้สารทดแทนความหวานจากธรรมชาติเช่นหญ้าหวานหรือน้ำตาลจากหล่อหั่งกล้วยแทนรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงอาหารทอดขนมหวานและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงทั้งนี้การเลือกถวายเมนูสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทยแด่พระสงฆ์จะช่วยสร้างสมดุลให้ร่างกายและลดความเสี่ยงโรค NCD ได้อย่างยั่งยืนนารุมนอุดมพรรายงาน
1: กรมการศาสนาร่วมกับจังหวัดเชียงรายจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวิสาขบูชาอาเซียนสารสัมพันธ์ไทยเมียนมาที่วัดพระธาตุสายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาน
2: ายประสงค์ล่าอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายพจนาถปัญญาสินรองอธิบดีกรมการศาสนานำคณะพุทธศาสนิกชนชาวไทยเดินทางข้ามพรมแดนมายังวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประธานในพิธีตักบาตร2แผ่นดินพิธีทอดผ้าป่าและถวายข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระภิกษุและสามเณรที่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมซึ่งกรมการศาสนาของประเทศไทยจัดขึ้นเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมวิสาขบูชาอาเซียนสารสัมพันธ์ไทยเมียนมาเหนือสุดแดนสยามพลังศรัทธาพุทธศาสนิกชน2แผ่นดินโดยมีรองผู้ว่าการจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาร่วมพิธีพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาเข้าร่วมพิธีจำนวนมากซึ่งการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีด้านศาสนาของไทยและเมียนมาเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในมิติศาสนากระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนของ2ประเทศในการสักการะพระธาตุที่มีความสำคัญได้แก่วัดพระธาตุดอยวาวของไทยและวัดพระธาตุสายเมืองของเมียนมาสำหรับวัดพระธาตุสายเมืองถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของเมียนมามีพระเจ้าอินสารพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นด้วยการนำไม้ไผ่มาสาลงรักและปิดทองคำเปลวโดยฝีมือช่างชาวเมียนมาสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่ผสมผสานศิลปะเมียนมามีเจดีย์ที่งดงามและเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาที่ผู้คนนิยมมาทำบุญและเสริมสิริมงคลมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาเนื่องในวันวิสาขบูชาน
3: างสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกในงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ครั้งที่57ภายใต้แนวคิดศรัทธาแห่งสายน้ำธรรมะชีวิตการตื่นรู้ในวันที่31พฤษภาคมนี้ณวัดติโลกอารามกลางกว้านพะเยาโดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์59รูปริมกว้านพะเยาและร่วมพิธีเปิดงานสุดอลังการในช่วงค่ำชมการแสดงการบวงสรวงแสงสีเสียงและศิลปะวัฒนธรรมล้านนาพร้อมร่วมหลอมรวมจิตศรัทธานั่งเรือเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชากลางผืนน้ำกว้านพะเยาทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมอาทิการควบคุมจำนวนผู้โดยสารการจัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือและอุปกรณ์รองรับเหตุฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร่วมงานและยกระดับประเพณีสำคัญของจังหวัดเสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจติดตามการจำหน่ายชุดสังฆทานเครื่องไทยธรรมช่วงก่อนวันวิสาขบูชาป้องปรามมีให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันควร
4: นายเกียรติศิริสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเนื่องด้วยใกล้วันวิสาขบูชาประชาชนนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดไทยธรรมนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญจึงลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาเครื่องสังฆทานณร้านจำหน่ายในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจำนวน5แห่งซึ่งพบว่าผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาถูกต้องโดยจำหน่ายชุดสังฆทานในราคา 49-509 บาทขึ้นอยู่กับรายการสินค้าทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการโดยให้แสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าพร้อมทั้งแสดงรายการสินค้าขนาดน้ำหนักต่อหน่วยปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าโดยหากพบว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญโทร045523051พงศิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกีล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์วันนี้ที่ระบุว่าประเทศพันธมิตรในทวีปเอเชียควรเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมเป็นร้อยละ 3.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP เพื่อรับมือการขยายขีดความสามารถทางทหารและอิทธิพลของจีนอย่างรวดเร็วซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อดุลอำนาจและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างไรก็ตามนายเฮกเซสยืนยันว่าสหรัฐต้องการเสถียรภาพในเอเชียไม่ใช่การยกระดับความตึงเครียดพร้อมระบุว่ายุคที่สหรัฐต้องแบกรับภาระด้านความมั่นคงให้กับประเทศที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็งได้สิ้นสุดลงแล้วโดยสหรัฐต้องการพันธมิตรที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบด้านความมั่นคงร่วมกันมากกว่าการพึ่งพาสหรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวประธานาธิบดีคาโรนาวอกกี้ของโปแลนด์เปิดเผยว่าโปแลนด์กำลังพิจารณาถอดถอนเครื่องราชอิสริยภรณ์อินทรีย์ขาวซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยภรณ์สูงสุดของโปแลนด์ที่เคยมอบให้แก่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อปี2566เนื่องจากทางการยูเครนเปลี่ยนชื่อหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยหนึ่งตามชื่อกองทัพกบฏยูเครนหรือ UPA ซึ่งเป็นกลุ่มที่โปแลนด์กล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังเหตุสังหารหมู่ชาวโปแลนด์ราว 100,000 คนในแคว้นโวฮิเนียของยูเครนช่วงสงครามโลกครั้งที่2ด้านกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนแสดงความเสียใจต่อปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นพร้อมย้ำว่าสำหรับชาวยูเครนกองทัพกบฏยูเครนเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเอกราชและการต่อต้านอิทธิพลจากรัสเซียกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศคว่ำบาตรเครือข่ายจัดหาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางทหารของอิหร่านภายใต้การนำของนายอาลีมัตเซเปพร้อมระบุว่าเครือข่ายดังกล่าวใช้เว็บไซต์ปลอมที่แอบอ้างเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันเพื่อหลอกซื้อเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางทหารขั้นสูงจากบริษัทในสหรัฐมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนส่งต่อผ่านคนกลางในนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และลักลอบส่งต่อไปยังอิหร่านซึ่งเป็นการละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมอบเงินรางวัลมูลค่า15ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับข้อมูลที่สามารถนำไปสู่การสกัดกั้นแหล่งเงินทุนของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านหรือ IRCGสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าประชาชนราว 10,000 คนรวมตัวชุมนุมบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาในกรุงโตเกียวเมื่อเย็นวานนี้เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านนโยบายด้านความมั่นคงของนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโดยผู้ชุมนุมถือป้ายข้อความต่อต้านการส่งออกอาวุธและการเพิ่มงบประมาณทางทหารท่ามกลางความกังวลว่าญี่ปุ่นอาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางทหารในภูมิภาคมากขึ้นในอนาคต อนาคตซึ่งผู้ชุมนุมมองว่าอาจขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา9ที่ว่าด้วยการไม่ใช้สงครามเป็นวิธีระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศการชุมนุมดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิหารือกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมหลายประการซึ่งรวมถึงการเดินหน้าแผนส่งออกเรือพิฆาตคุ้มกันของญี่ปุ่นไปยังฟิลิปปินส์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-19 19-21 และ20-22หยุดเส้นทางรายการนี้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกแพ้หวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีน1-2เกม11-21 21-9 และ13-21 ตกรอบไปเช่นกันและคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ38ของโลกแพ้ให้กับยูอิชิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระจากญี่ปุ่น1-2เกม19-21 23-21และ16-21ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเวลโลโดรมหัวหมากในวันแรกของการแข่งขันอภิสราศรีมงคลนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมพรามสิบเก้าโชว์ความแข็งแกร่งคว้าแชมป์ไปครองถึง4รายการประกอบด้วยอิลิมิเนชั่นรุ่นประชาชนหญิงอิลิมิเนชั่นรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงสแครดรุ่นประชาชนหญิงและสแครดรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงนายดาโตอับดุลฮาลิมคาเดอร์เลขาธิการสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออีสตาฟเปิดเผยถึงกรณีข้อพิพาทในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกระหว่างทีมชาติไทยกับมาเลเซียว่าทุกเรื่องจะได้รับการตรวจสอบอย่างยุติธรรมและเป็นมืออาชีพหากพบว่าฝ่ายใดกระทำผิดกฎระเบียบจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนั้นหากผิดก็คือผิดเว้นเสียแต่ว่าจะมีหลักฐานชัดเจนมายืนยันเป็นอย่างอื่นโดยคณะผู้แทนของอีสตาฟยังได้เดินทางมายังกรุงเทพมหานครเพื่อพบกับผู้บริหารสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนำโดยนายศรีหศักดิ์อารีราชการันเลขาธิการสมาคมและนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นอีกด้วยด้านนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเปิดเผยภายหลังการหารือกับอีสตาฟว่าการหารือครั้งนี้ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการทางสหพันธ์เดินทางมาเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและมุมมองจากฝั่งไทยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งสมาคมได้ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดพร้อมเปิดคลิปวิดีโอประกอบในทุกประเด็นให้ทราบนายธนากล่าวว่าหลังจากนี้ทางอีสตาฟจะนำข้อมูลทั้งหมดกลับไปประชุมร่วมกันอีกครั้งก่อนจะกลับมาหารือกับฝ่ายไทยเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยบรรยากาศการพูดคุยเป็นไปในทิศทางที่ดีและทุกฝ่ายต่างหวังว่าจะสามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียยังคงเป็นไปด้วยดีเช่นเดิมนอกจากนี้ยังได้มีการหารือถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่3ถึง11สิงหาคมนี้ที่แฟชั่นไอแลนด์ซึ่งประเทศไทยยืนยันว่าจะเดินหน้าจัดการแข่งขันตามกำหนดเดิมแม้จะมีปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็ตามสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และภาคีเครือข่ายจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับ2025-2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับ PT ประจวบ FC โดยโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีม PT ประจวบ FC กล่าวว่าทีมรู้ศักยภาพของตัวเองดีว่าอยู่ในจุดไหนซึ่งบุรีรัมย์เป็นทีมระดับท็อปของทวีปเอเชียไปแล้วการเจอกับบุรีรัมย์ต้องเล่นด้วยวินัยและความดุดัน
8: เรารู้ตัวเองไงว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วเราก็รู้ตัวเองว่าเราจะทำอะไรนั่นก็เราก็มีความมั่นใจในแบบฉบับของเราในการที่จะเล่นบอลนัดเดียวนะซึ่งก็ต้องบอกว่า ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าบุรีรัมย์เป็นทีมที่เก่งมากเป็นทีมระดับท็อปของเอเชียไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่อุปโลกขึ้นโดยคำพูดผมนะมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆก็อย่างที่บอกนะเราก็รู้แหละว่าเราจะเล่นแบบไหนนะครับแน่นอนมันจะเป็นเกมหนึ่งที่ต้องเล่นด้วยวินัยแล้วก็เล่นด้วยความซาดิส
7: ด้านนฤบดินวีรวัฒน์โนดมกัปตันทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าประจวบเป็นทีมที่ดีบุรีรัมย์ต้องทำการบ้านให้ดีและไม่ประมาทซึ่งเกมนี้ถือเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังเหลือเป้าหมายสำคัญอีกหนึ่งรายการซึ่งทุกคนภายในทีมมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์มาครองให้ได้โดยพร้อมทุ่มเทอย่างเต็มที่ซึ่งเกมนัดชิงชนะเลิศเป็นเกมที่เต็มไปด้วยความกดดันแต่ทีมมีประสบการณ์จากการแข่งขันในเกมใหญ่ลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งและเชื่อมั่นว่าจะสามารถผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปได้พร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคือการป้องกันแชมป์ให้สำเร็จ
8: ก็วันนี้ก็เข้าวันที่2ที่เราได้รีคัฟเวอรี่ยังมีเวลาอีกวัน2วันก็คิดว่านักเตะทุกคนน่าจะกลับมาฟิตสมบูรณ์เต็ม 100% แล้วก็รวมถึงนักเตะคนอื่นก็ไม่มีใครมีอาการบาดเจ็บครับประจวบเป็นอีกทีมนึงที่น่ากลัวเพราะว่าฤดูกาลนี้ในเลกที่2ที่ผ่านมาประจวบก็ทำผลงานได้ดีแล้วก็จบอันดับได้ดีในไทยลีกก็แน่นอนครับว่าเราไม่ประมาทประจวบแน่นอนเพราะถ้าเขาไม่มีดีเขาไม่สามารถเข้ามาถึงรอบชิงแน่นอนเขาต้องทำกันบ้านให้หนักเพื่อที่จะปิดเกมนี้นะครับฝากเป็นแฟนนะครับก็วันที่3เดือนนี้นะครับก็มีถ้วยช้าง FA ครับที่บุรีรัมย์จะต้องป้องกันแชมป์ครับก็อยากจะเชิญชวนแฟนบอลมาให้กำลังใจพวกเราทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันเยอะๆนะครับก็คิดว่าแมตช์นี้ครับจะเป็นอีกแมตช์นึงและเป็นอีกแมตช์สำคัญที่บุรีรัมย์จะป้องกันแชมป์ไม่ได้ครับผม
7: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับฤดูกาล 2025-2026 รอบชิงชนะเลิศจะทำการแข่งขันที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง AIS Play และ Monomax บาร์เซโลนาทีมดังจากลีกลาลิก้าสเปนเปิดตัวแอนโทนีกอร์ดอนแนวรุกทีมชาติอังกฤษอย่างเป็นทางการหลังย้ายมาจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดด้วยค่าตัวรวม80ล้านยูโรพร้อมเซ็นสัญญายาวถึงปี2031กลายเป็นแข้งคนใหม่แห่งถิ่นคัมนูที่มีดีลใหญ่ที่สุดของตลาดซัมเมอร์รอบนี้สำหรับกอร์ดอนหลังจากได้รับการต้อนรับเข้าสู่สโมสรใหม่เรียบร้อยเขาก็จะไปเสริมทัพกับเพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษเพื่อบินไปฟาดแข้งในศึกฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาต่อไปทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าศึกฟุตบอลโลก2022ประกาศรายชื่อนักเตะ26ขุนพลทัพฟ้าขาวด้วยการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายนำโดยลีโอเนลเมสซี่แข้งวัย38ปีจะกลับมาสวมปลอกแขนกัปตันทีมลงสนามในศึกฟุตบอลโลกอีกครั้งซึ่งเป็นการลุยศึกเวิลด์คัพเป็นสมัยที่6โดยทีมชาติอาร์เจนตินาอยู่ในกลุ่ม J และจะลงเล่นนัดเปิดสนามพบแอลจีเรียในวันที่17มิถุนายนนี้ที่เมืองแคนซัสซิตี้ก่อนย้ายมาเตะอีก2เกมที่เมืองดัลลัสพบกับออสเตรียและจอร์แดนต่อไปผ่านิชคาดนาครายงาน
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าย่างไกลย่างกรายประกอบด้วยคำว่าย่างกับกรายย่างหมายถึงยกเท้าก้าวไปหรือเดินเช่นกว่าเธอจะย่างเท้าออกจากบ้านเราก็ต้องรอเป็นเวลานานคำว่ากรายเป็นคำกริยาหมายถึงเดินอย่างมีท่าทางด้วยการทอดแขนไปข้างหน้าและข้างหลังอย่างช้าๆเช่นนางละครค่อยๆกรายออกมาจากหลังม่านหรือหมายถึงเดินเฉียดเข้าไปใกล้ๆเช่นนึกสงสัยว่าเขามุงอะไรกันพอกลายเข้าไปดูถึงรู้ว่ามีคนมาขายของลดราคาเมื่อรวมคำว่าย่างกับคำว่ากลายเป็นย่างกลายจะหมายถึงเข้าไปที่หรือเหยียบย่างไปที่เช่นตั้งแต่มาทำงานที่นี่ฉันไม่มีเวลาย่างกลายไปไหนเลย
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบาง แห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67 ซม.และเวลา 21:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 39 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53 ซม.และเวลา 14:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63 ซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.
12: ต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการและทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3930สำนักงบประมาณรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการส่วนกลางตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการจำนวน2อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.โดยต้องมีผลสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือวันสอบสัมภาษณ์ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.bb.go.th หัวข้อสมัครสอบออนไลน์หรือ bb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องกลโกงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยุค AI ท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมิจฉาชีพได้นำความฉลาดของเทคโนโลยีนี้มาพัฒนาวิธีการหลอกลวงให้มีความซับซ้อนและน่าเชื่อถือมากขึ้นโดยเฉพาะในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใช้ AI เป็นตัวช่วยหลักในการเข้าถึงเหยื่อความสามารถที่โดดเด่นที่สุดของ AI คือการเรียนแบบเสียงของบุคคลเป้าหมายได้อย่างสมจริงจนแทบแยกไม่ออกอีกทั้งยังสามารถสร้างบทสนทนาที่เป็นธรรมชาติและวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของเหยื่อเพื่อสร้างเรื่องราวที่ตรงใจและกระตุ้นอารมณ์ได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ AI ยังมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนสำเนียงเพื่อหลบหลีกการตรวจจับจากเจ้าหน้าที่ทำให้การหลอกลวงในยุคนี้ไม่ได้มีเพียงแค่การโทรมาข่มขู่แบบเดิมๆแต่เป็นการสร้างตัวตนจำลองที่ดูเหมือนจริงจนน่าตกใจ ตัวอย่างการหลอกลวงที่พบเห็นได้บ่อยคือการแอบอ้างเป็นคนรู้จักหรือญาติที่กำลังเดือดร้อนเพื่อขอยืมเงินด่วนหรือการใช้เสียงเรียนแบบเจ้าหน้าที่ธนาคารและหน่วยงานรัฐแจ้งว่าบัญชีของเหยื่อมีปัญหาเพื่อหลอกให้โอนเงินตรวจสอบรวมถึงการสร้างสถานการณ์ฉุกเฉินปลอมๆเช่นบุตรหลานประสบอุบัติเหตุเพื่อเรียกค่ารักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนกลโกงเหล่านี้มักอาศัยความตกใจและความไว้วางใจของเหยื่อเป็นเครื่องมือสำคัญการใช้เทคโนโลยี AI ในทางที่ผิดเช่นนี้จึงกลายเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ซับซ้อนและรับมือได้ยากกว่าเดิมเพราะมิจฉาชีพสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของเหยื่อผ่านโลกออนไลน์มาวิเคราะห์ก่อนลงมือทำงานเสมอการป้องกันตัวจากภัยคุกคามนี้ต้องเริ่มจากการมีสติและรู้เท่าทันเทคโนโลยีโดยมีหลักปฏิบัติสำคัญคือการตรวจสอบข้อมูลเสมอหากได้รับการติดต่อที่ผิดสังเกตไม่ว่าจะเป็นการโทรกลับไปยังเบอร์ที่รู้จักเพื่อยืนยันตัวตนหรือการติดต่อหน่วยงานโดยตรงด้วยตนเองควรระวังเป็นพิเศษหากได้รับข้อความที่เร่งรีบให้ตัดสินใจหรือโอนเงินและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวอย่างรหัสพินหรือเลขบัญชีกับบุคคลที่ไม่รู้จักหากสงสัยว่ากำลังถูกหลอกควรปรึกษาคนใกล้ชิดและแจ้งความทันทีแม้ AI จะให้ประโยชน์มหาศาลแต่หากตกอยู่ในมือของมิจฉาชีพก็กลายเป็นอาวุธที่อันตรายได้การตระหนักรู้และร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการป้องกันจึงเป็นเกราะคุ้มกันที่ดีที่สุดในยุคดิจิทัลเพื่อไม่ให้ตัวเราและคนรอบข้างต้องตกเป็นเหยื่อของขบวนการเหล่านี้ที่มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะจบบทความประจำวันเรื่องกลโกงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยุค AI เรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรนำเสนอโดยพิริยาพรวงอุบลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
14: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
15: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
14: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
16: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
17: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
18: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
17: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
18: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
17: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
18: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
12: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: นี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: เป็นข้าวหมอยไรนี
2: ่ไม่ที่นี่แต่ว่าวันเสาร์ที่30เนียนไว้ผ้าไปข้ามาไล่หัวชนแล
1: ไอ้ไรครับกรมประชาสัมพันธ์โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5จัดฟรีคอนเสิร์ตดนตรีซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์แดนใต้วันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้พบกับวงพัทลุงแก้มเดอะสตาร์รัชนกศรีโลพันธ์โกไข่วง ATK การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์โอท็อปเข้างานได้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปที่ตลาดถนนคนเดินสะพานนฤทธิ์สุราษฎร์ธานี
3: พี่เบาพี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
4: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
3: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
4: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกว่าใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
3: ใช่แล้วจ้าพี
4: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
3: กรมประชาสัมพันธ์
5: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยเหลวร้าวเลยแบบนี้น้ำท่วมแล้วไม่นี
6: ่หายลูกเออบรรเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อ่ะโยลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
5: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไพน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรใส่ด่วนพ่อ1784ครับป้า
6: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะ
7: มีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: เชอรี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
9: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
10: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
8: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องเชอรี่
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะกับทีมงานสวท.ตะกั่วป่านะคะวันนี้มีดิฉันจันทราสุขนุชค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็อยู่กับดีเจน้องส้มค่ะคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรนะคะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live รับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะที่โทรกันเข้ามาทาง0764210055นะคะสำหรับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะก็ตรงตามชื่อรายการเลยค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะเวลา13 นาฬิกาจนถึง14 นาฬิกาค่ะในพื้นที่4 จังหวัดทางฝั่งอันดามันนะคะมีจังหวัดระนองค่ะติดตามรับฟังได้ที่สวท.ระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตติดตามรับฟังได้ที่สวท.ภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวท.กระบี่ค่ะจังหวัดพังงาติดตามรับฟังได้ที่สวท.พังงาแล้วก็สวท.ตะกั่วป่านะคะในพื้นที่4 จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะมาเจอกันนะคะทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะช่วงบ่ายๆแบบนี้นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันผ่านรายการนี้นะคะวันนี้พบกันวันเสาร์ที่30 พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังทุกวันที่30 พฤษภาคมก็คือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7แห่งราชวงศ์จักรีค่ะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสำคัญหลายๆด้านเช่นด้านการปกครองค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกแห่งราชอาณาจักรสยามแก่ปวงชนชาวไทยเมื่อวันที่10 ธันวาคมพ.ศ. 2475ค่ะพระองค์โปรดให้ตั้งสภากรรมการองคมนตรีทรงตรากฎหมายเพื่อควบคุมการค้าขายที่เป็นสาธารณูปโภคและการเงินระบบเทศบาลด้านการศาสนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมค่ะพระองค์โปรดให้สร้างหอพระสมุดทรงปฏิรูปการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยค่ะนอกจากนี้ก็มีการปรับปรุงการศึกษาจนยกระดับมาตรฐานถึงปริญญาตรีทรงตั้งราชบัณฑิตยสภาโปรดให้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์อักษรไทยสมบูรณ์ชื่อว่าพระไตรปิฎกสยามรัฐเป็นต้นค่ะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเมื่อวันที่8 พฤศจิกายนพ.ศ. 2556ด้วยค่ะเนื่องในวโรกาสฉลองวันพระบรมราชสมภพครบ120 ปีค่ะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวของวันที่30 พฤษภาคมนะคะก็คือวันนี้นั่นเองค่ะแล้วก็เรื่องราวที่สำคัญในวันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะคะไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเนี่ยก็คือลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะเราจะได้เตรียมตัวมาใช้จ่ายกันในวันที่1 มิถุนายน 2559คือวันจันทร์นี้นี่เองนะคะใครที่ได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วว่าเราเป็นผู้ได้รับสิทธิ์นะคะหลังจากนั้นเราก็จะต้องมีการเติมเงินเข้าไปใน G Wallet นะคะเพื่อที่จะใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1นี้เป็นต้นไปนะคะคุณผู้ฟังสำหรับในครั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัดนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังเนี่ยมีกำหนดการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัดเป็น60-40นะคะอย่างที่บอกว่าเราจะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึง30 กันยายน 2569ค่ะซึ่งหลายคนเนี่ยก็น่าจะได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วนะว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ค่ะหลังจากเราได้รับสิทธิ์แล้วนะคะเราก็จะต้องเติมเงินใน G Wallet
พื่อที่จะไปสแกนใช้จ่ายไทยช่วยไทยปรัสนั่นเองนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับ

0: หรือเติมเงินผ่านแบนเนอร์ของกรุงไทยเน็กอันนี้ก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครที่ผูกกรุงไทยเน็กไว้กับแอปเปิลตังแล้วนะคะหรือจะเป็นการเติมผ่านโลโก้ของบัญชีธนาคารกรุงไทยอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะหรือจะเติมเงินผ่านโลโก้ของกรุงไทยหรือว่าธนาคารอื่นๆก็ได้เนาะอันนี้ก็เป็นการเติมเงินเข้า G Wallet นะเช่นเราจะเติมเงิน G Wallet ผ่านแบนเนอร์เป่าตังเปนะก็เรากดไปที่แบนเนอร์เป่าตังเปนะคะแล้วก็ระบุจำนวนเงินแล้วก็ยืนยันตัวเงินไปได้เลยนะคะแล้วก็ระบุรหัสลงไปนะรหัส15หลักนั่นแหละค่ะแล้วก็ทำตามขั้นตอนไปจนกว่าทำรายการสำเร็จแล้วก็บันทึกสลิปโดยอัตโนมัติค่ะหรือใครที่มีการผูกจิวเลตไว้ด้วยกรุงไทยเน็กแล้วอันนี้ยิ่งง่ายเนาะ ก็พอเราเข้าไปปุ๊บใช่ไหมคะเราก็ไปที่กรุงไทยเน็กค่ะแล้วก็ระบุรหัส15หลักนั้นลงไปนะแล้วก็ระบุจำนวนเงินนะคะซึ่งระบบเนี่ยก็ระบุเลขที่ G Wallet ให้เราอัตโนมัติแล้วนะคะตรวจสอบรายการค่ะแล้วจึงกดยืนยันนะคะก็คือทำรายการสำเร็จบันทึกสลิปอัตโนมัติค่ะคุณผู้ฟังอันนี้เพื่อที่จะเตรียมไว้ใช้จ่ายในวันที่1มิถุนายน2569นี้เนาะไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเนี่ยพร้อมกันหรือยังนะคะที่จะเติมเงินเข้า G Wallet แล้วก็จะได้ไปใช้จ่ายกันในวันที่1มิถุนายนนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะคะคุณผู้ฟังที่จะเราจะได้ใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัดกันค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงที่2ของรายการกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะจับมาคุยวันนี้จับประเด็นในเรื่องของโรคมะเร็งปอดมาฝากคุณผู้ชมค่ะหลายๆคนคงจะคิดเหมือนกันนะคะว่าคนที่ป่วยเป็นมะเร็งปอดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่สูบบุหรี่เยอะๆเท่านั้นแต่ช่วงหลังๆมานี้ค่ะได้ยินมาว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ก็มีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นมะเร็งปอดเหมือนกันแล้วยิ่งในสถานการณ์แบบนี้นะคะที่เราต้องเจอกับฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศในชีวิตประจำวันอยู่บ่อยๆจะมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอดไหมแล้วเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงเพื่อให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งปอดเดี๋ยววันนี้เราไปขอความรู้ในเรื่องนี้กับคุณหมอจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติกันค่ะวันนี้เราอยู่กับแพทย์หญิงณัฐฐาพิภพชัยสิทธิ์นายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: วันนี้อยากมาขอความรู้จากคุณหมอค่ะในเรื่องของโรคมะเร็งปอดทราบมาว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่เดี๋ยวนี้ค่ะก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งปอดเหมือนกันแสดงว่าจะต้องมีสาเหตุอื่นๆด้วยใช่ไหมคะเลยอยากขอความรู้ค่ะคุณหมอว่ามีสาเหตุอื่นอะไรอื่นอีกบ้างที่นอกจากการสูบบุหรี่ค่ะ
2: ก็สาเหตุหลักๆของการเกิดมะเร็งปอดนะ
1: คะ
2: แน่นอนค่ะอันดับหนึ่งนี่ไม่พ้นเรื่องบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวนปกติหรือบุหรี่ไฟฟ้านะคะอื่นๆที่จะมีสาเหตุได้อีกก็ไม่ว่าในอดีตนะคะก็จะมีการทำงานบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับแร่ใยหินซึ่งตัวแร่ใยหินทำให้เกิดเรื่องมีแอสเบสตอสทำให้เลิกความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดแล้วก็จะมีเรื่องของสารแก๊สเรดอนเป็นส่วนประกอบของสารสีทาบ้านในอดีตนะคะซึ่งมันเกิดระเหยออกมาแล้วเป็นสารพิษที่เหลือก็จะเป็นควันอื่นๆไม่ว่าจะเป็นควันทูบนะคะปัจจุบันคงหนีไม่พ้นคำว่ามลภาวะโดยเฉพาะเรื่องของ PM 2.5 ค่ะ
1: ทีนี้จากที่ฟังมาหลักๆจะเป็นในเรื่องของมลพิษทางอากาศใช่ไหมคะอยากให้คุณหมอโฟกัสถึง PM 2.5 ค่ะคุณหมอว่ามีผลมากน้อยแค่ไหนต่อการเป็นมะเร็งปอดคะ
2: PM 2.5 จริงๆก็ต้องบอกว่าเกิดมาจากมลภาวะนะคะในอากาศถ้าอย่างในเขตเมืองก็คือควันพิษของเรื่องของรถยนต์เผาไหม
1: ้
2: ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็เรื่องของการเผาต่างๆนะ
1: คะ
2: ซึ่งคือนิยามคือ PM 2.5 ก็คือมลภาวะฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กคือ 2.5 ไมครอนนะ
1: คะ
2: ซึ่งคือสารเคมีมากมายซึ่งก็สามารถเล็กกว่าเส้นผมเราอีกเล็กก็เล็กกว่าเส้นเลือดเข้าไปอีกเพราะงั้นมันสามารถแทรกซึมไปได้ทั่วร่างกายทั้งหมดนะคะมีผลกระทบต่ออวัยวะหลายๆอันมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเส้น

0: เลือดระบบหัวใจต่างๆเรื่องลงถึงเรื่องของมะเร็งซึ่งตัวมีข้อมูลหลักฐานทางวิชาการทั้ง WHO แล้วก็คือต่างประเทศมากมายนะคะสนับสนุนว่าตัว PM2.5 ถือว่าเป็นสารก่อเกิดมะเร็งถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งมีหลักฐานสนับสนุนที่มีหลักฐานเชื่อได้ทางวิทยาศาสตร์นะคะโดยสามารถเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้ 1-1.4 เท่านะคะนอกจากนี้ก็คือยังเพิ่มโอกาสการเสียชีวิตจากเรื่องของโรคหลายๆอันรวมถึงโรคมะเร็งด้วยถึงประมาณ 1-1.1 เท่านะคะในคนที่ได้รับPM2.5 ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานโดยค่ามาตรฐานของ PM2.5 ตอนนี้ต้องถือว่าเกณฑ์ WHO ที่กำหนดนะคะก็คือค่าเฉลี่ยคือประมาณ5ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะซึ่งโดยที่ถ้าเป็นเหมือนกับค่าเฉลี่ยที่อาจจะยอมรับได้นะคะก็คือไม่ควรจะเกิน15ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเฉลี่ยก็คือไม่ได้ติดต่อกันนาน 3-4 วันช่วงสั้นๆนะคะแต่เกณฑ์แต่ละประเทศก็อาจจะตั้งแตกต่างกันไปนะคะอย่างประเทศไทยเองเราก็ตั้งเกณฑ์อยู่ที่ไม่เกิน25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่เป็นสีเขียวนะคะ
1: แล้วในเรื่องของอาการค่ะคุณหมออาการหรือว่าสัญญาณแบบไหนที่เราสงสัยแล้วว่าเนี่ยน่าจะเป็นอาการของเป็นโรคมะเร็งปอดแน่นอนแล้วควรที่จะไปพบคุณหมอค่ะ
0: อาการแสดงของโรคมะเร็งปอดส่วนใหญ่ก็คือเกี่ยวข้องกับปอดนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องของการไอเรื้อรังนะคะอย่างน้อยคือไอติดต่อกันเกิน3สัปดาห์มีไอเป็นปนเลือดนะคะหรือว่ามีการติดเชื้อทางเดินเรื่องของทางเดินหายใจหรือทางเดินเรื่องของปอดอักเสบบ่อยๆซ้ำๆแต่ก็อันนี้คือเป็นอาการส่วนหนึ่งที่อาการของปอดนะคะนอกจากนี้ก็คือถ้าตัวโรคนะคะมีการแพร่กระจายไปที่อื่นก็มีอาการแสดงอาการและการแสดงตามอวัยวะที่มันไปถ้ามันกระจายไปอวัยวะไหนก็อาจจะมีตามอวัยวะนั้นเช่นถ้าไปที่กระดูกอาจจะมีปวดเจ็บกระดูกเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะอาการพวกนี้มันไม่ได้เฉพาะเจาะจงรวมถึงอาการที่มันไม่เฉพาะเจาะจงอีกอื่นเช่นเรื่องของเบื่ออาหารน้ำหนักลดซึ่งถือว่าเป็นอาการที่ทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามคือถ้ามีการเจ็บป่วยเรื้อรังติดต่อกันนานเกินไปอะค่ะควรแนะนำว่าควรเข้าไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุวิจัยเพิ่มเติมค่ะ
1: แล้วถ้าเราไปพบคุณหมอแล้วตรวจวินิจฉัยแล้วพบว่าเราเป็นมะเร็งปอดมีวิธีการรักษาให้หายขาดได้ไหมคะคุณหมอ
0: ก็ยังประกอบด้วยการรักษาหลักอยู่3อย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดนะคะการรักษาด้วยเรื่องของการฉายแสงหรือฉายรังสีนะคะแล้วก็การรักษาด้วยเรื่องของยาซึ่งยาก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยเคมีบำบัดนะคะการรักษาด้วยยามุ่งเป้าหรือการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดนะคะแต่การรักษาจะพิจารณามากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับระยะของโรคซึ่งระยะของโรคถ้าเราสามารถตรวจพบเจอในระยะต้นๆ นะคะโอกาสการรักษาหายขาดก็จะสูงมากขึ้นค่ะแต่ถ้าเกิดเราตรวจพบเป็นระยะลุกลามหรือแพร่กระจายไปแล้วโอกาสการรักษาหายขาดก็ต้องถือว่าเราสามารถทำได้แต่เราสามารถรักษาควบคุมและชะลอของโรคให้เหลือน้อยที่สุด
1: ทีนี้อยากถามคุณหมอในเรื่องของการเอ็กซเรย์ปอดค่ะอย่างเช่นเวลาเราไปตรวจสุขภาพจะมีการเอ็กซเรย์ปอดดูใช่ไหมคะอยากทราบว่าการเอ็กซเรย์แบบนี้ค่ะจะทำให้เรารู้ได้เลยไหมคะว่าเราเป็นมะเร็งปอด
0: อันนี้เป็นความยากของการวินิจฉัยมะเร็งปอดอันนี้นะคะปัจจุบันต้องถือว่ามะเร็งปอดยังไม่มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในเชิงประชากรนะคะในการตรวจวินิจฉัยค้นพบมะเร็งปอดโดยเฉพาะระยะเริ่มต้นนะคะเอ็กซเรย์ปอดจะมีความอาจจะไม่มีความเรื่องของตัวในการตรวจวัดที่ง่ายเพราะว่ามันเป็น2มิติภาพอาจจะไม่คมชัดมากถ้าในเชิงที่ว่าจะให้ละเอียดขึ้นก็ต้องเอ็กซเรย์ที่มีความเข้มข้นสูงหรือเป็นละเอียด3มิติเช่นเรื่องของเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์โดยถ้าเกิดเป็นการคัดกรองก็คงยังแนะนำเป็นเรื่องของเอ็กซเรย์ปริมาณสารรังสีต่ำหรือเรียกว่าโลโดซีทีสแกนแต่อย่างไรก็ตามค่ะไม่ใช่ว่าทุกคนไปทำแล้วจะช่วยนะคะในข้อมูลการศึกษาที่มีรองรับว่าถ้าเราตรวจเจอเร็วขึ้นการคัดกรองต่างๆแล้วมีผลต่อการรักษาทำให้การรอดชีวิตเพิ่มขึ้นไหมอย่างตัวเรื่องของ CT สแกนที่เป็นตัวคัดกรองหรือ CT low dose เนี่ยค่ะก็ยังพบว่ามีประโยชน์ในประชากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงคือสูบบุหรี่เยอะนะคะติดต่อกันนานไม่ใช่ทุกคนไม่มีความเสี่ยงแล้วไปตรวจแล้วจะได้ประโยชน์ในเชิงการวินิจฉัยเพิ่มขึ้นหรือตรวจเจอเร็วขึ้นค่ะ
1: ทีนี้กลุ่มเสี่ยงอย่างที่คุณหมอบอกว่าคนสูบบุหรี่เยอะก็จะเสี่ยงสูงมีกลุ่มอื่นอีกไหมคะที่เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอด
0: ไม่ว่าตัวเป็นผู้สูบเองนะคะก็ต้องพูดถึงเรื่องของสูบบุหรี่มือ2มือ3ด้วยนะคะหรือการได้รับสารควันพิษต่างๆโดยอาชีพบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวสารมลภาวะเยอะๆค่ะแต่อยากให้ค่อยความสำคัญเรื่องของบุหรี่มือ2มือ3นะคะว่าผู้ถึงแม้ไม่ได้สูบนะคะแต่ว่าได้รับสารจากควันบุหรี่ซึ่งจริงๆควันบุหรี่เนี่ยสามารถไปไกลได้มากมือ2อาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้สูบได้ซ้ำรวมไปถึงมือ3คืออะไรบางทีติดมาตาม เสื้อผ้าสารต่างๆเราสามารถนำไปสู่ที่ไกลเข้าไปอีกยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กก็โอกาสการทนต่อสารพิษก็จะยิ่งต่ำแต่ต้องได้รับสัมผัสเรื่องของสารพิษจากบุหรี่ตามเสื้อผ้าต่างๆของบิดามารดาที่นำพาเข้าไปสู่เด็กซึ่งยังเป็นอันตรายมากขึ้นนะคะ
1: สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณหมอให้คำแนะนำคุณผู้ชมค่ะในเรื่องของการปฏิบัติตัวยังไงให้เราห่างไกลจากโรคมะเร็งปอดค่ะ
0: สำคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องของการตรวจรักษามันยากนะคะดีที่สุดคือป้องกันนะคะป้องกันก็คือสาเหตุเนื่องจากว่าการเกิดมะเร็งปอดสาเหตุที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของจุบุรีเพราะฉะนั้นก็ควรเลิกสูบบุหรี่นะคะแล้วก็สร้างบรรยากาศที่ดีในสังคมนะคะไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะนะคะนอกจากนี้ยุคนี้ก็ต้องมาพูดถึง PM 2.5 ก็ช่วยกันรณรงค์นะคะเรื่องของการว่าลดการสร้างมลภาวะในอากาศแต่ว่าอย่างไรก็ตามของพวกนี้มันคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้ทันทีนะคะงั้นก็คงต้องมีการป้องกันกันมากขึ้นการใส่หน้ากากอนามัยนะคะที่มีคุณภาพเพียงพอในการกันเรื่องของฝุ่นละอองสารพิษต่างๆที่มีประสิทธิภาพก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้นะคะอื่นๆก็จะเป็นการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานนะคะไม่ว่าเป็นการเรื่องของออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะทำจิตใจให้มีความสุขนะคะเรื่องของการกินอาหารให้ครบถ้วน5หมู่ปริมาณเพียงพอไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคนะคะแล้วก็อาจจะฝากเรื่องของการตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำปีถึงแม้ว่าการตรวจสุขภาพอาจจะไม่สามารถเจอได้หรือวินิจฉัยได้ทุกโรคนะคะแต่การที่เราหมั่นดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆได้ค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะบุหรี่ยังคงเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของมะเร็งปอดค่ะรวมถึง PM 2.5 และควันธูปก็มีความเสี่ยงเช่นกันดังนั้นค่ะเราควรป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีฝุ่นจำนวนมากรวมถึงช่วยกันลดแหล่งกำเนิดมลพิษเพราะอากาศสะอาดคือพื้นฐานของสุขภาพที่ดีด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวจับมาคุยสวัสดีค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ยังคงอยู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้พบกันวันเสาร์ที่30พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณด้วยนะคะที่โทรศัพท์ขอเพลงกันเข้ามาทาง0764210055ค่ะบางเพลงก็เปิดให้ไปแล้วเพลงที่ยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวจะเปิดในช่วงถัดไปก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะจังหวัดพังงาบ้านเราหรือเป็นจังหวัดที่อยู่ทางฝั่งอันดามันเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะซึ่งประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็บอกว่าช่วงนี้ที่จังหวัดพังงาเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักคลื่นลมแรงนะคะไปจนถึงวันที่1มิถุนายน2569ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายไพรัตน์เพชรยวนนะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะโดยสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดเนาะหลังจากที่ติดตามพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะที่ประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะคะของภาคใต้ทางฝั่งอันดามันนะคะก็รวมทั้งจังหวัดพังงาเราด้วยนะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศกันทุกวันก็แล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพบเจอสาธารณภัยนะคะก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ค่ะหน่วยแรกที่เราแจ้งไปนะก็อาจจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะซึ่งผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านของเราใกล้ชิดกับเราที่สุดนะคะหรือจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะหรือจะเป็นสายด่วนปพ1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะเรื่องของการขอความช่วยเหลือเมื่อพบเจอกับสาธารณภัยนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมขังเนาะการเดินทางไปไหนมาไหนก็จะต้องมีความระมัดระวังกันเป็นพิเศษก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะอีกข่าวนึงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันวันนี้นะใครที่ต้องการที่จะลดหย่อนภาษีนะฟังนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีการส่งเสริมนะให้ทั้งภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาการแพทย์การสาธารณสุขรวมถึงการศึกษาเนาะผ่านมาตรการภาษีค่ะโดยคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีการพิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรค่ะว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรเพื่อเพิ่มเติมหน่วยรับบริจาครายใหม่9แห่งด้วยกันเนาะที่ผู้บริจาคเนี่ยสามารถนำเงินหรือว่าทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบอีโดเนชั่นของกรมสรรพากรไปหักลดหย่อนภาษีเป็นรายจ่ายได้2เท่าเลยนะมาตรการที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นการต่อยอดจากมาตรการภาษีเดิมที่สนับสนุนการบริจาคให้กับองค์กรรวมถึงมูลนิธิด้านการแพทย์และสาธารณสุข27แห่งค่ะคุณผู้ฟังโดยครั้งนี้เพิ่มเติมหน่วยรับบริจาคเพิ่มขึ้นไปอีก9แห่งค่ะเพื่อให้การสนับสนุนครอบคลุมมากขึ้นทั้งเรื่องของด้านการแพทย์การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการผู้ป่วยฉุกเฉินการสาธารณสุขรวมถึงการศึกษาเนาะสำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีบุคคลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนได้2เท่าของจำนวนเงินบริจาคค่ะแต่เมื่อรวมกับรายการลดหย่อนลักษณะเดียวกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนค่ะส่วนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอันนี้สามารถหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าแต่ต้องไม่เกินร้อยละ10ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลค่ะสาธารณประโยชน์การศึกษาหรือว่ากีฬาเนาะโดยมาตรการนี้ใช้สำหรับการบริจาคตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการไปจนถึง30ธันวาคม2570ก็คือปีหน้านะคะคุณผู้ฟังซึ่งมาตรการภาษีนี้เนี่ย
ก็จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการบริจาคผ่านระบบที่โปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็นำไปสู่สาธารณประโยชน์โดยตรงต่อพี่น้องประชาชนค่ะโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยผู้ป่วยผู้พิการผู้ทุพพลภาพรวมถึงกลุ่มเปราะบางเนาะได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อุปกรณ์เวชภัณฑ์และโอกาสทางการศึกษาได้มากขึ้นนั่นเองค่ะมาตรการนี้นะคะถือว่าสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยใช้กลไกภาษีเป็นแรงจูงใจให้สังคมร่วมกันลงทุนในสุขภาพและการศึกษาของคนไทยค่ะอันนี้ก็เป็นการเปิดเผยข้อมูลโดยรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนานั่นเองค่ะก็เห็นว่าเป็นเรื่องราวที่น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะก็เลยนำมาฝากกันค่ะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งเนาะแล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการละกันค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเที่ยวกินเช็คอินพังงาวันนี้ค่ะแน่นอนนะคะดิฉันชวนทุกคนมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาบ้านเราค่ะช่วงนี้นะคะที่จังหวัดพังงาบ้านเราเนี่ยเป็นช่วงของฤดูมรสุมแล้วก็เป็นฤดูฝนนะสิ่งที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านมาเที่ยวที่นี่ก็คือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นนะอันแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังมากินทุเรียน34สวนในพื้นที่จังหวัดพังงาของเราเนาะมาเที่ยวท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะไปเที่ยวในสวนแล้วก็ได้กินทุเรียนสดใหม่นะคะนี้ติดตามข้อมูลได้ค่ะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงานั่นเองค่ะแล้วก็อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของฝนเลยนะคะซึ่งงานนี้เขาจะต้องจัดกันในช่วงหน้าฝนค่ะเรื่องของเซิร์ฟนะคะซึ่งในวันที่1ถึง3มิถุนายนนี้นะคะที่ Memory Beach นะคะเขาก็จะมีการจัดงานเซิร์ฟกันนะคะก็เป็นเทศกาลเที่ยวทะเลนะคะก็ปีนี้นะคะก็จะเป็นจัดในธีมของงานวัดริมทะเลนะคะชื่องานว่ามาตาเลเขาหลักคลาสสิก2026ค่ะคุณผู้ฟังที่ Memory Surfวินเทจเขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเนาะซึ่งในงานเนี่ยก็มีความสนุกคลึกครื้นกันหลากหลายเรื่องราวเนาะก็ทุกคืนค่ะก็จะมีการฟรีคอนเสิร์ตนะคืนวันที่1มิถุนายนนะคะก็จะเป็นวงโพลิแคทนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็คืนวันที่2มิถุนายนนะพบกับแม่ฮายอาภาพรกันเลยทีเดียวนะคะที่เขาหลัก Memory Beach นะคะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากคอนเสิร์ตแล้วนะคะก็ยังมีได้พบปะกับดีเจต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นดีเจท็อปนะคะหรือว่าจะเป็นดีเจแทนนะคะจากโทนี่ลอฟนะคะแล้วก็มีดีเจชื่อดังอีกมากมายเลยนะตลอด3วัน3คืนค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดนะคะก็คือเป็นการแข่งขันโต้คลื่นกับนักแข่งจาก16ประเทศกว่า100ชีวิตเนาะจึงก็จะมาเจอกันที่นี่นะคะแล้วก็พิเศษครั้งแรกค่ะคุณผู้ฟังอันนี้น่าสนใจมากๆเนาะก็เป็นการแข่งขันน้องหมาโตคลื่นนะคะอันนี้นอกจากคนแล้วเนี่ยนะก็มีน้องหมาโตคลื่นด้วยนะคะก็ติดตามได้เนาะใน Facebook เขาหลักเซิร์ฟทาวน์เนาะแล้วก็ยังมีอีกงานหนึ่งที่หลายคนรอคอยนะก็คือเป็นการวิ่งนะคะRip Curl Trail to Thai นะคะวิ่งป่าสนสู่ทะเลแห่งเดียวในประเทศไทยเนาะแล้วก็อันนี้น่าสนใจสำหรับดิฉันมากเลยก็เป็นบูธอาหารนะคะต่างๆมากกว่า60บูธแก่คุณผู้ฟังอันนี้มาเที่ยวกันได้เลยเนาะแล้วก็จะมีตั๋วเครื่องบินรวมถึงห้องพักราคาพิเศษในช่วงเทศกาลด้วยนะคะติดตามข้อมูลต่างๆได้เนาะที่ Facebook เขาหลักเซิร์ฟทาวน์ค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเนาะเขาก็จะมีการอัปเดตกันทุกๆวันค่ะยังพอมีเวลาที่จะตัดสินใจแล้วก็มาเที่ยวงานกันเนาะวันที่1ถึง3มิถุนายนนี้ค่ะเทศกาลเซิร์ฟนะคะมาตาเลเขาหลักคลาสสิก2026ค่ะคุณผู้ฟังพบกับอาภาพรนครสวรรค์คุณแม่หายนะสำหรับวันที่2มิถุนายนค่ะเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนและอย่าลืมมาเที่ยวนะคะจังหวัดพังงายินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรเผยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้บรรจุเข้าวาระประชุมแล้วคาดจะพิจารณาวาระแรกในวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรเผยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้บรรจุเข้าวาระประชุมแล้วคาดจะพิจารณาวาระแรกในวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี
8: ้นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้ได้รับร่างแก้ไขเพิ่มเติมจากหลายพรรคการเมืองและบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมแล้วโดยหลังการหารือร่วมกับวิป3ฝ่ายคาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณารับหลักการในวาระแรกทั้งนี้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบพร้อมแสดงความหวังว่าคณะกรรมการจะสามารถพิจารณารายละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ล่าช้าเนื่องจากประชาชนกำลังติดตามว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะสามารถเดินหน้าได้หรือไม่ส่วนกรณีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับความเห็นต่างระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในประเด็นระบอบสีน้ำเงินนายโสพลระบุว่าขึ้นอยู่กับการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทุกฝ่ายโดยเชื่อว่าทุกฝ่ายจะรับฟังเสียงของประชาชนที่ได้แสดงเจตจำนงผ่านการออกเสียงประชามติให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งนี้ย้ำว่าการแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยและสีหรือสัญลักษณ์ทางการเมืองไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกันหากทุกฝ่ายยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญชวิสาประทุมมารายงาน
1: ส่วนอุทกวิทยาที่1นครสวรรค์สำนักงานทรัพยากรน้ำที่2แจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หลังปริมาณฝนสะสมเข้าเกณฑ์เตือนภัย
9: นางลงนุชอานมณีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่1นครสวรรค์สำนักงานทรัพยากรน้ำที่2กรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มณบ้านน้ำชุนหมู่ที่1ตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ผลการตรวจวัดเมื่อวันที่30พฤษภาคม2569เวลา 1:09 น.พบว่ามีปริมาณ ณ์น้ำฝนสะสมในรอบ12ชั่วโมงจำนวน 101.5 มิลลิเมตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยระดับสัญญาณไฟสีเหลืองหมายถึงระดับเตรียมความพร้อมโดยปริมาณน้ำฝนดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงและบริเวณใกล้เคียงได้ทั้งนี้ได้แจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกเสร็จสิ้นการเจรจาการค้ารอบแรกเพื่อทบทวนข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาสำนักข่าว AFP รายงานว่าสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกเสร็จสิ้นการเจรจาการค้าระดับทวิภาคีรอบแรกที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อทบทวนความตกลงการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาหรือ USMCA ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2563โดยการเจรจามุ่งเน้นประเด็นกฎถิ่นกำเนิดสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ตลอดจนแนวทางเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศในทวีปเอเชียและภูมิภาคอื่นของโลกสำหรับการเจรจารอบถัดไปมีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันดีซีในเดือนมิถุนายนและรอบสุดท้ายมีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ในเดือนกรกฎาคมนี้ทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยขู่ว่าจะถอนสหรัฐอเมริกาออกจากข้อตกลง USMCA เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของสหรัฐขณะที่สหรัฐเป็นตลาดส่งออกสำคัญของเม็กซิโกโดยมีสัดส่วนมากกว่า 80% ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
10: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: ฮัลโหลฮัลโหลไอ้ยาเจ้ยจังยังฟุบยาอยู่เลยเหรอโร่ไม่ความฟุบยาตามร้านขายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดทั้งร้านติดแอร์ไม่ติดแอร์ห้ามฟุบตั้งเป้ฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาทถ้าเป็นเจ้าของร้านต้องแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุรีและไม่สนับสนุนที่เคียบุรีฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 2,000 บาทถ้าพบเห็นใครทำผิดแจ้งหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุรีสุรา

ทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดินร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ฟื้นคืนกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันดำเนินรายการโดยมูลนิธิอนุรักษ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องธรรมชาติอันดามันค่ะวันนี้มาคู่นะคะ
1: ครับผม
0: คุณวิญโยรายงานตัวหน่อย
1: ครับผมวิญโยปิทักษ์ประกรณ์นะครับ
0: ค่ะดิฉันวันนี้ชนันชัยชนะน้องเกรซนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: วันนี้มาด้วย
0: สายฝน
1: สายฝนนะคร
0: ับ ชุ่มฉ่ำนะคะวันนี้คงสลับกันไปเนาะบางช่วงก็เป็นแสงแดดแต่ว่าอ่อนๆนะคะซึ่งทราบว่าวันนี้มีหลายกิจกรรมนะคะคุณดูถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้เลื่อนคลื่นมาที่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะทางคลื่นวิทยุแล้วก็ทางเพจของเราก็มีเนาะเพจชื่อว่า
1: สวทภูเก็ตเรดิโอ
0: ในช่วง 14:00 นถึง 15:00 นโดยประมาณนะคะเมื่อกี้เปิดรายการเข้าสู่ด้วยเพลงใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่เป็นไปเลาะเนาะเพลงนี้คุ้นหูแล้วนะคะก็รักป่ารักน้ำรักต้นไม้ร่วมใจรักษาธรรมชาติ
1: เอา
0: ของไทยให้ยั่งยืนนั่นเองค่ะทราบว่าพรุ่งนี้มีเป็นวันสำคัญอีกวันนึงนะคุณเมนยู
1: ราย
0: แจ้งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมของเราก่อนดีกว่า
1: ครับเป็นวันอะไร
0: ถามกลับไปกลับมาอย่างนี้ก็ต้องตอบแล้วนะคะเป็นวันอะไรนะวันที่31เป็นวันต้นไม้แห่งชาติไง
1: ซึ่งตรงกับวัน
0: วิสาขบูชาค่ะคุณผู้ฟังค่ะพรุ่งนี้วันสำคัญเนาะตรงกับวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นวันจันทร์เป็นยังไงสำหรับข้าราชการสำหรับโรงเรียน
1: ก็หยุดเชิญนะคร
0: ับ นะคะก็หยุดยาวๆเนาะ
1: ครับผม
0: บางที่นี่หยุดยาวๆไปถึงวันพุธเลยนะ
1: ใช่
0: แต่บางที่ก็ต้องไปวันปิดวันจันทร์ไปทำวันไปทำงานวันอังคารแล้วก็ปิดวันพุธ
1: ใช่ก็บางแห่งก็หยุดวันที่
0: 2
1: ด้วย
0: ค่ะก็แล้วแต่ความสะดวกหรือว่าเขาเรียกอะไรกติกาภายในองค์กรแล้วกันนะคะนี่เราไม่ได้เกี่ยวอะไรเนาะแกยังทราบว่าพรุ่งนี้วันสำคัญ2วันด้วยกันก็คือวันวิสาขบูชาแล้วก็วันต้นไม้แห่งชาติของไทย
1: ใช่ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา
0: ก็ทีนี้หน่วยงานต่างๆก็มีการปลูกต้นไม้ด้วยนะ
1: ใช่ครับใช
0: ่หลายๆที่หรือว่าใครอยากปลูกต้นไม้เป็นวันมงคลวันวิสาขะอย่างเง
1: ี้
0: ยปลูกที่บ้าน
1: เชิญทุกท่านเลยนะครับ
0: หลายๆหน่วยงาน
1: ปลูกต้นไม้คนละต้นนะครับ
0: ใช่ค่ะพรุ่งนี้ก็ยังไงวันนี้ลองดูว่าหน่วยงานไหนที่ต้องการให้ประชาสัมพันธ์ว่าได้มีกิจกรรมเรื่องของการปลูกต้นไม้ก็แท็กเข้ามาได้นะคะทางเพจแล้วกันนะคะเพราะว่าทางในทางเมสเซจส่วนตัวนี้อาจจะไม่สะดวกรับเพราะว่าบางทีเสียงดังเราต้องปิดเครื่องปิดมือถือเสียงไว้เนาะหลังทีนี้ในเมื่อกี้ไตเติ้ลแม้ว่าวันต้นไม้แห่งชาติของประเทศไทยเลยนะคะทางนี้ทางนั้นเนี่ยรายการส่องธรรมชาติอันดามันเราเนี่ยพูดง่ายๆว่าครอบคลุมถึงกี่จังหวัด
1: 6
0: โดยหลัก6จังหวัดแต่ถ้าจังหวัดไหนที่ฟังคลื่นเราได้ 96.75 เมกะเฮิรตซ์ก็ฟังได้
1: ใช่คร
0: ับ ระบบ2ภาษาภาษาไทยกับภาษาใต้นะคะ อย่างนี้นะไม่นะคะก็สามารถจูนคลื่นมาฟังได้นะคะว่ามีข่าวคราวอะไรบางทีอาจจะดีลกันว่าพี่ครับบ้านผมจะมีกิจกรรมนี้กำหนดมี6จังหวัดอะไรบ้าง
1: ใช่คร
0: ับ หลักๆก็คือ
1: ระนองพังงาก ระบี่ภูเก็ตแล้วก
0: ็ตรังและสตูล
1: ค่ะแล้วก็สตูลครับ
0: ช่วงนี้โซนนี้นี่ฝนชัดๆฝนเต็มๆ นะคะ
1: เต็ม
0: บางวันก็ฝนอย่างเดียวค่ะคุณผู้ฟังค่ะบางวันก็ลมมาด้วย
1: ซึ่งบ้านเราก็โดนมาเกือบอาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์แล้ว
0: ค่ะเขาเรียกช่วงมรสุมแล้วนะคะอะไรคือมรสุมล่ะทีนี้ก็ต้องฟังกันไปว่าจริงๆแล้วหัวข้อวันนี้มันก็จะเกี่ยวเนื่องเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเรามีทีมงานที่เขาจิตอาสาเต็มๆนะคะเรื่องของการจัดเก็บขยะชายหาดแต่ทีนี้นอกจากนั้นแล้วก็จะมีเรื่องของสัตว์ทะเลที่มาเกยตื้นที่ไหนคะคุณวิดีโอร้องเล่าสู่กันฟังหน่อย
1: ซึ่งนะครับเราสามารถเกี่ยวกับปะยูนนะครับปะยูน
0: ปะยูนนี่ที่ตรังก็เยอะนะปะยูนนะ
1: ก็พบพยูนเพศผู้นะครับเกย

0: เกยหาดบางสักนะครับพังงานะครับเมื่อวันที่29พฤษภาคม2569นะครับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่6นะครับโดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่10นะครับตะกั่วป่าพังงานะครับรับแจ้งพบซากพะโยนเกยตื้นบริเวณหาดบางสักนะครับหมู่8ตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับเจ้าหน้าที่ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากนะครับสิริธารนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบพบพยูนเพศผู้นะครับความยาวนะครับ254เซนนะครับแล้วก็สภาพซากเริ่มเน่านะครับผิวหนังหลุดล่อนนะครับและพบบาดแผลใต้คีบซ้ายลักษณะรุนแรงนะครับเน่ารุนแรงก่อนดำเนินการขนย้ายซากลงบันทึกประจำวันและส่งต่อเพื่อชันสูตรสาเหตุการตายอย่างละเอียดนะครับแล้วก็โดยนายสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับสั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับเร่งตรวจสอบสาเหตุการตายนะครับพร้อมเน้นย้ำการคุ้มครองสัตว์ทะเลหายากและฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลไทยอย่างเป็นรูปมาทำนะครับพะโยนถือเป็นสัตว์ทะเลหายากนะครับและเป็นดัชนีสำคัญสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศหญ้าทะเลและการสูญเสียพะโยนหนึ่งตัวนะครับจึงไม่เพียงกระทบต่อพยากรสัตว์ทะเลหายากแต่ยังสะท้อนความเปราะบางของทรัพยากรทางทะเลที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันปกป้องนะครับอันนี้ก็
1: ใช่จริงๆพยูนพอพูดถึงพยูนเนี่ยคุณพยูนก
0: ็
1: พูดถึงนึกถึงจังหวัดตรังด้วยนะคะแต่ว่าเขาจะอยู่โซนนี้ค่ะเขาจะไปมาที่ไหนที่มีหญ้าทะเลเขาก็จะเคลื่อนเหมือนกับว่าส่งข่าวกันอ่ะส่งไลน์กันไปบอกว่าเอ้ยเธอมาทางนี้สิภูเก็ตตอนนี้มีหญ้าทะเลเยอะนะพยูนที่โน่นได้รับมันก็ส่งสัญญาณกันยังไงเหมือนกันนะดิฉันก็ไม่ได้ตามเนาะก็จะมากันไม่ว่าจะเป็นอย่างช่วงพูดง่ายๆว่าช่วงที่คุณป๊อปนี่ต้องกล่าวถึงคุณป๊อปนะคะ คุณป๊อปได้ไปถ่ายวิดีโอบินโดรนถ่ายวิดีโอไว้เนี่ยเขาก็จะมีชื่อเรียกแต่ละตัวน่ารักมากชื่อขาวเล็กเอ้ย ชื่อขาวเล็กชื่อน้อง มีหลายชื่อค่ะมีหลายชื่อมากแต่ว่าจำชื่อขาวเล็กได้นะคะแล้วก็เขาพูดง่ายๆว่าเวลาถ่ายลงไปเนี่ยบินโดรนเนี่ยบินใกล้ๆเราจะเห็นลักษณะของการกินหญ้าทะเลได้ยินแม้กระทั่งเสียงหายใจของเขาเสียงกัดหญ้านี่ได้ยินเลยนะคุณป๊อปนี่สุดยอดเลยเนาะก็ต้องขอบคุณไปแต่ยังไงก็หารายละเอียดของคุณป๊อปหรือวันดีคืนดีเรียนเชิญคุณป๊อปมาออกรายการด้วยนะคะ
0: ได้
1: ครับก็ช่วงไทยแลนด์เบนเดเรียภูเก็ตนี่คุณป๊อปมีผลงานยอดเยี่ยมมากเกี่ยวกับเรื่องของกรุงหญ้าทะเลนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ค่ะอื่นมีอะไรไหมคะคุณโย
0: ช่วงนี้ช่วงฝนนะครับก็มีแมงกะพรุน
1: มาอีกแล้ว
0: แมงกะพรุนมาอีกแล้วนะครับ
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมแมงกะพรุนตัวนี้ไม่ใช่ไปอยู่ในหม้อไฟนะคะแมงกะพรุนนี้โดนแล้วเป็นเรื่อง
0: ครับแมงกะพรุนนะครับเมื่อวันที่29พฤษภาคม2569นะครับ
1: เมื่อวันเสาร
0: ์นะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับทะเลอันดามันตอนบนนะครับได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะราชาจังหวัดภูเก็ต
1: โอ้ใกล้ๆ
0: ใกล้ๆนี่เองนะครับว่าพบแมงกะพรุนเกยตื้นบริเวณชายงานอ่าวเปาะตัก
1: นะปลาตก
0: ปลาตกนะครับเกาะราชาใหญ่จังหวัดภูเก็ตโดยมีความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ10ตัวต่อตาราง
1: ต่อ100ตารางเมตร
0: ต่อ100ตารางเมตรนะครับจากการตรวจสอบพบว่าแมงกะพรุนหัวขวด
1: เป็นยังไง
0: เป็นยังไงนะแมง
1: ก็ต้องดูนั่นนะอยู่ดูมีภาพประกอบไหมคุณมินยู
0: ภาพหัวขวดนะมีภาพด้วยนะครับขนาดเฉลี่ยประมาณ 2-3 เซนติเมตร
1: อุ้ยไม่ใหญ่นะเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะ
0: ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนนะครับระคายเคืองผิวหนังหรือผื่นแดงนะครับเมื่อสัมผัสและก็ในบางกรณีอาจมีอาการรุนแรงร่วมด้วย
1: ก็คนที่เขาแพ้แหละ
0: โดยเฉพาะในผู้ที่มีอาการแพ
1: ้
0: หรือมีความไวต่อพิษนะครับแล้วก็ทางนี้นะครับได้ประสานให้หน่วยงานในพื้นที่นะครับดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการพร้อมแนะนำนะครับงดทำกิจกรรมทางน้ำบริเวณดังกล่าวนะครับรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวัง แล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสแมงกะพรุนโดยตรงนะครับโดยขอให้เฝ้าระวังการพบแมงกะพรุนหัวขวดนะครับอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูมรสุมนี้นะครับ
1: มันก็ยาวอยู่นะมันหลายเดือนนะคะ
0: สภาพคลื่นลมและก็แสกระแสน้ำอาจพัดพาแมงกะพรุนเข้ามาเกยตื้นตามแนวชายหาดนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับแมงกะพรุนหัวขวดนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีแมงกะพรุนเข้ามาเยอะนะครับ
1: ค่ะมีหลายแมงอยู่เนาะมีหลายชื่อไม่ใช่หลายแมงแมงกะพรุนเดียวนี่แหละแต่มีหลายชื่อไม่ว่าจะเป็นแมงกะพรุนอะไรนะโปรตุเกสใช่ไหมแมงกะพรุนกล่อง
0: อันนี้อีกแมงกะพรุนนึงนะครับ
1: สีฟ้าๆมันก่อนตัวอะไรล่ะ
0: มันก็มีแมงกะพรุนที่แมงกะพรุนหมวกโปรตุเกส
1: หมวกโปรตุเกส
0: ที่หาดกะลนนะครับ
1: กะตะกะลนใช
0: ่
1: แมงกะพรุนไฟ
0: บริเวณชายหาดกะตะกะลนกะตะน้อยนะครับกะลนนะครับแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสนะครับหรือว่าแมงกะพรุนเรือใบเรือลบนะครับโปรตุเกส
1: แม่เรียกซะเล็กเลย
0: เป็นสัตว์ทะเลที่มีพิษร้ายนะครับที่มักจะถูกกระแสน้ำแล้วก็พัดเคยตื้นตามชายหาด
1: ก็คือ
0: เด
1: ี๋
0: ยวเราจะมี
1: รูปประกอบใช่ไหมคะแล้วก็จะพูดง่ายๆว่าช่วงมรสุมเนี่ยจะมีแมงกะพรุนเข้ามาเยอะถูกป
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่แล้วก็เคยมีอะไรนะบลูดราก้อนปีที่แล้วเนาะบลูดราก้อนก็มาแต่ครั้งนี้ยังไม่มีค่ะบลูดราก้อนเนาะมีเรือรบโปรตุเกสเนาะหมวกทุกหมวกกับเรือรบนี่เรียก
0: กัน
1: ตัวเดียวกันไหม
0: ได้ตัวเดียวกันคือลักษณะเด่นมีถุงลมสีฟ้าม่วงหรือชมพูใสนะครับลอยอยู่บนผิวน้ำคล้ายเรือใบนะครับใต้ถุงลมมีหนวดสีน้ำเงินยาวนะครับได้ถึง 10-30 เมตรนะครับซึ่งมีเข็มพิษนะครับจำนวนนับล้านเซลเลยทีเดียวนะครับพิษรุนแรงเมื่อสัมผัสจะทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็พิษอาจทำลายระบบประสาทและหัวใจนะครับ
1: ตายได้นะคะเนี่ยพูดกันตรงๆ
0: หากแพ้รุนแรงอาจจะไม่เสียชีวิตได้นะ
1: นั่นแหละเสียชีวิตได้เลยค่ะตัวนี
0: ้นะอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ประกอบการนะครับที่อยู่ดิมทะเล
1: ก
0: ็
1: คือเราก็ดูยากเหมือนกันนะแมงกะพรุนมันตัวใสๆใช่ไหมคะพออยู่ในน้ำแล้วมันสีมันกลมกลืนกับน้ำทะเลมากเลยเพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารนี่ค่ะคือตัวหนึ่งเลยเนาะที่จะบอกกัน
0: คอยระมัดระวังนะครับอย่าไปสัมผัสมันนะครับ
1: ใช่แต่จะให้ตรงๆอ่ะได้พอจะบอกได้ว่าไม่สัมผัสแต่ว่าสมมติว่าบางคนลงไปในน้ำไง
0: ใช่ครับ
1: แล้วเราไม่เห็นมันแล้วหนวดยาว10-30เลยเลย
0: อุ้ยอันตรายนะ
1: ยาวมากเลยค่ะคุณผู้ฟังโอ้น่ากลัว
0: อันนั้นน่ากลัวเพราะช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมด้วยนะครับ
1: ช่วงมรสุม
0: นักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนทั่วไปที่ไปเที่ยวทะเลต้องคอยระมัดระวังนะครับ
1: แต่ว่าเขาบอกว่ามีวิธีแก้ด้วยเนาะแต่ยังไงเราก็หาเป็นเกร็ดความรู้มาให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ฟังว่าถ้าโดนแมงกะพรุนโดนพิษแมงกะพรุนแล้วทำยังไงอะไรยังไงเนาะ
0: อันนี้ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับแมงกะพรุนซึ่งช่วงน
1: ี
0: ้มาเยอะมาก
1: มรสุมนี้ละค่ะก็คือเรื่องคำว่ามรสุมนี่มันคืออะไรเป็นยังไงก็คือช่วงนี้อยากจะบอกว่ามรสุมเข้าแล้วธรรมชาติอนามันกำลังส่งสัญญาณอะไรถึงเรานะมันเป็นยังไงแล้วก็ช่วงนี้จนถึงประมาณเดือนตุลาแหละที่เป็นช่วงมรสุมของเราจริงๆอย่างศัพท์รุ่นใหม่นี่เขาเรียกว่ากรีนซีซันเนาะเขาไม่ได้เรียกโลซีซันแล้วเนาะมันไม่โลแล้วล่ะมันมีต้องนักท่องเที่ยวมาเพียงแต่ว่าเรียกแบบสวยงามเพราะว่ากรีนยังไงคือฝนตกพอฝนตกต้นไม้เขียวไงต้นไม้ออกมาเป็นสีเขียวก็เลยกรีนซีซันอยากได้ภาษาอังกฤษให้ไปกลุ่มหนึ่งสีสร้างกรีนซีซันแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะคุณวิญญูก็คือฝนแรกของฤดูกาลก็ผ่านก็มาหลายวันแล้วเนาะหลายคนก็อาจบอกว่านี่เป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านของฤดูกาลเอาล่ะจากฤดูแล้งมาสู่ฤดูฝนมาสั่นทีนี้สำหรับธรรมชาติแล้วอะค่ะคุณโยมันมรสุมไม่ใช่แค่ฝนตกนะมรสุมคือสัญญาณ
0: อะไรครับ
1: สัญญาณที่ทะเลกำลังบอกเราสัญญาณที่ป่าชายเลนกำลังส่งมาถึงเราสัญญาณที่สัตว์ทะเลกำลังพยายามสื่อสารกับมนุษย
0: ์
1: ฟังแล้วเป็นนามธรรมใช่ปะคำถามสำคัญล่ะคือว่าเราได้ยินบ
0: ่ได้ยิน
1: เราได้ยินหรือไม
0: ่
1: เตือนได้ยินไหม
0: ได้ยิน
1: และถ้าได้ยินเราจะตอบสนองกับคำถามเหล่านั้นยังไง
0: ครับ
1: นี่คือเรื่องราวๆที่ว่ามาคุยกันเสริมๆนิดหน่อยในวันนี้นะคะว่ามรสุมมาแล้วธรรมชาติอันดามันกำลังส่งสัญญาณอะไรถึงเรามันก็เนาะเดี๋ยวแหมแป๊บเดียวนี่เบรกแล้ว
0: ใช่เราเบรกกันสักพักนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่
1: เบรกกันนิดนึงเดี๋ยวมาฟังกับ ช่วงต่อไปของรายการ
0: ครับ

0: ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการส่องธรรมชาติอันดามันค่ะคุณวินโยทีนี้ต่อด้วยอะไรนะคะเมื่อกี้ยังทิ้งท้ายไว้ว่า
1: เกี่ยวกับอะไรมรสุม
0: ค่ะมรสุมคืออะไรคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชม
1: ครับ
0: และทำไมอันดามันถึงเปลี่ยนไปทุกปีเลย
1: ใช่
0: มรสุมลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะเริ่มพัดเข้าสู่ทะเลอันดามันก็ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมค่ะ
1: ครับ
0: ลมเหล่านี้ล่ะค่ะจะนำความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่ประเทศไทยนะคะก่อให้เกิดฝนตกหนักคลื่นลมแรงนะคะค่ะกระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางนะคะซึ่งชาวประมงพื้นบ้านสามารถคาดการได้นะเขาก็จะมีคือความเขาเรียกความเคยชินทำให้เกิดความเชี่ยวชาญโชคชนช่ำชอง แล้วก็แม่นยำนะคะเขาจะดูทิศทางลมนั่นเองค่ะแต่ปัจจุบันหลายคนเริ่มสังเกตว่าฝนเริ่มตกไม่ตรงฤดูกาลแล้วนะเกิดพายุบ่อยขึ้นคลื่นสูงกว่าที่นักวิทยาศาสตร์เคยเขาเรียกถึงเหล่านี้ว่าความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศนั่นเองค่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นสัญญาณแรกที่ธรรมชาติกำลังส่งถึงเราพูดง่ายๆว่าเราต้องฟังการพยากรณ์อากาศยังโดยเฉพาะชาวเรือนะคะชาวเรือเล็กงดออกจากฝั่งเพราะฉะนั้นถ้าออกไปเจออะไรคะเจอลาก ถ้าลากทันถ้าลากไม่ทันก็จมพูดกันหยาบ
1: ๆ
0: ลมจมลมพาจม
1: ลมพาจม
0: นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงค่ะรักษาทรัพย์สินรักษาชีวิตไว้ก่อนเพราะว่าพูดง่ายๆว่าออกไปช่วงลมแรงบางทีการหาปลาหาปูมันก็ลำบากหรือว่าเรือทัวร์แล้วการเอาเรือทำทัวร์ถ้ายิ่งโดยเฉพาะมีผู้โดยสารบนเรือด้วยอันตรายเนาะ
1: ครับ
0: เรือเพราะฉะนั้นเรือเล็กงดออกจากฝั่งก็ต้องงดจริงๆค่ะต้องฟังทั้งนี้ทั้งนั้นต้องฟังของการอะไรนะเพื่อนชาวเรือทั้งหลายนะคะแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยานั่นเองค่ะ
1: ครับ
0: ทีนี้คลื่นสูงฝนหนักน้ำท่วมก็เป็นสัญญาณเตือนจากภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปในคุณผู้ฟังคุณผู้ชม
1: ครับ
0: ก็ช่วงที่ผ่านมานี่มันก็หลายจังหวัดเนาะบางทีพอเริ่มตกปั๊บไม่ต้องข้ามคืนหรอก 2-3 ชั่วโมงติดอ่ะเนาะรอระบายกันเป็นแถว
1: ใช่ครับ
0: รอระบาย
1: เราก็เยอะ
0: รอระบายนี่เราพอรับได้นะแต่พอมันมีเรื่องดินสไลด์ด้วยอะไรด้วยไอ้ขี้โคลนเนาะมันอันตรายแล้วล่ะมันต้องเฝ้าระวังหลายๆอย่างทีนี้เราก็มาดูกันว่าเอ๊ะอะไรคือสิ่งที่ผ่านมาทำให้มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งสาเหตุแต่โดยเฉพาะเรื่องของน้ำฝนตกหนักแล้วดินสไลด์นี่มันก็เรื่องจากฝีมือมนุษย
1: ์
0: ฝีมือคนนี่แหละค่ะ
1: สำคัญมากเลย
0: ใช่แมคโครจึกกึ่งจึกกึ่งจึกกึ่งแป๊บเดียวจึกกึ่งแป๊บเดียวปรากฏว่าดินไล่มาเฉยเลย
1: ใช่ครับ
0: ต้นไม้ต้น3 4 5คมโอบเนี่ยพอชุกขึง
1: แบบยิ่งฝนตกติดต่อกันหลายวันนี้อันตรายมากต้องเฝ้าระวัง
0: เยอะนอนหมาหลับไหมนอนหมาหลับไหมและแล้วก็เวลาลมแรงเนี่ยค่ะหม้อแปลงมักระเบิดเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เรียกหม้อแปลงระเบิดจริงๆแล้วคืออะไรคะ
1: กิ่งไม
0: ้ฟิวมันหลุดลงมาใช่ไหมเราก็ต้องก็สงสารเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ถ้าฟังอยู่เราก็เห็นใจท่านนะเวลาไฟดับมันชาวบ้านก็อยู่ไม่ได้เราก็โทรกันตอนฝนตกกันนะเพราะฉะนั้นรับสายพี่บ่อยนะเพราะว่าพี่ก็เนาะก็ทำแทนชาวบ้านก็ไปเวลาเราอยู่ในช่วงภาวะของการต้องช่วยเหลือกันนะเนาะโอเคทีนี้ลองดูที่คุณวิโยว่าช่วงฝนตกนี่มันมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่มากับฝนบ้างเนาะ
1: ใช่ครับก็มี5โรคนะครับเกี่ยวกับ
0: อันนี้ตัวอย่างใช่ไหม
1: ใช่เกี่ยวกับหน้าฝนนะครับที่มากับช่วงหน้าฝนนี้ก็1ไข้หวัดนะครับ
0: โอเค
1: แล้วก็2โรคไข้เลือดออกนะครับ3โรคท้องร่วง4โรคฉี่หนูแล้วก็5นะครับโรคน้ำกัดเท้า
0: โรคฉี่หนูมากับหนูโรค
1: จ้าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับซึ่งไข้หวัดใหญ่นะครับเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับพบบ่อยในช่วงเปลี่ยนฤดูและก็หน้าฝนนะครับแล้วก็อาการนะครับซึ่งอาการนี้ก็มีน้ำมูกนะครับไอจามเจ็บคอนะครับมีไข้แล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวนะครับการป้องกันนะครับการป้องกันล้างมือบ่อยๆนะครับสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่นะครับ
0: บางคนก็ฉีดวัคซีนแล้วนี
1: ่ใช่แต่แล้วถ้าอาจจะไข้หวัด
0: ธรรมดา
1: ครับแรงๆ
0: จริงนี
1: ้รู้ว่าไข้หวัดใหญ่เราต้องไปพบแพทย์
0: เวลาเขาประชาสัมพันธ์ให้ไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถ้ายังไงแล้วเนี่ยอย่าได้เลี่ยงอย่าได้เลื่อนผ่านนะคะบางทีบางที่อ่ะเขาฉีดให้ฟรีเนาะ
1: ใช่
0: ก็ฉีดให้ฟรีแต่บางที่ต้องจ่ายตังค์เน
1: า
0: ะ
1: ฉีดให้ฟรีตั้งแต่ผู้สูงอายุ
0: หลายกลุ่มเน
1: า
0: ะแต่บางที
1: ่ผู้
0: ก็เรื่องอะไรนะโรงพยาบาล
1: บางอะไรพวกน
0: ี้ใช่แต่ว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ในตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปถามสอบถามได้ที่โรงพยาบาลของรัฐนะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนนี่อาจจะต้องมีการจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้นะคะตรงนั้น
1: ครับแล้วก็สองนะครับไข้เลือดออกนะครับเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับตัว
0: ไวรัสแดง
1: นะครับเกิดจากอะไรครับ
0: ยุงลาย
1: ยุงลาย
0: ยุงลายน้ำไข้เลือดออกยุงก้นป่องน้ำไข้มาลาเรียท่องมาตอนปฐมเราเรียนมา
1: อาการก็มีไข้สูงนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวนะครับแล้วก็มีจุดแดงตามผิวหนัง
0: มันมีเลือดจุ่ม
1: ๆแล้วก็เบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็การป้องกันนะครับเรากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
0: ก็ใส่ทรายอะเบดในคุณวิญโยที่เขาแจก
1: อ
0: ะ
1: แล้วก็ทายากันยุงนอนในมุ้งหรือว่าเราอย่าไป
0: เวลาปาร์ตี้มันต้องทายากันยุงแหละไอ้ที่ช็อตบางทีมันช็อตติดบ้างไม่ติดบ้างดิฉันก็โมโหกับไอ้ที่แปะช็อตเรายุงไม่ตายนี่มุ้ง
1: ช่วงนี้ก็ยุงเยอะนะถ้าว่าฝนตกนะ
0: มันมีหลายยุงมันมีอันนี้ยุงลายใช่ไหมฮะแต่ว่ายุงลำคลานเขามีนะ
1: ใช่ครับ
0: ยุงที่มันกัดอ่ะมันตัวแดงๆอ่ะหลายยุงแต่ว่า
1: แล้วก็โรคที่3นะครับโรคเกี่ยวกับโรคท้องร่วงนะครับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับไวรัสหรือว่าพยาธิปนเปื้อนในอาหารหรือว่าน้ำนะครับซึ่งอาการก็ถ่ายเลวถ่ายบ่อยนะครับปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนอาจมีไข้แล้วก็อ่อนเพลียนะครับแล้วก็การป้องกันนะครับกินอาหารสุก
0: แน่นอน
1: นะกินสุกๆดิบๆนะครับปรุงสุกแล้วก็สะอาดนะครับดื่มน้ำสะอาด
0: ใช่
1: แล้วก็ล้างมือบ่อยนะครับกินอาหารและก็หลังเข้าห้องน้ำเราต้อง
0: ล้างมือก่อนกินอาหารหลังกินอาหารตอนเข้าห้องน้ำล้างให้หมดล้างบ่อยๆดีอยู่
1: ล้างบ่อยๆนะครับอันนี้ก็อาการท้องร่วงนะครับโรคที่4โรคฉี่หนูครับ
0: ฉี่เธอฉี่ไม่ใช่หนูที่แต่พูดแทนตัวเองว่าหนูนะ
1: หน
0: ู
1: เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งนำเชื้อมาจากตัวหนูนะคร
0: ับ ลิปโตสไปโรซิสใช
1: ่
0: ไหม
1: ลิ
0: ปโตสไปร่า
1: โปรานะครับติดต่อจากน้ำหรือดินนะครับที่ปนเปื้อน
0: พูดเรื่องหนูนี่กลัว
1: ปัสสาวะหนูนะคร
0: ับ ใช่ค่ะหนูบ้านหนูนะหนูบ้านหนูบ้านตัวโตๆหนูตลาดเนี้ยนะ
1: ใช่
0: อ
1: ุ้
0: ยเรากลัว
1: ตัวนี้อันตรายนะครับเราถ้าเราสัมผัสแล้วเราก็ต้องล้างมือให้บ่อยๆนะครับอาการมันก็มีไข้สูงนะครับปวดศีรษะปวดเมื่อยตัวนะครับปวดกล้ามเนื้อน่องแล้วก็หลังตาแดงตัวเหลือง
0: อู้
1: ตัวเหลืองด้วยนะครับแล้วก็อาการรุนแรงถึงไตวายเลยนะครับอย่างนี้อันตรายมากเลยนะครับครับแล้วก็การป้องกันนะครับหลีกเลี่ยงการลุยน้ำท่วมขังนะครับอันนี้สวมรองเท้าบูทนะครับถ้าเราลุยน้ำนะครับทำความสะอาดบ้านแล้วก็กำจัดหนู
0: ไอ้นี่สำคัญมากสำคัญไอ้หนูท่อน้ำไอ้พวกนี้หนูท่อน้ำด้วยเวลาน้ำท่วม
1: มันก็หนีมามันหนีน้ำมานะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเกี่ยวกับโรคฉี่หนูนะครับถ้าเราสัมผัสน้ำหรือสัมผัสดินเราต้องล้างเท้าหรือว่า
0: ล้างด้วยสบู่เลยนะ
1: ล้างสบู่ให้สะอาดนะครับโรคที่ห้านะครับโรคน้ำกัดเท้านะครับเกิดจากเชื้อราเมื่อเท้าเราก็เรียกว่าอับชื้นเป็นเวลานาน
0: ใช่ค่ะโดนน้ำมาแล้วไม่ล้างทันทีทันใด
1: ใช่มันอับชื้นแล้วทำให้เกิดอาการคันแดงลอกนะครับมีน้ำเหลืองหรือตุ่มพองแล้วก็มีกลิ่นหม่นด้วยนะครับอันนี้ก็สำคัญ
0: เป็นเชื้อรา
1: เป็นเชื้อรานะครับการป้องกันก็คือเช็ดเท้าให้แห้งอยู่เสมอนะครับถ้าเราเท้าเปียกเท้าอะไรนะครับอย่าให้มันชื้นนะครับใส่รองเท้าไม่อับชื้นนะครับ
0: ช่วงฤดูฝนหลีกเลี่ยงมากยากมาก
1: ไม่ใช้ของส่วนรวมกับผู้อื่นนะครับ
0: ไม่สวมรองเท้
1: ามันติดได้นะครับอันนี้ก็โรคเกี่ยวกับที่มากับหน้าฝนช่วงนี้นะครับต้องคอยระมัดระวังด้วยไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกโรคท้องร่วงแล้วก็โรคฉี่หนูแล้วก็โรคน้ำกัดเท้านะครับ อันนี้ก็ขอฝากไปด้วยนะครับ
0: มาถึงช่วงท้ายละมีข่าวประชาสัมพันธ์อื่นใดไหมคุณบุญอยู่วันนี้ทราบว่ามีกิจกรรมอะไรนะคะ
1: กิจกรรมอะไรครับ
0: ของทางอบจด้วยรู้สึกว่าไปวิ่งกันใช
1: ่
0: ไหมวิ่งเพื่อสุขภาพที่เขื่อนบางวาดอันนี้แฟนคลับส่งมาเมื่อสักครู่ว่าถามมาว่าไปวิ่งไหมนะคะคุณไอแล้วไม่รู้เป็นโรคอะไรไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: ดื่มน้ำทีนี้อาจจะฝนตกคนผู้ที่ไปวิ่งนะคะก็เตรียมรองเท้าที่มีดอกแล้วกันนะคะพูดง่ายๆว่ารองเท้ารื่นๆอย่าสวมไปเนาะนี่ด้วยความปรารถนาดีเดี๋ยวเราถ้าทันเราก็ไปเนาะ
1: ครับ
0: ทีนี้เรื่องของอะไรข่าวประชาสัมพันธ์ของคนที่รักกอล์ฟ
1: ใช่คร
0: ับก็ไม่ใช่ชื่อคนนะกอล์ฟที่เป็นกีฬานะคะลองดูค่ะโครงการอะไรบ้างคะ
1: เกี่ยวกับโครงการสิ่งแวดล้อมนะครับ
0: ประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนเลยค่ะอันนี้เรื่องของโครงการสิ่งแวดล้อม Green Charity Golf 2026นะคะก็คือเหมือนพูดทับศัพท์ไปเลยอ
1: ัน
0: นี้จะจัดขึ้นเดือนหน้าค่ะวันที่26มิถุนายน2569นะคะ
1: ครับ
0: สนามกอล์ฟทหารบกสนามที่1ค่ะก็ถ้าใครที่สมัครเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่ามีสมัครยังไงนะคะค่าสมัครค่ะ VIP เล่นเป็นทีมเลยนะคะ VIP ทีมละ 50,000 บาทค่ะธรรมดาทีมละ 30,000 บาทนะคะก็ไปเลือกไปลงในใบสมัครได้นะคะว่าสมัครกันยังไงหรือว่าจะชำระค่าสมัครเป็นเงินสดก็ได้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: หรือว่าจะโอนเข้าบัญชีธนาคารออมสินก็ได้ค่ะเดี๋ยวอันนี้เราจะไปแปะไว้หน้าไว้ใต้เพจของรายการก็ได้เนาะเลขที่บัญชี02-015-414-5807นะคะชื่อบัญชีว่ามูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันค่ะสำหรับผู้ที่รักกอล์ฟนะคะ
1: วัตถุประสงค
0: ์ใช่ค่ะมีวัตถุประสงค์นะคะ1เพื่อจะหารายได้สนับสนุนโครงการสิ่งแวดล้อม Green Charity Golf 2026นะคะ2เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนค่ะแก่นักเรียนและนักศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมนะคะ3เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนั่นเองค่ะนะคะก็ก็บอกว่าถ้ามีการตัดสินยังไงเอาล่ะใช้ในการแข่งขันอันนี้สำหรับแฟนกอล์ฟโดยเฉพาะนะคะ
1: ครับ
0: ใช้ในการแข่งขันแบบ stroke play ค่ะคิดคะแนนด้วยระบบ36 system นะคะระบุแต้มต่อแต่ละไฟล์เลย2ตัดสินของคณะกรรมการการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุดแล้วค่ะหากมีข้อโต้แย้งทางผู้แข่งขันก็จะต้องแจ้งทางคณะกรรมการอย่างน้อย15นาทีก่อนประกาศผลการแข่งขันนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนกฎของการแข่งขันก็จะใช้ระเบียบของ local rule ของทางสนามแข่งขันเองนะคะอันที่4ในกรณีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการแข่งขันทางสนามขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการแข่งขันโดยพิจารณาตัดสินจากสภาพของสนามแข่งขันนะคะติดต่ออย่างไรก็ติดต่อคุณสำราญซึ่งเป็นเลขานุการเลขาธิการของ
1: ม
0: ูลนิธิได้เลยนะคะ083ค่ะ192-9996นะคะหรือแล้วก็ท่านเองก็เป็นผู้อำนวยการจัดการแข่งขันรอบนี้นะคะแล้วก็ฝ่ายจัดหารายได้ค่ะคุณรุทธนะคะ099ค่ะ141-4869นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณพันนีค่ะเลขานะคะ0619954292นะคะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ไหนนะคะ
1: ครับ
0: ที่นี่เลยค่ะ golfgolf. หรือว่า .anrcf.com นะคะหรือ www.anrcf.com นั่นเองค่ะไปดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมเลยนะคะแข่งกันเดือนหน้านะคะ
1: วันที่เท่าไหร่ครับ
0: วันที่26มิถุนายนค่ะวันแข่งแต่ต้องสมัครก่อนนะคะเนาะรายละเอียดคร่าวๆเหรอคะก็เอาเป็นว่าในวันที่26ก็ 9:30 นลงทะเบียนสกอร์การ์ดนะคะพร้อมรับประทานอาหารกลางวันเลยรับต้อนรับกันก็คือมีอาหารกลางวันรับต้อนรับก่อนเริ่มการแข่งขันนะคะก็จะเริ่มจริงๆประมาณเที่ยงนะคะประมาณ12:18 นก็งานเลี้ยงรับรองอีกนะคะ19:00 นประกาศผลและมอบรางวัล
1: ครับอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์
0: ใช่ค่ะจากมูลนิธินี่เองนะคะอย่างอื่นมีอะไรไหมคะคุณมินโย
1: ครับ
0: ก็อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ว่าพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญนะคะ
1: วัน
0: ต้นไม้แห่งชาติไง
1: ใช่ครับ
0: วันต้นไม้แห่งชาติทำไมอยู่ๆก็เป็นวันต้นไม้แห่งชาติเนาะคุณมีทราบไหม จริงๆแล้วคุณคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันวิสาขบูชาเป็นวันต้นไม้แห่งชาตินะคะเริ่มมานานแล้วจ้ะเริ่มมาตั้งแต่2528เป็นต้นมาตอนนั้นคุณอายุเท่าไหร่เน
1: า
0: ะ18เราไม่คุยเนาะเรื่องอายุเราจัวเรากลัวเรื่องอายุวัตถุประสงค์ที่ทำที่จัดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันต้นไม้แห่งชาติก็คือเพื่อสร้างจิตสำนึกนะคะให้ประชาชนเห็นความสำคัญของต้นไม้นะคะเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนค่ะ
1: ร
0: ักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลายๆหน่วยงานหลายๆโครงการก็ทำกันนะคะนี่ก็ฝากไว้วันพรุ่งนี้นี่เองค่ะนะคะถ้าหน่วยงานไหนองค์กรไหนที่จะให้ประชาสัมพันธ์ว่ามีกิจกรรมอะไรก็ส่งมาได้นะคะในเพจของสวทภูเก็ตรีดิโอรายการส่งธรรมชาติอันดามันไปฝากไว้ในนั้นได้เลยนะคะพรุ่งนี้เราจะบอกให้
1: เรา
0: พรุ่งนี้ค่ะวันนี้มันจะหมดรายการแล้วนะคะคุณวินยูค่ะยังไงคนที่เตรียมตัวไปวิ่งเตรียมตัวได้นะคะเดี๋ยวจะปักตะไคร้ให้ฝนหยุดเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณใครกันบ้างนะคะขอบคุณนี้เลยค่ะประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะคะพลเอกยศนันท์ไรเจริญนะคะท่านเลขาธิการคุณ
1: สำราญสินทองนะครับแล้วก็ขอขอบคุณกรมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและก็ชายฝั่งนะครับ
0: หน่วยงานอื่นด้วยนะคะนี่ฝ่ายเทคนิคของรายการควบคุมอยู่ควบคุมเสียงแต่เขาไม่เปิดเราไม่ได้ออนแอร์
1: ใช
0: ่ขอบคุณคุณธีรพลเดโชชัยสกุลค่ะ
1: แล้วก็ขอขอบคุณพอ.ดัชนีสัจจะบุญทวีนะครับ
0: นี่รวมถึงคุณนวพันธ์พรายพันธ์ที่ช่วยออแกนไนซ์ต่างๆทางรายการต่างๆรายละเอียดต่างๆนะคะเราได้รับความกรุณาจากทุกท่าน
1: แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
0: แน่นอนค่ะฟังเราด้วยนะคะได้โปรดอย่าเลื่อนคลื่นก่อนเพราะเราน่ารักอยากเห็นเราน่ารักขนาดไหนไปดูในเพจได้นะคะสวทภูเก็ตเรดิโอพบกันใหม่ในวันต่อไปค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพในช่วงฤดูฝนกันนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับผม
2: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใส

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบโรงงานลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
8: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบโรงงานลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีจะดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุด
9: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษหรือคพ.ร่วมกับจังหวัดสระบุรีตรวจค้นหาต้นตอการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารจังหวัดสระบุรีหลังพบปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นเพื่อเก็บหลักฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมพิสูจน์หาผู้กระทำผิดตัวจริงและดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำทั้ง3สายได้แก่คลองเกตคลองหนองน้ำเขียวและห้วยตะเข้รวม6จุดพบจากลักษณะทางกายภาพของน้ำมีสีดำคล้ำมีกลิ่นเหม็นฉุนลักษณะคล้ายกลิ่นสารเคมีทุกจุดจึงวิเคราะห์หาค่าสารอินทรีย์ระเหยโดยวิธีการประเมินภาคสนามเบื้องต้นพบค่าสารอินทรีย์ระเหยทั้ง6จุดมีค่าอยู่ระหว่าง 2.5 ถึง26ส่วนในล้านส่วนและตรวจพบค่าการนำไฟฟ้าสูงบริเวณช่วงต้นน้ำที่เป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งแสดงถึงการปนเปื้อนของสารละลายในน้ำสำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำในแต่ละจุดจะตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ23พารามิเตอร์แบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่มโลหะหนักกลุ่มสารที่ละลายในน้ำและกลุ่มสารอินทรีย์ซึ่งจะทราบผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการใน7วันปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
2: ผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนติดตามภารกิจปราบปรามยาเสพติดเสริมความมั่นคงแนวชายแดนพร้อมเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่และการฝึกอบรมจิตอาสา
10: พลเอกพนาคราวปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงลงพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังชายแดนและหน่วยทหารในพื้นที่ติดตามมาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่เพื่อดูแลสวัสดิการกำลังพลและตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภาค2 ดยวันนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้รับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค2รุ่นที่6ประจำปี2569ณศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค2ค่ายกฤษศรีวรามณฑลทหารบกที่29อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโดยเน้นการฝึกทักษะความรู้เชิงทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติรวมทั้งการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปขับเคลื่อนงานจิตอาสาและช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาครอบคลุม9ประเด็นสำคัญด้านความมั่นคงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที
0: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลประจำวันที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลผ่านกลไกทีมจังหวัดครอบคลุม9ประเด็นสำคัญโดยมีพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจังหวัดได้เร่งขับเคลื่อนงานในฐานะพื้นที่นำร่องเน้นย้ำการดำเนินงานอย่างเข้มข้นครอบคลุมทั้ง13อำเภอโดยเฉพาะอำเภอขนาดใหญ่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกำชับเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดและดำเนินการเอ็กซเรย์ทุกหมู่บ้านชุมชนขณะเดียวกันพื้นที่แนวชายแดนให้เพิ่มมาตรการคุมเข้มป้องกันปัญหายาเสพติดการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีและภัยแทรกซ้อนทุกรูปแบบจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นครอบคลุม9ประเด็นสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
12: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วเร่แบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
14: ่หายลูกเอ้อบ้านเราผักตายนี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตะ
13: ป้าครับปอพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไพน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนปอพ่อ1784ครับป้า
14: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะ
15: มีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความ

0: นัดมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวายจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: หนูเป็นเข้าบ่อยไร
2: ไม่ที่นี่แต่ว่าวันเสาร์ที่30เนียนไว้บ้าไปข้ามาเลยหัวชนแล
1: ไอ้ไรครับกรมประชาสัมพันธ์โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5จัดฟรีคอนเสิร์ตดนตรีซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์แดนใต้วันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้พบกับวงพัทลุงแก้มเดอะสตาร์รัชนกศรีโลพันธ์โกไข่วง ATK การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์โอท็อปเข้างานได้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปที่ตลาดถนนคนเดินสะพานนฤทธิ์สุราษฎร์ธานี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026วันสุดท้ายคึกคักได้รับการตอบรับจากทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคสะท้อนศักยภาพของไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: การจัดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026วันสุดท้ายคึกคักผู้ประกอบการชี้ถือเป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจขณะที่ผู้บริโภคประทับใจคุณภาพสินค้าที่หลากหลายและคุ้มค่า
7: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ที่จัดขึ้นณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนผู้ประกอบการและนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่างานนี้เป็นเวทีสำคัญในการสร้างการรับรู้แบรนด์ขยายโอกาสทางการตลาดและพบปะผู้ค้ารายใหม่จากทั่วโลกช่วยต่อยอดการส่งออกสินค้าไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายบริษัทใช้โอกาสนี้เปิดตัวสินค้าและนวัตกรรมอาหารใหม่เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรงพร้อมยืนยันเตรียมเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องในปีต่อไปด้านประชาชนที่เข้าชมงานระบุว่าไทเฟกยังคงเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีความหลากหลายได้ทดลองชิมสินค้าใหม่และสัมผัสนวัตกรรมที่หาได้ยากในท้องตลาดอย่างไรก็ตามผู้เข้าชมจำนวนมากเห็นว่าการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเพียง1วันยังไม่เพียงพอเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากและเกิดความแออัดจึงอยากให้เพิ่มวันเข้าชมในอนาคตชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ขับเคลื่อนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร
8: นางสาวปิยรัตน์ติยะภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารครั้งที่3ปีงบประมาณ2569ณวัดราชคีรีวิเศษเพื่อให้บริการด้านวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลพร้อมแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยมีกิจกรรมการให้บริการอาทิการทำหมันสุนัขและแมวการสนับสนุนปัจจัยการผลิตการรับคำขอการออกโฉนดเพื่อการเกษตร และการให้บริการจาก11คลินิกด้านการเกษตรโดยนางสาวปิยรัตน์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะบูรณาการความร่วมมือร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนในภาคการเกษตรชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลกำชับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเร่งส่งนมโรงเรียนให้กับพื้นที่ที่ตกค้างยืนยันเด็กจะได้ดื่มนมครบทุกพื้นที่ภายในสัปดาห์หน้า
9: ร้อยเอกหญิงพัดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกระแสข่าวเรื่องการจัดส่งนมโรงเรียนล่าช้าในบางพื้นที่หลังเปิดภาคเรียนใหม่ว่ารัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามความคืบหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับคำชี้แจงว่าการจัดสรรสิทธิโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนในภาพรวมนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่จัดสรรสิทธิล่าช้าคือพื้นที่1จังหวัดสระบุรีเพิ่งจัดสรรสิทธิเสร็จเมื่อวานนี้สาเหตุที่ยังมีบางโรงเรียนไม่ได้รับนมโรงเรียนเนื่องจากยังรอการจัดสรรสิทธิ์เพิ่มเติมเพราะยังไม่มีคู่สัญญาซึ่งในประเด็นนี้คณะกรรมการได้มีมติให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออคส.เข้าไปจัดส่งนมให้แก่โรงเรียนทุกแห่งก่อนเป็นการชั่วคราวในช่วง20วันแรกเพื่อรับประกันว่าเด็กนักเรียนจะมีนมดื่มอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดช่วงส่วนกรณีที่หน่วยจัดซื้อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.บางแห่งยังไม่ได้จัดทำสัญญาและกำลังรอตัวเลขนักเรียนย้ายเข้าออกให้ชัดเจนก่อนนั้นเรื่องนี้ได้แจ้งให้อสค.ประสานงานร่วมกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายย่อยเพื่อจัดส่งนมให้แก่นักเรียนไปก่อนล่วงหน้าแล้วแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการปรับปรุงยอดจำนวนนักเรียนก็ตามคาดว่าจะสามารถจัดส่งนมโรงเรียนได้ครบถ้วนทุกเขตพื้นที่ภายในสัปดาห์หน้าผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ไทยคุ้มครองคุณ
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ินเข้าหม่อยได
1: ้ไม่ที่นี่แต่ว่าวันเสาร์ที่30เนียนไว้บ้าไปข้ามาเลยหัวชนแล
0: ไอ้ไรครับ
2: กรมประชาสัมพันธ์โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5จัดฟรีคอนเสิร์ตดนตรีซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์แดนใต้วันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้พบกับวงพัทลุงแก้มเดอะสตาร์รัชนกศรีโลพันธ์โกไข่วง ATK การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์โอท็อปเข้างานได้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปที่ตลาดถนนคนเดินสะพานนฤทธิ์สุราษฎร์ธานี

0: ีวิตจะสดใสกินอยู่ถูกอนามัยโรคภัยไม่เบียดเบียน
1: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
2: สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอราย

ที่30พฤษภาคม2569ค่ะก็เป็นสิ้นเดือนกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังอยู่กันกับน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดค่ะเช่นเคยเลยในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตค่ะบ่ายวันเสาร์แบบนี้ค่ะวันนี้ท่านใดกำลังขับรถอยู่บ้างคะก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการขับนะคะหรือว่าท่านใดกำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่บ้างนะคะบรรยากาศแบบนี้ก็ระมัดระวังค่ะน้ำอยากจะขอชวนคุณผู้ฟังค่ะที่ไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่บ้านก็เปิดคลื่นวิทยุค่ะ FM 96.75 ค่ะมานั่งพักใจค่ะพักความวุ่นวายแล้วก็มาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารรอบตัวไปด้วยกันแบบสบายๆแต่ยังได้สาระค่ะมีความเคลื่อนไหวแล้วก็มุมความคิดดีๆที่จะกลับไปเติมพลังให้คุณผู้ฟังทุกท่านของน้ำด้วยนะคะรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ค่ะไม่ได้อยากให้ทุกท่านเนี่ยทราบแค่ว่าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่อยากให้ทุกท่านค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักเนี่ยได้ทั้งทันข่าวทันชีวิตแล้วก็มีความคิดดีๆติดไม้ติดมือกลับไปใช้ในทุกวันด้วยค่ะเปิดช่วงแรกของวันนี้นะคะน้ำขอเริ่มต้นด้วยอีกหนึ่งภาพใหญ่เลยของจังหวัดภูเก็ตค่ะที่สะท้อนให้เห็นทั้งการเตรียมพร้อมรับมือกับฤดูฝนการพัฒนาพื้นที่สาธารณะและการขับเคลื่อนภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตสู่เวทีโลกผ่านงานผู้ว่าราชการพบสื่อมวลชนที่มีประเด็นน่าสนใจหลายเรื่องเลยค่ะก็ช่วงนี้ค่ะก็มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมงานนี้มาด้วยนะคะเป็นภาพรวมของจังหวัดภูเก็ตเลยมีทั้งเรื่องความปลอดภัยของประชาชนการพัฒนาเมืองและการผลักดันภูเก็ตในฐานะเมืองแห่งความหลากหลายระดับโลกงานผู้ว่าพบสื่อค่ะจัดขึ้นเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569ที่โรงแรมเดอะพาโก้ดีไซน์โฮเทลภูเก็ตค่ะมีการจัดกิจกรรมค่ะโดยที่มีการร่วมแถลงความพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนนะคะแล้วก็การพัฒนาพื้นที่สาธารณะและการเตรียมจัดงานพลายมันรวมถึงการประชุมภูเก็ตพลาย General Meeting and World Conference 2026เป็นครั้งแรกค่ะไองานนี้นะคะเป็นงานที่จัดครั้งแรกในเอเชียด้วยนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านคะแล้วก็ในการแถลงข่าวครั้งนี้ค่ะมีทั้งนายณภัทรเอมอ่อนค่ะผู้ตรวจราชการกรมการปกครองรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตค่ะนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายวรัตสุรวดีค่ะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตและนายสุภกรสุวรรณนายกสมาคมอันดามันพาวเวอร์ภูเก็ตค่ะร่วมกันให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนอย่างครบถ้วนท่ามกลางความเข้าร่วมของสื่อในพื้นที่อย่างพร้อมเพรียงค่ะข่าวนี้นะคะเป็นข่าวที่น่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่าไม่ใช่ข่าวที่พูดถึงเรื่องเดียวค่ะแต่เป็นข่าวที่สะท้อนให้เห็นว่าภูเก็ตของเราค่ะกำลังขับเคลื่อนหลายเรื่องพร้อมๆกันเลยนะคะทั้งในเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดโดยตรงค่ะเรื่องแรกที่จังหวัดให้ความสำคัญมากค่ะคือเรื่องของการป้องกันสาธารณภัยในฤดูฝนค่ะโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนะคะได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังอุทกภัยหลังพบว่ามีฝนเนี่ยสะสมในพื้นที่เขื่อนบางวาดสูงกว่า130มิลลิเมตรจึงสั่งให้ทุกหน่วยงานเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมถึงเตรียมใช้แผนเผชิญเหตุทันทีหากเกิดสถานการณ์รุนแรงน้ำว่านี่เป็นเรื่องที่ประชาชนเนี่ยรวมถึงตัวน้ำด้วยค่ะฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นใจมากเลยค่ะเพราะว่าในช่วงที่ฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะสิ่งที่เราเป็นประชาชนเนี่ยกังวลมากนะคะอยากรู้มากเลยค่ะว่าจังหวัดของเรามีความพร้อมเพรียงหรือยังนะคะมีความพร้อมหรือยังมีเครื่องมือพร้อมไหมมีคนพร้อมหรือเปล่าแล้วก็จะมีใครเนี่ยคอยเฝ้าระวังจุดเสี่ยงหรือเปล่าค่ะทางท่านณภัทรเอมอ่อนค่ะก็ได้แจ้งมาชัดเลยว่าเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมแล้วค่ะก็ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยหน่วยงานไม่ได้ปล่อยผ่านนะคะแต่กำลังเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมืออย่างจริงจังค่ะ
อีกประเด็นค่ะที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือเรื่องของโครงการสวนสาธารณะพัฒนาพื้นที่เรือนจำเก่าซึ่งงานนี้ค่ะเป็นงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เผยความคืบหน้าค่ะว่าขณะนี้เนี่ยดำเนินการแล้วกว่า 80% เลยและคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม2569ก็นี่ก็เดือนพฤษภาแล้วใช่ไหมพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาอีก3เดือนเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังของน้ำก็จะได้ใช้ส่วนสาธารณะตรงนี้ที่เรือนจำเก่ากันแล้วแผนพัฒนาค่ะก็จะมีอาคารจอดรถเนี่ยสูงถึง8ชั้นค่ะรองรับรถยนต์ได้กว่า300คันเลยไปวิ่งนี่คือคลายกังวลเรื่องของการหาสถานที่จอดรถเลยนะคะเพื่อเป็นการที่เราเนี่ยจะลดปัญหาการจราจรในเขตเมืองเก่าด้วยนะคะก็สามารถไปจอดรถตรงนั้นได้นะคะข่าวส่วนนี้ค่ะฟังแล้วก็น่าตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าใครที่อยู่ภูเก็ตหรือเคยเข้าไปย่านเมืองเก่าก็จะรู้ว่าพื้นที่สาธารณะดีๆกับที่จอดรถเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงๆค่ะการพัฒนาพื้นที่เรือนจำเก่าให้กลายเป็นสวนสาธารณะไม่ใช่แค่การปรับภูมิทัศน์ให้สวยขึ้นนะคะแต่น้ำคิดว่าเป็นการเปลี่ยนพื้นที่เดิมค่ะให้กลายเป็นพื้นที่ที่มีคุณภาพของเมืองภูเก็ตค่ะพื้นที่ที่ประชาชนของเราเนี่ยได้ใช้พักผ่อนได้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินชมเมืองแล้วก็ช่วยให้เมืองเก่าของเรามีความสมดุลมากขึ้นทางเศรษฐกิจค่ะการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยเป็นคำตอบสำคัญเลยนะคะที่จะช่วยให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของเราค่ะหลายๆคนเนี่ยเจอกันเรื่องรถติดนี่น่าจะเบื่อกันมากๆเลยใช่ไหมเวลาจะไปไหนนี่แบบโอ๊ยรถติดน่าจะถ้ามีที่จอดรถตรงนี้300คันนะคะน้ำเชื่อว่ามันจะลดการที่รถติดแล้วก็ช่วยลดความแออัดความวุ่นวายแล้วก็ทำให้ทุกท่านเนี่ยเดินชมเมืองแล้วก็ออกกำลังกายได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยค่ะประเด็นที่3ของงานผู้ว่าราชการพบสื่อนะคะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดเลยค่ะเพราะว่าการขับเคลื่อนภัยมันค่ะแล้วก็เป็นการผลักดันภูเก็ตสู่เมืองแห่งความหลากหลายระดับโลกค่ะโดยจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยเตรียมจัดกิจกรรมพลายมันตลอดเดือนมิถุนายนเลยนะคะและก็เตรียมเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม Enterprise GMWC 2026ภายใต้แนวคิด Asia Pearl Pride ค่ะเพื่อเป็นการผลักดันภูเก็ตสู่การเป็นเมืองแห่งความหลากหลายระดับโลกตรงนี้ค่ะถือเป็นอีกเรื่องนึงที่สะท้อนให้เห็นว่าภูเก็ตของเราเนี่ยมองไกลมากนะคะเพราะว่าการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกในวันนี้ไม่ได้วัดแค่จำนวนของนักท่องเที่ยวค่ะแต่ยังวัดถึงความเปิดกว้างความปลอดภัยและความรู้สึกของผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดของเราด้วยค่ะถ้าภูเก็ตสามารถขยับตัวเองให้เป็นเมืองที่ผู้คนจากทุกเชื้อชาติทุกเพศทุกวัฒนธรรมรู้สึกว่าได้รับการต้อนรับอย่างเท่าเทียมนั่นก็ไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ที่ดีนะคะคุณผู้ฟังแต่ยังเป็นรากฐานสำคัญเลยค่ะของการเป็นเมืองนานาชาติที่แท้จริงค่ะดังนั้นข่าวนี้เนี่ยจึงไม่ใช่แค่ข่าวของการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นข่าวที่รวมทั้งความปลอดภัยของประชาชนการพัฒนาเมืองและอนาคตของภาพลักษณ์เมืองภูเก็ตเอาไว้ด้วยกันอย่างชัดเจนเลยค่ะถ้าจะให้นำสรุปง่ายๆเลยนะคะสำหรับกิจกรรมผู้ว่าราชการพบสื่อในครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นเวทีสำคัญเลยที่ทำให้สื่อมวลชนและประชาชนของเราเนี่ยได้รับข้อมูลจากภาครัฐและภาคเอกชนอย่างครบถ้วนเพื่อที่จะได้ร่วมกันส่งต่อข่าวสารค่ะและช่วยกันมองภาพการพัฒนาภูเก็ตในทุกมิติไปพร้อมๆกันค่ะและนี่ค่ะคืออีกหนึ่งข่าวที่น้ำหยิบมาให้ท่านผู้ฟังของน้ำได้รับฟังกันและเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าภูเก็ตในวันนี้ไม่ได้หยุดแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะแต่กำลังเดินหน้าไปทั้งเรื่องความปลอดภัยการพัฒนาเมืองและการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของจังหวัดไปพร้อมกันอย่างจริงจังเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามน้ำกันต่อค่ะน้ำยังมีอีกหลายเรื่องใกล้ๆตัวเลยค่ะที่จะมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่หลายคนกำลังอยากรู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรใช้อย่างไรให้คุ้มการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวให้สู้วิกฤตเศรษฐกิจและศึกใหญ่ของวงการเทควันโดที่กำลังจะระเบิดความมันให้ภูเก็ตเร็วๆนี้ค่ะตอนนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆค่ะ

0: の偉さ。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมากันในช่วงที่2ของเรากันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังคะก็อยู่กับน้ำพัทรทิพย์สกุลชิดเช่นเคยค่ะในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ไลฟ์สดของทางสวทภูเก็ตด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะน้ำขอพาคุณผู้ฟังของน้ำไปดูอีกหลายข่าวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราโดยตรงค่ะทั้งเรื่องค่าครองชีพการปรับตัวของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและเวทีกีฬาใหญ่ที่สะท้อนความพร้อมของภูเก็ตในฐานะเมืองกีฬาอย่างชัดเจนค่ะไทยช่วยไทยพลัสหลายๆท่านค่ะคงจะรู้จักแล้วก็คงได้ยินชื่อและก็คงจะลงทะเบียนผ่านกันเช่นเดียวกันกับน้ำใช่ไหมคะไทยช่วยไทยพลัสค่ะเป็นโครงการที่รัฐบาลช่วย60ประชาชนจ่าย40ค่ะใช้ยังไงให้คุ้มช่วงนี้หลายคนคงได้ยินคำว่าไทยช่วยไทยพลัสบ่อยอยู่แล้วถูกไหมคะอ่ะน้ำพูดรวมใหม่ละเดี๋ยวน้ำจะสรุปให้ฟังค่ะว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะคะก็ถ้าสมมุติค่ะอธิบายง่ายๆเลยเนาะเราอ่ะจะต้องเติมเงินผ่านแอปเป๋าตังทุกท่านก็ต้องโหลดแอปเป๋าตังมาก่อนในมือถือเนาะหลังจากนั้นก็คือถ้าเราซื้อของ100บาทรัฐบาลจะช่วยเราออก60บาทค่ะ40บาทเนี่ยเราจะเป็นคนออกเองซึ่งในสิทธิประโยชน์ของโครงการนี้ค่ะประชาชนทุกคนเลยค่ะจะได้รับสิทธิ์ในวงเงินที่รัฐช่วย 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนรวมสูงสุด 4,000 บาทต่อคนตลอดโครงการนะคะซึ่งโครงการเนี่ยจะเริ่มวันที่1มิถุนายนหรืออีก2วันนี้เองค่ะจนถึงวันที่30กันยายน2569เราสามารถใช้ได้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าไปจนถึงเวลา5ทุ่มเลยค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะจุดสำคัญเลยค่ะที่หลายคนจะต้องจำให้ได้เนาะคือวงเงินในแต่ละเดือนเนี่ยเราต้องใช้ให้หมดภายในแต่เดือนนั้นนะเหมือนเดือนนี้เราได้มา 1,000 ใช่ไหมใช้ให้หมดเลยค่ะถ้าใช้ไม่หมดเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะยกไปทบในต้นในเดือนถัดไปได้ค่ะและอีกเรื่องสำคัญค่ะรัฐจะช่วยเราจ่ายสูงสุดไม่เกินวันละ200บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังคะก็ถ้าเราอยากจะใช้สิทธิ์ให้คุ้มในทุกวันนะคะในจำนวนยอดเงิน 1,000 บาทต่อเดือนใช่ไหมก็ใช้200บาทต่อวันเนี่ยเราก็จะต้องเติมเงินเป็น333บาทรัฐก็จะช่วยเราเต็มที่200บาทค่ะต่อคนต่อวันเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรจะวางแผนค่ะงบประมาณในการใช้จ่ายของเงินของเราเนี่ยให้คุ้มที่สุดเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รับประโยชน์สูงสุดเต็มที่ค่ะวันนึงนี่ถ้าสมมตินำยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังของน้ำฟังเล่นๆนะถ้าเราซื้อของราคา333บาทค่ะรัฐก็จะช่วยเรา200บาทเราก็จะออกเอง133บาทค่ะซึ่งถือว่าเป็นสิทธิ์ที่คุ้มมากในวันนั้นแต่ถ้าซื้อเกินกว่านั้นเนี่ยส่วนเกินเราจะต้องเป็นผู้จ่ายเองนะคะคุณผู้ฟังแล้วใครค่ะที่มีสิทธิ์ที่จะใช้ตรงนี้บ้างค่ะผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสขออภัยค่ะก็จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประชาชนค่ะไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการคนละครึ่งเดิมนะคะและต้องไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะตามฐานข้อมูลณวันที่18พฤษภาคม2569ค่ะสำหรับคนที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสมาก่อนค่ะต้องกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังส่วนคนที่ไม่เคยใช้ค่ะต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปเป๋าตังแล้วก็รอผลยืนยันจากแอปนะคะหรือ SMS ค่ะเมื่อได้รับสิทธิ์แล้ววิธีใช้ก็คือให้คุณผู้ฟังของน้ำเนี่ยเติมเงินเข้าไปใน G-Wallet ค่ะให้พอกับส่วนที่เราต้องจ่ายเองแล้วก็จากนั้นเวลาไปซื้อสินค้าและบริการค่ะให้เลือกร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 แล้วก็สแกนจ่ายตังผ่านแอปเป๋าตังนะคะข่าวนี้ค่ะเป็นข่าวที่สำคัญเลยเพราะว่ามันเป็นข่าวที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราโดยตรงโดยเฉพาะคนที่อยากลดภาระค่าอาหารค่าเครื่องดื่มหรือซื้อของใช้ทั่วไปไว้ในแต่ละเดือนค่ะแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะคือคุณผู้ฟังของน้ำเนี่ยต้องวางแผนการใช้สิทธิ์ให้เป็นนะอย่ารอให้จนใกล้จะปลายเดือนหรือก่อนจ่ายเงินเนี่ยทุกครั้งเราก็ควรจะถามร้านก่อนว่าสวัสดีค่ะรับไทยช่วยไทยพลัสไหมคะเพื่อป้องกันการจ่ายเงินที่ผิดพลาดค่ะ จากข่าวที่น้ำหยิบมาฝากข่าวแรกเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัด60-40ใช่ไหมเป็นข่าวที่ช่วยเรื่องค่าครองชีพของประชาชนมาต่อกันที่อีกข่าวหนึ่งของภาคธุรกิจท่องเที่ยวดีกว่าค่ะซึ่งช่วงนี้ผู้ประกอบการหลายฝ่ายเลยต้องเร่งปรับตัวไม่น้อยเลยนะคะน้ำเชื่อว่ามันมีภาวะหลายๆอย่างเนี่ยที่ทำให้ผู้ประกอบการของเราเนี่ยต้องรับภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายอยู่ตลอดเวลาเลยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ภูเก็ตค่ะเร่งปรับตัวรับมือเศรษฐกิจด้วยกฎหมาย AI และการท่องเที่ยวยั่งยืนค่ะวันที่26พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานี่เองค่ะนางวิรินตาประภากิจยศพัฒน์ประธานกรรมการบริษัทนิกรมารีจำกัดและดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอันดามันยั่งยืนค่ะได้ร่วมเป็นเกียรติในงานอบรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในหัวข้อถึงเวลาปรับตัวสู้วิกฤตเศรษฐกิจณโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินจังหวัดภูเก็ตค่ะการอบรมครั้งนี้เนี่ยจัดโดยสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้เขต2กรมการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายให้แก่ผู้ประกอบการมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวกว่า100คนเลยค่ะพร้อมได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตตำรวจท่องเที่ยวสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่5สาขาภูเก็ตและผู้แทนอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีค่ะเนื้อหาหลักของการอบรมในครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังมุ่งรับมือกับความเปลี่ยนแปลงใน3ประเด็นสำคัญทั้งเรื่องกฎหมายเกี่ยวข้องเพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจเรื่องการนำ AI และดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมาใช้กับธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและขยายฐานลูกค้าและเรื่องการจัดการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบค่ะเพื่อให้ธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนข่าวนี้นะน้ำว่าเป็นข่าวที่สะท้อนชัดเลยค่ะว่าธุรกิจท่องเที่ยวในวันนี้เนี่ยไม่ได้อยู่แบบเดิมเนี่ยไม่ได้แล้วต้องรู้กฎหมายต้องใช้เทคโนโลยีเป็นและต้องเข้าใจเรื่องความยั่งยืนมากขึ้นด้วยค่ะยิ่งสำหรับภูเก็ตนะเมืองภูเก็ตของเราเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศการที่มีผู้ประกอบการที่มีความพร้อมมากขึ้นก็ไม่ได้ส่งผลดีแค่กับธุรกิจของตนเองเท่านั้นค่ะแต่ส่งผลรวมต่อภาพรวมของจังหวัดทั้งระบบด้วยค่ะคุณผู้ฟังจากเรื่องการปรับตัวในภาคธุรกิจใช่ไหมขยับมาอีกนิดนึงค่ะมาต่อกันที่อีกข่าวนึงของสายกีฬาเลยที่น้ำรู้สึกว่ามันต้องคึกคักแล้วก็น่าตื่นเต้นมากๆเลยทีเดียวและยังช่วยย้ำชัดเลยค่ะว่าภูเก็ตของเรากำลังเดินหน้าสู่การเป็นเมืองกีฬาอย่างจริงจังค่ะน้ำมีโอกาสค่ะได้ไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยสำหรับการจัดงานแถลงข่าวภูเก็ตสปอร์ตซิตี้เทควันโดโอเพ่น2026ค่ะภูเก็ตของเราเนี่ยพร้อมระเบิดความมันค่ะจัดศึกเทควันโดใหญ่ขนทัพจอมเตะกว่า700ชีวิตค่ะงานแถลงข่าวเนี่ยจัดขึ้นเมื่อวานนี้เองค่ะที่ลานลมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตโดยมีนายสุเมธอัครพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเลยค่ะไฮไลท์สำคัญของงานนี้นะคะคือการได้รับเกียรติจากโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยและโค้ชยูยองหัวขออภัยค่ะโค้ชยูยองค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนจากดราก้อนยิมเทควันโดภูเก็ตมาร่วมสร้างสีสันในงานแถลงข่าวด้วยการแข่งขันจริงนะคะจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งเทศบาลนครภูเก็ตค่ะโดยมีนักกีฬาจากภูเก็ตและ14จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมกว่า700คนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะก็แบ่งการแข่งขันออกเป็น3ประเภทค่ะคือประเภทต่อสู้โยรุกิค่ะประเภทพุมเซค่ะและประเภทสปีดคิกจุดสำคัญของข่าวนี้นะคะไม่ได้มีแค่เรื่องการแข่งขันกีฬาเท่านั้นนะแต่ยังเป็นเรื่องของการพัฒนาเยาวชนและก็การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะการเปิดเวทีให้นักกีฬาเนี่ยได้สะสมประสบการณ์และการผลักดันนักกีฬาในพื้นที่ให้ก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นในอีกมุมนึงค่ะคุณผู้ฟังคะงานแบบนี้เนี่ยยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะเพราะเมื่อมีนักกีฬามาใช่ไหมก็จะมีโค้ชมีโค้ชก็จะมีผู้ปกครองแล้วก็ยังมีผู้ติดตามอีกมากมายเลยค่ะที่เดิน ทางเข้ามานะคะก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้วแน่นอนค่ะแล้วก็ยังเป็นการที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ศักยภาพของภูเก็ตในฐานะสปอร์ตซิตี้ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังของน้ำเนี่ยได้เห็นทั้งเรื่องค่าครองชีพที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันกันไปแล้วการปรับตัวของธุรกิจท่องเที่ยวและพลังของวงการกีฬาที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายของวันนี้ค่ะน้ำยังมีอีกหลายเรื่องดีๆเลยค่ะมาฝากกันต่อทั้งงานผ้าลายอัตลักษณ์ภูเก็ตกิจกรรมบริจาคโลหิตสปอร์ตสปิริตค่ะแล้วก็มีสำหรับคนที่ชอบเรียนแบบน้ำนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคอร์ส AI สำหรับคนทำงานแล้วก็สายกินแบบน้ำอีกเช่นกันค่ะบุฟเฟ่ทุเรียนที่สายกลิ่นห้ามพลาดคือวันนี้มันมีแล้วนะเริ่มแล้วบุฟเฟ่ทุเรียนอ่ะยังมีพรุ่งนี้อีกวันนึงแล้วก็ปิดท้ายด้วยข้อคิดเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ได้จริงทั้งเรื่องการเรียนการทำงานและชีวิตพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เพลงของเรากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: โอเคกลับเข้ามาชูจะชูพูดไม่ชัดละสวัสดีค่ะกลับมาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์กันแล้วนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านคะช่วงนี้ก็น้ำขอชวนทุกท่านค่ะมาผ่อนจังหวะกันนิดนึงแต่ก็ยังเต็มไปด้วยข่าวที่มีสีสันมีประโยชน์และก็มีไอเดียดีๆให้เก็บกลับไปใช้ต่อได้ในชีวิตจริงคือเกิดอาการตกใจแป๊บนึงเมื่อกี้นั่งฟังเพลงเพลินไปหน่อยด้วยบรรยากาศด้านนอกเป็นยังไงเอ่ยบรรยากาศเนี่ยพูดคุยกันได้นะคะก็มาข่าวแรกของเรากันเลยดีกว่าค่ะอัตลักษณ์ภูษาเลอค่าสินถิ่นน้ำเป็นไรเนี่ยพูดไม่ชัดละลิ้นพันเอาใหม่เลอค่าสินถิ่นภูเก็ตชวนทุกท่านค่ะสัมผัสเสน่ห์ผ้าท้องถิ่นและงานสร้างสรรค์โดยงานนี้ค่ะจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมอัตลักษณ์ภูษาเลอค่าสินถิ่นภูเก็ตภายใต้โครงการพัฒนาผ้าอัตลักษณ์ภูเก็ตสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์งานก็เป็นงานที่ทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์จากผ้าลายอัตลักษณ์จังหวัดภูเก็ตค่ะที่ส่งเสริมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงเป็นการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ภูเก็ตอย่างชัดเจนค่ะภายในงานเนี่ยจะมีการเท่าที่นำทราบมาเนาะจะมีการจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการโอท็อปและกลุ่มอาชีพในจังหวัดแฟชั่นโชว์ผ้าท้องถิ่นมีเวิร์กช็อปเพ้นท์ผ้าบาติกค่ะแล้วก็นิทรรศการผ้าลายอัตลักษณ์ภูเก็ตและตลาดสร้างสรรค์โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึง2มิถุนายน31พฤษภาก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา20นาฬิกาที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองจังหวัดภูเก็ตค่ะใครที่ว่างๆนะพรุ่งนี้อะเริ่ม10โมงเลยสามารถที่จะไปดูงานแฟชั่นโชว์ผ้าท้องถิ่นดูผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะที่เป็นผ้าลายอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองค่ะภูเก็ตเนี่ยมีงานน่ารักน่ารักแบบนี้เยอะเลยนะคะงานนี้ค่ะมันทำให้น้ำรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เป็นผ้าที่มีแค่ความสวยงามค่ะแต่มันเป็นงานที่ถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของภูมิปัญญาแล้วก็เรื่องของรายได้ชุมชนแทรกเพิ่มเข้าไปด้วยค่ะจากเรื่องงานสร้างสรรค์แล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆดีกว่าค่ะเป็นกิจกรรมที่มีความหมายมากๆเลยซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะมาเป็นผู้ให้กันเพื่อช่วยต่อชีวิตให้กับผู้อื่นค่ะคุณผู้ฟังคะงานนี้ค่ะเป็นงานที่จัดขึ้นโดยลามไลท์ภูเก็ตค่ะร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตธนาคารเลือดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตแล้วก็วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตหอการค้าจังหวัดภูเก็ตสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและ JD ภูค่ะจัดโครงการสปอร์ตสปิริตแชร์ชีวิตค่ะขอเชิญชวนทุกท่านเลยค่ะที่สุขภาพแข็งแรงนะคะร่วมบริจาคโลหิตค่ะในโครงการนะคะได้วันที่5มิถุนายน2569เริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาค่ะไปจนถึงเวลา15นาฬิกาเลยที่ชั้น2ลามไลท์ภูเก็ตค่ะแล้วก็ผู้ที่ไปบริจาคเลือดในวันนั้นนะคะ100ท่านแรกค่ะก็จะได้รับของที่ระลึกด้วยค่ะแล้วก็น้ำอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันนะคะแชร์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเป็นผู้ให้นะคะในโครงการสปอร์ตสปิริตเนี่ยไปให้คนรอบข้างที่สะดวกจะไปบริจาคทราบกันค่ะว่าในวันที่5มิถุนายน2569เนี่ยเวลา10โมงจนถึงบ่าย3ที่ลามไลท์ชั้น2ค่ะเราสามารถที่จะเป็นผู้ให้กันนะคะการให้เล็กๆค่ะแต่คือการให้ที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะนะมีคำแนะนำง่ายๆด้วยนะสำหรับก่อนบริจาคเลือดเนี่ยก็คือคุณผู้ฟังของน้ำเนี่ยนอนให้เต็มอิ่มเลยแล้วก็งดสูบบุหรี่และก่อนจะบริจาคเลือดรับประทานอาหารที่ไม่มีคอเลสเตอรอลสูงค่ะไขมันสูงข่าวนี้ค่ะเป็นข่าวสั้นๆแต่มันมีความหมายมากๆเลยนะคะเพราะการบริจาคเลือดเพียงครั้งเดียวเนี่ยอาจช่วยต่อชีวิตใครได้อีกหลายคนเลยบางครั้งสิ่งเล็กๆเนี่ยมันมีคุณค่ามากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับใครหลายๆคนนะจากการที่เราให้ชีวิต การต่อกระไทที่ต่อชีวิตผู้อื่นแล้วใช่ไหมมาต่อกันสำหรับคนที่ชอบเรียนดีกว่าเรียนเมื่อกี้น้องบอกไปแล้วเรียนแรกค่ะเป็นโอกาสดีๆเลยสำหรับคนทำงานเจ้าของธุรกิจหรือใครที่เป็นสายคอนเทนต์ค่ะก็จะมีการจัดเวิร์กช็อปค่ะที่ใช้ AI เนี่ยในการทำงานของเราให้เร็วขึ้นและก็เก่งขึ้นค่ะโดย Everyday AI for Work รุ่นที่2เปิดแล้วค่ะที่จะให้สมัครเนาะการเวิร์กช็อปการใช้ AI ทำงานให้เร็วขึ้นครบจบในคลอสเดียวมาแล้วตามคำเรียกร้องเลยสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่2ค่ะที่เปิดให้ผู้ที่สมัครเนี่ยได้เรียนรู้ทั้งงานเขียนงานสื่อสารงานวางแผนและงานคิดไอเดียค่ะโดยการเรียนค่ะจะเรียนในวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569เริ่มเรียนเวลา 9:00 น.ถึงเวลา 16:00 น.ค่ะที่วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ม.อ.ภูเก็ตเรียนแบบออนไซต์นะคะจุดเด่นของคอร์สนี้ค่ะก็คือการอัปเดต AI แล้วก็ Canva ล่าสุดของปี2026โดยการเวิร์กช็อปจัดเต็มเน้นทำเป็นใช้ได้จริงและสอนโดยอาจารย์วีรพรชิดชูค่ะพร้อมทีมงานจาก AMTEC โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเลยนะคะก็สามารถที่จะมาเรียนก่อนได้คอร์สนี้ค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานเจ้าของธุรกิจนักการตลาดแล้วก็สายคอนเทนต์ค่ะราคาคอร์สเรียนนะก็จะอยู่ที่ 1,890 บาทค่ะสำหรับสมาชิกหอการค้าค่ะก็จะเป็นราคา 1,590 บาทนี่บอกไว้ก่อนนะรีบสมัครเลยเพราะว่าเขารับเพียง30คนเท่านั้นค่ะแล้วก็เรียนจบแล้วยังได้รับเซอร์ติฟิเคทด้วยนี่เป็นอีกข่าวที่สะท้อนเลยว่าโลกของการทำงานในวันนี้เปลี่ยนไปเร็วมากนะคะใครที่พร้อมจะเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆค่ะก็จะมีโอกาสที่จะทำงานได้ไวขึ้นและยังต่อยอดทักษะของตัวเองได้เพิ่มมากขึ้นจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะจากสายพัฒนาตัวเองใช่ไหมสายเรียนแรกเราน้ำขอขยับมาเป็นสายเรียนอีกเรียนหนึ่งเหมือนกันค่ะแต่สายเรียนนี้เนี่ยเป็นสายเรียนกินนะทุกคนทุเรียนของเรานี่เองค่ะน้ำขนาดอ่านไปเนี่ยยังยิ้มไปเลยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทานทุเรียนมากวันนี้ค่ะเขาจัดแล้วนะสำหรับบิ๊กซีจัดหนักบุฟเฟ่ทุเรียนสดจากสวนอิ่มไม่อั้น 30-31 พฤษภาคมนี้ค่ะวันนี้วันแรกเขาจะ2รอบค่ะคุณผู้ฟังคะรอบแรกก็คือเวลาเที่ยงวันส่วนรอบที่2ก็จะเป็นบ่าย 3:00 นใครที่พลาดวันนี้ค่ะฟัง FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วนะคะพรุ่งนี้ก็ไปกันเลยค่ะในเวลา 10:00 เที่ยง1รอบค่ะรอบแรกแล้วก็อีกรอบนึงก็จะเป็นบ่าย 3:00 นใครเป็นสายทุเรียนนะคะไปเลยนะกินจุกๆได้เต็ม1ชั่วโมงในราคาพิเศษสำหรับสมาชิกบิ๊กการ์ดด้วยนะคะโดยสาขาภูเก็ตอยู่ในเมืองนะคะบิ๊กซีเนี่ยไปกันได้บุฟเฟ่ของผู้ใหญ่ค่ะจะอยู่ที่ท่านละ579บาทค่ะจากปกติเนี่ยราคา699ส่วนน้องๆหนูๆเด็กๆค่ะที่มีส่วนสูงไม่เกิน120เซนติเมตรเนาะก็ในราคา379บาทค่ะและใครที่เป็นสมาชิก Big Point นะคะยังสามารถค่ะใช้คะแนน100คะแนนของคุณผู้ฟังของน้ำเนี่ยแลกรับส่วนลดเพิ่มกันได้50บาทนะคะ50บาทได้2ท่านเลยสมมติจูงมือเพื่อนๆไปทานใช่ไหม2ท่านก็นั่นแหละลดคนละ50บาทจาก579ลด50ก็เหลือ529ทานทุเรียนจุกๆ1ชั่วโมงเรียกว่าคงจะอิ่มแน่นอนเลยนอกเหนือจากนี้แล้วเนาะลูกค้าที่ซื้อบุฟเฟ่เนี่ยยังจะได้รับถุงลัคกี้ฟู้ด1ถุงถุงนี้คือถุงอะไรถุงนี้คือถุงสำหรับให้คุณผู้ฟังของน้ำใส่เงาะและใส่มังคุดกลับบ้านโดยที่ใส่ยังไงก็ได้ให้มันสามารถปิดถุงซิปล็อกได้สนิท1ท่านรับ1ถุงในการที่จะเติมผลไม้กลับไปทานต่อที่บ้านทานทุเรียนกันไปจุกๆแล้วใช่ไหมตอนที่กินบุฟเฟ่ทุเรียนนะแนะนำว่าไม่ต้องทานน้ำมังคุดกับเงาะเดี๋ยวเอาใส่ถุงซิปล็อกแล้วกลับไปทานที่บ้านค่ะข่าวนี้ก็เป็นข่าวของคนชอบเรียนแต่เป็นเรียนกินรู้จักเราเรียนแรกก็คือเรียนหนังสืออันนี้เรียนกินค่ะและก็น้ำถือว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่น่ารักน่ารักที่น้ำมาฝากของคุณผู้ฟังของน้ำความสุขในวันหยุดบางครั้งเนี่ยเริ่มต้นแค่ทุเรียนดีๆสัก1ชั่วโมงก็ได้เนาะ มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะคะต้องขอปิดท้ายด้วยเรื่องที่ฟังดูแล้วเป็นวิชาการนิดนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถใช้ได้กับทุกคนเลยนะทั้งคนเรียนคนทำงานและคนที่อยากพัฒนาตัวเองค่ะสำหรับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ค่ะทักษะสำคัญที่น้ำคิดว่าทุกคนฝึกได้เนาะข้อมูลที่น้ำหยิบมาฝากในช่วงท้ายของวันนี้เนี่ยจะพูดถึงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยในโลกปัจจุบันเพราะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคนทำงานหรือเจ้าของธุรกิจค่ะต่างก็ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาการพัฒนางานและการสร้างโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองอยู่เสมอค่ะคุณลักษณะของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะก็ประกอบด้วยหลายด้านเลยทั้งด้านความคิดริเริ่มเราต้องมีความคิดยืดหยุ่นมีความคิดคล่องแคล่วและความคิดที่ละเอียดละออค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่ใช่พรสวรรค์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะมันเป็นสิ่งที่เราค่อยๆฝึกได้ค่ะในมุมของกระบวนการความคิดสร้างสรรค์เนี่ยก็จะมีการอธิบายไว้อย่างน่าสนใจมากเลยว่าเราเนี่ยเริ่มจากเราเตรียมข้อมูลไปสู่ช่วงที่ความคิดกำลังฟักตัวค่ะจากนั้นจึงค่อยๆกระจ่างชัดขึ้นและสุดท้ายก็จะต้องมีการทดสอบหรือพิสูจน์ให้เห็นจริงค่ะสิ่งที่น่าสนใจค่ะคือกระบวนการนี้เนี่ยคล้ายกับชีวิตของเราหลายเรื่องเลยค่ะบางครั้งเราอาจจะยังไม่เห็นคำตอบในวันแรกแต่ถ้าเราไม่หยุดคิดไม่หยุดที่จะเรียนรู้และให้เวลาตัวเองได้ลองผิดลองถูกวันนึงค่ะความคิดนั้นน้ำเชื่อเลยนะว่ามันจะต้องชัดขึ้นแล้วก็กลายเป็นสิ่งดีๆที่จับต้องได้จริงค่ะแนวทางการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เนี่ยก็จะเริ่มได้จากเรื่องง่ายๆเลยที่น้ำบอกว่าการหาข้อมูลให้รอบด้านด้วยการใช้เครื่องมือของความคิดเป็นการตั้งคำถามการมองปัญหาได้หลายมุมและการกล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆโดยที่เราไม่กลัวว่าเราต้องเริ่มต้นใหม่ค่ะน้ำชอบเรื่องนี้มากๆเลยก็เลยอยากจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังของน้ำฟังนะคะเพราะน้ำว่าเนี่ยมันเตือนให้เราได้ทราบว่าความคิดสร้างสรรค์มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแต่มันเป็นไม่ใช่เรื่องของศิลปินหรือคนเก่งเท่านั้นด้วยแต่เป็นทักษะของการใช้ชีวิตที่ทุกๆคนเนี่ยพัฒนาได้ดังนั้นค่ะวันนี้คุณผู้ฟังคนไหนของน้ำเนี่ยกำลังคิดไม่ออกกำลังติดอยู่กับโจทย์เดิมๆหรือกำลังรู้สึกว่าตัวเองตันน้ำอยากฝากไว้นิดนึงค่ะว่าบางทีเนี่ยเราไม่ต้องรีบหาคำตอบค่ะแค่เริ่มจากการเก็บข้อมูลเปิดใจแล้วก็คิดหลายมุมให้เวลากับตัวเองสักพักนึงแล้วความคิดดีๆก็จะงอกขึ้นมาเองค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวดีๆข่าวสารของรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันเสาร์ที่น้ำนำมาฝากทุกท่านค่ะน้ำพัชราทิพย์สกุลชิดขอลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขในทุกวันดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็ใช้วันเสาร์อย่างอบอุ่นนะคะท่านข่าวท่านชีวิตเติมความดีๆไปด้วยกันสวัสดีค่ะ
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
6: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการอนุรักษ์
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่ากรมป่าไม้ได้มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหรือคตช.ให้ประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์กว่า 1,800 รายครอบคลุม8อำเภอการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวินของกระทรวงเพื่อเร่งรับรองสิทธิ์ในที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมลดความกังวลเรื่องที่ดินและสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพสำหรับพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ถือเป็นโมเดลความสำเร็จในการแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชนผ่านนโยบายเชิงรุกช่วยปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนติยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสรุปผลทดลองใช้หลักสูตรการศึกษาใหม่2568พบคะแนนความสามารถในการอ่านและความสามารถพื้นฐานด้านการคิดคำนวณของโรงเรียนกลุ่มวิจัยที่ใช้หลักสูตรใหม่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
8: นายวิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการทดลองใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2568สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปีและหลักสูตรการศึกษาประถมศึกษาตอนต้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 พุทธศักราช2568เพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการใช้หลักสูตรจากปีการศึกษา2568ที่ได้นำไปทดลองใช้จริงในโรงเรียนที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมและนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในระยะต่อไปโดยนายวิษณุเปิดเผยว่า ผลการทดสอบความสามารถในการอ่านหรือ RT และการทดสอบความสามารถพื้นฐานหรือ MT ด้านการคิดคำนวณของโรงเรียนกลุ่มวิจัยที่ใช้หลักสูตรใหม่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศสะท้อนถึงประสิทธิผลของหลักสูตรใหม่ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่าผู้อำนวยการสถานศึกษามีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำทางวิชาการที่ต้องส่งเสริมครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรใหม่รวมถึงพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องติระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเน้นย้ำให้ป้องกันตนเองด้วยการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
9: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ณวันที่28พฤษภาคมพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 171,731 รายเสียชีวิต16รายโดยกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคืออายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ 0-4 ปีและ 10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อนาฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ

สารคดีเรื่องวันวิสาขบูชา2569วันวิสาขบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเกิดเหตุการณ์สำคัญยิ่ง3ประการได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน6เรียกวันนี้ว่าวิสาขบูชาย่อมาจากวิสาขปุรณมีบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะด้วยความสำคัญดังกล่าวองค์การยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกในวันสำคัญนี้พุทธศาสนิกชนต่างเกิดศรัทธาพากันเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนารักษาศีลเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาและตั้งมั่นในการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาได้แก่ความกตัญญูคือรู้บุญคุณคู่กับความกตเวทีคือตอบแทนผู้มีพระคุณอริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐ4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคและความไม่ประมาทคือการมีสติทั้งขณะธรรมขณะพูดและขณะคิดวันวิสาขบูชาจึงเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมเพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและสันติสุขตลอดไป

หลากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับเราจะมาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ 18:00 น.ถึง 19:00 น.โดยประมาณทาง FM 92.5 MHz นะครับกับผมยุทธพรบานเย็นครับคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นรายการด้วยเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข่าวนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องมีวิจารณญาณในการแยกแยะนะครับในเรื่องของการใช้สื่อนะครับก็ต้องใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยนะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะครับมีข่าวสารมากมายจากหลากหลายช่องทางนะครับเราเองก็จะต้องใช้วิจารณญาณในการแยกแยะว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนลวงนะครับมีการแยกแยะข้อเท็จจริงได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับของแหล่งข่าวก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของทักษะหนึ่งในการป้องกันนะครับการรู้เท่าทันข่าวลวงข่าวปลอมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบวันที่ครับคุณผู้ฟังข่าวปลอมเนี่ยเขามักจะมีลำดับเหตุการณ์ที่ไม่สมเหตุสมผลหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ของเหตุการณ์นะครับเราก็อย่าลืมนะครับดูวันที่ที่เนื้อหานั้นนะครับถูกตีพิมพ์ด้วยนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นวันที่เท่าไหร่กันแน่นะแล้วคนที่เข้ามาแชร์กันเนี่ยเป็นข่าวเก่าหรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูในส่วนนี้ด้วยนะครับก็พบเห็นได้บ่อยๆในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับส่วนเรื่องของการตรวจสอบหลักฐานครับคุณผู้ฟังเราต้องตรวจสอบแหล่งของข้อมูลของผู้เขียนด้วยนะครับเพื่อยืนยันแหล่งข้อมูลนั้นนะครับว่าถูกต้องไหมนะครับเป็นข่าวที่มีหลักฐานหรือว่ามีการอ้างอิงจากผู้เชี่ยวชาญหรือเปล่านะครับและที่สำคัญนะครับเราก็จะได้รู้ว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นข่าวปลอมถ้าเกิดว่าไม่มีแหล่งอ้างอิงหรือมีผู้เชี่ยวชาญมาระบุนะครับส่วนเรื่องของการสังเกตสิ่งผิดปกติอื่นๆนะครับคุณผู้ฟังเว็บไซต์ข่าวปลอมนะครับหลายแห่งเนี่ยมักจะมีการสะกดคำผิดนะครับหรือว่ามีการจัดวางรูปแบบที่ดูไม่เป็นมืออาชีพนะครับเราก็สังเกตในตรงนี้ได้นะครับว่าลักษณะของข่าวเนี่ยเราก็ต้องดูอย่างละเอียดนะครับดูอย่างระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าชอบจะมีการเขียนใกล้เคียงกันนะครับโดยเฉพาะชื่อเว็บไซต์นะครับชื่อ URL นะครับเราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับแล้วก็อย่าหลงเชื่อเพียงแค่หัวข้อข่าวนะครับคุณผู้ฟังข่าวปลอมเนี่ยเขามักจะมีข้อความพาดหัวข่าวที่ทำให้เราสะดุดตานะครับทำให้เราชวนเข้าไปอ่านข่าวนั้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลนะครับต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงหรือเป็นเรื่องจริงเพียงบางส่วนนะครับหากว่ามีการพาดหัวข่าวที่ฟังดูหวือหวานะครับแล้วก็ไม่น่าเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะต้องคิดไว้ก่อนเลยว่าเอ๊ะอันนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมกันแน่นะครับเพราะว่าหัวข้อข่าวนะครับก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาจะเป็นการดึงกระตุ้นความสนใจของเรานะครับให้รู้สึกอยากที่จะคลิกเข้าไปอ่านมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการพิจารณารูปภาพนะครับคุณผู้ฟังข่าวปลอมก็มักจะมีรูปภาพหรือวิดีโอที่มีการบิดเบือนนะครับบางครั้งรูปภาพนะอาจจะเป็นรูปจริงนั่นแหละแต่ว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับบริบทของเรื่องราวของข่าวนั้นๆหรือว่านำมาเผยแพร่ซ้ำนะครับก็อาจจะทำให้เราเกิดความสับสนได้นะครับเราก็สามารถลองดูนะครับรูปภาพนั้นดีๆนะครับยืนยันว่าแหล่งที่มาของรูปนั้นเป็นอย่างไรอาจจะมีการเทียบรูปก็ได้นะครับว่ารูปนี้อาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วใครลองสังเกตดูนะครับในตรงจุดนี้นะครับส่วนเรื่องของมุกตลกนะครับข่าวนั้นเนี่ยมักจะเป็นมุกตลกหรือเปล่าบางครั้งเราก็ต้องแยกให้ออกนะครับว่าเขาอาจจะทำเป็นข่าวปลอมแบบมุกตลกเสียดสีก็เป็นได้นะครับอาจจะทำให้มีการตรวจสอบเนี่ยอาจจะต้องดูให้ดีๆนะครับดูให้ละเอียดละเอียดนะครับว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรแล้วก็ตลอดจนน้ำเสียงของผู้นำเสนอเนี่ยเป็นอย่างไรในการที่จะนำมาพิจารณาด้วยนะครับส่วนเรื่องของข้อมูลสนับสนุนอื่นๆนะครับเราต้องตรวจสอบด้วยนะครับตรวจสอบว่าข้อมูลประกอบในบทความนั้นในข่าวนั้นเนี่ยมีการสนับสนุนเนื้อหาหลักของเรื่องราวอย่างสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับว่าเขามีข้อมูลสนับสนุนที่สมบูรณ์หรือไม่นะครับหรือเพียงบางส่วนนะครับก็ต้องดูในเรื่องของรายละเอียดประกอบอื่นๆนอกจากเนื้อหาหลักด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนเรื่องของแหล่งข่าวนะครับการตรวจสอบแหล่งข่าวคุณผู้ฟังก็ต้องมีการพิจารณาให้ดีๆนะครับว่าแหล่งข่าวเนี่ยเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหรือไม่นะครับรายละเอียดอื่นๆนะครับเป็นอย่างไรส่วนการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนนั้นต้องศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้เขียนด้วยนะครับว่าเอ๊ะบุคคลนี้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือว่ามีตัวตนจริงอยู่หรือเปล่านะครับส่วนเรื่องของการเปรียบเทียบข่าวจากแหล่งอื่นๆครับคุณผู้ฟังหากว่าไม่มีแหล่งข่าวอื่นที่รายงานในเรื่องเดียวกันในลักษณะนี้นะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสัญญานะครับคุณผู้ฟังที่จะบ่งชี้ได้นะครับว่าข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวปลอมก็เป็นได้นะครับส่วนการพิจารณาลิงก์ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าอาจจะมีการปลอมเว็บไซต์ขึ้นมาด้วยนะครับการเทียบเคียงลิงก์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับดูแหล่งข่าวที่เชื่อถือและก็ยอมรับได้จากสำนักข่าวต่างๆนะครับที่เป็นสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับและอย่าใช้อคติครับคุณผู้ฟังคนเราก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อข้อมูลที่สอดคล้องกับส่วนตัวของเรามากนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะตัดสินใจเชื่อเรื่องราวใดๆออกไปนะครับเราก็ต้องคิดไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนพิจารณาให้ดีเสียก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องของอคติส่วนตัวต่างๆเนี่ยเราก็จะทำให้มีอิทธิพลต่อการพิจารณาข้อมูลเนื้อหานั้นๆอย่างมากเลยทีเดียวและสุดท้ายนะครับเราก็จะต้องไม่แชร์นะครับข่าวปลอมข่าวเท็จต่างๆนะครับเราต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับก่อนที่เราจะแชร์ข้อมูลรูปภาพข่าวปลอมต่างๆเพราะอาจจะมีผลนะครับแล้วก็เกิดผลเสียเป็นวงกว้างได้ครับส่วนเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะครับหรือว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนนะครับซึ่งเจ้า 2.5 ไมครอนเนี้ยถือว่าก็เล็กประมาณ1ใน25ของเส้นผมของเรานะครับมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับก็ลอยอยู่ในอากาศได้นานเลยทีเดียวก็อาจจะมีสารพิษเนี่ยเกาะฝุ่นไว้แล้วก็ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของเราเมื่อเราสูดดมเข้าไปนะครับก็จะทำให้มีสารเคมีที่เกาะอยู่กับฝุ่นเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเราได้นะครับดังนั้นในเรื่องของการมีผลกระทบนะครับก็มีหลากหลายมิติด้วยกันนะครับโดยเฉพาะสุขภาพของเรานะครับดังนั้นนะครับหากผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการสัญจรบริเวณที่หนาแน่นนะครับหรือว่าบริเวณที่มีฝุ่นควันจากโรงงานนะครับเราก็ต้องควรสวมแมสนะครับเพื่อปกคลุมร่างกายนะครับแล้วก็ป้องกันนะครับระบบทางเดินหายใจของเราให้เรียบร้อยนะครับและที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังก่อนออกจากบ้านเราก็ต้องหมั่นอัปเดตนะครับดูติดตามข่าวสารต่างๆนะครับตรวจสอบข้อมูลนะครับว่าค่าดัชนีคุณภาพอากาศสภาพอากาศของเราบริเวณนั้นเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะออกจากบ้านไปนะครับแล้วก็ที่เราอยู่แล้วก็ที่ในเขตพื้นที่ที่เราจะกำลังเดินทางไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในการป้องกันตัวเองจากมลภาวะนะครับในส่วนของกลุ่มผู้ที่เป็นกลุ่มที่ป่วยหรือว่ามีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคระบบทางเดินหายใจโรคปอดโรคหัวใจรวมถึงโรคภูมิแพ้นะครับทางผิวหนังนะครับหากว่าเราเป็นกลุ่มคนเหล่านี้ก็ต้องยิ่งต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับดูแลตนเองเป็นพิเศษเลยให้มากที่สุดนะครับลดนะครับการเลี่ยงนะครับการไปสูดดมฝุ่นควันฝุ่นผงต่างๆเข้าสู่ร่างกายโดยตรงนะครับเพราะอาจจะส่งผลทำให้โรคกำเริบหรือว่าอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราอยู่ในภาวะอากาศที่เป็นพิษเช่นนี้นะครับก็ต้องมีความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราทุกคนจะต้องสวมแมสแล้วก็พกอุปกรณ์ตัวช่วยในการป้องกันฝุ่นให้เป็นกิจจลักษณะเลยนะครับและทำให้รู้สึกอยู่เสมอว่าในชีวิตประจำวันของเราต้องได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงในสภาพอากาศที่เลวร้ายเช่นนี้นะครับและสุดท้ายต้องลดละเลิกนะครับการจุดธูปการไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าควันธูปนี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะฝุ่นควันเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะมาพูดคุยกันในช่วงนี้นะครับจะได้ห่างไกลฝุ่น PM 2.5 กันนะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วกลับกันมาต่อช่วงหน้าครับ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
2: หาถุงผ้าอยู่หรอ
3: ใช่พกถุงผ้าสะดวกใช้ซ้ำเลอะก็ซักไม่ขาดง่าย
2: แหมเข้ากับกระแสร่วมสมัยรักสิ่งแวดล้อมเลยนะ
3: ตอนนี้ใครๆก็ลดการใช้ถุงพลาสติก
2: ยิ่งถ้ายึดหลัก reduce reuse recycle ใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่นับว่าเราก็มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว
3: ลดพลาสติกลดขยะลดโลกร้อนเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
4: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไหมครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
5: ความคิดดีจังหนูชอบ
6: ผมก็ชอบนะ
7: ป้าก็ชอบ
8: แม่ชอบจังขับรถ
9: มีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
10: โฆษณาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิของผู้บริโภคโดยสคบ.ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภค
11: โอ้โหน่าอิจฉาสุดๆไปเลยนะครับแค่กินชาเขียวก็ได้เบนซ์ได้ทองแถมยังได้เงินเป็นล้าน
12: จริงหรอ
11: จริงสิครับนี่ไงเขาถ่ายวิดีโอมาลงโปรโมทในเพจด้วยนะครับ
12: วิดีโอภาพถ่ายอะไรก็สร้างได้ทั้งนั้นแหละ
11: แหมแต่ยังไงโอกาสได้มันก็มีผมว่าก็น่าลุ้นนะครับกินชาเขียวอร่อยแถมได้รางวัลหลายๆล้านผมว่าก็ยังน่าลุ้น
12: แล้วดื่มชาเขียวมากๆเนี่ยมันมีน้ำตาลเยอะระวังจะเป็นเบาหวานแทนนะ
11: โหไม่หรอกครับเจ้านายเขามีสูตรชูการ์ฟรีน้ำตาลน้อยช่วยลดความอ้วนด้วยนะผมว่าเจ้านายน่าจะลองทานเป็นประจำดูนะครับ
12: มีที่ไหนกินชาเขียวใส่ขวดจะผอมเพรียวแบบนี้ผิดพรบคุ้มครองผู้บริโภคนะ
11: ยังไงเหรอครับเจ้านาย
12: ก็ข้อความโฆษณาเกินจริงทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดและข้อมูลก็ไม่เป็นจริงต่อให้เป็นชาเขียวชูการ์ฟรีแต่ในส่วนประกอบก็ยังมีน้ำตาลแค่น้อยกว่ารสอื่นๆมันจะช่วยให้ผอมได้ยังไงยิ่งกินมากร่างกายก็สะสมเป็นเบาหวานอีกเกินจริงแค่นั้นแหละ
11: โหผมว่าเจ้านายก็จริงจังไปนะครับ
12: คนที่ดูแลสุขภาพเขาจริงจังเท่านั้นแหละเชื่อคนอื่นง่ายๆก็แย่น่ะสิแถมเรื่องชิงโชคอะไรเนี่ยแน่ใจได้ไงว่าจะแจกจริงข่าวก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีแต่โพสต์เฟซไปเรื่อยแจกเยอะขนาดนี้คนรู้จักคุณเนี่ยเคยได้ไหมล่ะ
11: โอ้โหยากจะตายใครจะได้กันง่ายๆล่ะครับ
12: ก็นั่นไงเนี่ยแหละช่องโหว่ทางกฎหมายเรื่องสิทธิผู้บริโภคผิดลักษณะการโฆษณาสินค้าและบริการที่ระบุหรือประกาศว่าผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการแลกแถมหรือเสี่ยงโชคแต่ไม่มีรายละเอียดอะไรต่อให้มีคนได้รางวัลไปก็ไม่สามารถตรวจสอบได้จริงจะว่าไปตั้งแต่สรรพคุณจนโปรโมชั่นเนี่ยก็เข้าข่ายผิดกฎหมายด้านโฆษณาเยอะนะ
11: ยังไงอะครับเจ้านาย
12: คือหลักๆเนี่ยสคบ.เขาจะคุมใน4ประเด็นหลักๆคือ 1. ห้ามใช้ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินจริง 2. ห้ามใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญหรืออ้างข้อมูลที่พิสูจน์ไม่ได้ส่วน 3. ห้ามใช้ข้อความที่สนับสนุนให้ทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือวัฒนธรรมและข้อ 4. ห้ามใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีและที่สำคัญคือจะต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

0: ปัจจุบันมิจฉาชีพมีหลากหลายรูปแบบโดยการใช้กลโกงต่างๆผ่านสื่อออนไลน์ทำให้เหยื่อหลงเชื่อสูญเสียเงินมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนหลักล้านบาทหากรวมเหยื่อหลายๆคนมูลค่าความเสียหายถือเป็นจำนวนเงินมหาศาลแม้ที่ผ่านมาจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาเตือนภัยอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออยู่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ออกมาเตือนถึงภัยและโทษของการเล่นพนันออนไลน์ซึ่งในสังคมปัจจุบันนั้นมีผู้ที่หันมาให้ความสนใจกับพนันออนไลน์และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของภัยนี้ก็มีไม่น้อยเลยนะคะปัจจุบันนี้มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันมากมายและมีเงินจำนวนมากเป็นแรงจูงใจสมัครเล่นการพนันในสื่อสังคมออนไลน์จะมีพนันออนไลน์แอบแฝงเข้ามาอยู่หลายช่องทางซึ่งเว็บไซต์การชักชวนเล่นพนันออนไลน์เหล่านี้มักจะไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแต่จะอยู่ตามประเทศใกล้เคียงการที่จะเข้าไปเล่นได้พนันออนไลน์บางเว็บไซต์ก็สมัครได้ง่ายบางเว็บไซต์ก็สมัครยากโดยมีขั้นตอนหลายอย่างเช่นต้องยืนยันตัวตนผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือว่าใช่ตัวจริงหรือไม่ซึ่งมีเหยื่อไม่น้อยเลยที่ได้ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะมักจะมีรูปแบบของการให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก่อนทำการสมัครหรือแม้แต่ให้กรอกเลขที่บัญชีเพื่อรับเงินที่ได้จากการเล่นพนันหรือรับโบนัสต่างๆที่เป็นการชักจูงให้ผู้เล่นสนใจซึ่งก็ทำให้เหยื่อจำนวนไม่น้อยที่โดนโกงจากเว็บพนันออนไลน์เหล่านี้นอกจากนี้การเล่นพนันออนไลน์เป็นเรื่องที่ง่ายดายเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวและอินเทอร์เน็ตก็สามารถเล่นพนันออนไลน์ได้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงขอเตือนไปยังผู้ที่คิดอยากจะลองเล่นการพนันออนไลน์นะคะนอกจากจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วอาจเสียข้อมูลส่วนตัวให้กับมิจฉาชีพรวมถึงการโดนหลอกโกงเงินเพียงเพื่อหวังผลตอบแทนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนประชาชนหรือผู้โพสต์สนับสนุนเชิญชวนเล่นพนันออนไลน์อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันมาตรา12ชักชวนหรือโฆษณาให้มีการเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายมีโทษจำคุก3เดือนถึง3ปีปรับ500ถึง 5,000 บาท
1: เย็นนี้ที่ 92.5

0: เย็นนี้ที่ 92.5
1: เวลาที่เมฆตั้งเขาจนกลั่นตัวเป็นเม็ดฝนคือช่วงเวลาแห่งการรอคอยหลังจากความทุ่มเทอย่างหนักในการปฏิบัติภารกิจทำฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือภัยแล้งสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าไม้เติมน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆป้องกันไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควันรวมทั้งปัญหาฝุ่นละอองด้วยความมุ่งมั่นของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและภัยพิบัติทั่วประเทศ
2: จิตเธอไม่คิดจะพาลูกไปบำบัดหรอ
3: ฉันกลัวฉันไม่กล้าอีกอย่างอ่ะฉันอายชาวบ้านด้วย
2: ฟังนะจิตรัฐเข้าถือว่าผู้เสพทุกคนเป็นผู้ป่วยและให้โอกาสในการบำบัดรักษารวมถึงดูแลช่วยเหลือให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขนะ
4: พบผู้ใกล้ชิดใช้ยาเสพติดขอให้ทำความเข้าใจและแนะนำให้เขารับการบำบัดรักษาได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งตามสิทธิหลักประกันสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1165
0: เย็นนี้ที่ 92.5
5: ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินในการบริโภคอาหารเราจะบริโภคอย่างไรให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับนอกจากเรื่องของการบริโภคตามหลัก5หมู่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแนะนำกันถึงเรื่องของการบริโภคตามหลักโภชนาการบัญญัติ9ประการนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับข้อแรกนะครับกินอาหารให้ครบ5หมู่ครับคุณผู้ฟังเพื่อควบคุมน้ำหนักตัวของเรานะครับทำให้น้ำหนักตัวของเราไม่อ้วนเกินไปด้วยนะครับส่วนเรื่องของการรับประทานข้าวนะครับก็สามารถที่จะรับประทานข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะครับก็มีวิตามินนะครับเป็นข้าวที่ไม่ขัดสีนะครับ3นะครับการกินพืชผักนะครับมากๆนะครับก็ทำให้มีไฟเบอร์นะครับก็ทำให้เราเนี่ยขับถ่ายได้ง่ายขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็มีวิตามินมีเกลือแร่ด้วยรวมถึงเรื่องของการรับประทานนะครับผลไม้นะครับเป็นประจำนะครับก็สามารถที่จะทำให้เราได้รับวิตามินแร่ธาตุต่างๆครบด้วยเช่นเดียวกันนะครับ4ครับกินเนื้อปลาเนื้อสัตว์ไข่และถั่วเป็นประจำนี่ก็เป็นเรื่องของโปรตีนนะครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับข้อ5นะครับดื่มนมเราต้องดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยครับข้อ6ครับกินอาหารที่มีไขมันแต่พอดีนะครับเรื่องของไขมันนะครับเราสามารถที่จะเลือกไขมันที่ดีมีประโยชน์นะครับส่วนเรื่องของการรับประทานอาหารรสชาตินะครับหวานมันเค็มเผ็ดนะครับเราต้องลดลงด้วยนะครับต่อไปนะครับข้อ8นะครับกินอาหารที่สะอาดปราศจากสารปนเปื้อนและข้อสุดท้ายงดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะร่างกายแล้วมาพูดถึงเรื่องของน้ำดื่มกันบ้างดีกว่านะครับมาดูเคล็ดลับในการเติมความสดชื่นให้กับร่างกายของเราเพราะว่าน้ำเนี่ยในร่างกายมีความสำคัญต่อสุขภาพอย่างมากเลยทีเดียวนะครับทั้งช่วยรักษาอุณหภูมินะครับสร้างสมดุลแร่ธาตุรวมถึงช่วยนำสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของเราก็ทำให้มีผิวพรรณมีความยืดหยุ่นและก็ยังเป็นส่วนประกอบที่ช่วยหล่อเลี้ยงให้กับข้อต่างๆของร่างกายได้อีกด้วยนะครับการดื่มน้ำไม่เพียงพอในแต่ละวันก็จะมีผลเสียนะครับดังนั้นเราต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเรามาดู9เคล็ดลับในการเติมความสดชื่นให้กับร่างกายของเราดูแลร่างกายของเราให้มีสุขภาพดีนะครับเราต้องดื่มน้ำอุ่นเล็กน้อยในตอนเช้าก็ช่วยทำให้มีการขับถ่ายที่ดีขึ้น2ครับควรดื่มน้ำช้าๆนะครับเพื่อป้องกันการสำลัก3นะครับหลังการกินยาและอาหารให้ดื่มน้ำอย่างน้อย1แก้วนะครับ4ครับไม่ควรดื่มน้ำตลอดเวลาขณะกินอาหารหรือว่ากินแบบข้าวคำน้ำคำนะครับ5ครับเรื่องของการเพิ่มการดื่มน้ำนะครับเราก็สามารถจิบน้ำได้ในระหว่างวันนะครับและข้อ6นะครับไม่ใช้ภาชนะสำหรับดื่มน้ำร่วมกับผู้อื่นนะครับควรใช้ภาชนะส่วนตัวมีฝาปิดสนิทนะครับเพื่อสุขอนามัยที่ดีและก็ป้องกันการปนเปื้อนจากโรคติดต่อต่างๆได้ข้อ7นะครับเรื่องของการเลือกดื่มน้ำนะครับต้องดื่มน้ำที่สะอาดปลอดภัยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับอย่างเช่นน้ำดื่มบรรจุขวดที่ใช้เทคโนโลยีการกรองละเอียดนะครับและที่สำคัญต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากอย.นะครับ เรื่องของการทานผักนะครับก็ทำให้มีการเพิ่มน้ำในร่างกายด้วยเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายนะครับผลไม้นะครับก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกันนะครับเราก็เลือกที่เป็นผลไม้หวานน้อยนะครับผลไม้นะครับมีวิตามินหลากหลายนะครับอาทิอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินเอนะครับสูงนะครับอย่างเช่นฝรั่งชมพู่นะครับแก้วมังกรสับปะรดส้มโอสตรอเบอรี่แตงโมผลไม้หลายอย่างก็ช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับและทำให้ผิวพรรณเราสดใสอีกด้วยนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วดื่มน้ำที่สะอาดแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการแปรงฟันนะครับเราต้องดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันของเราให้แข็งแรงนะครับซึ่งวัยทำงานนะครับมักพบปัญหาการสูญเสียฟันจากฟันผุที่ไม่ได้รับการรักษานะครับซึ่งฟันสามารถใช้งานไปได้อีกนานถ้าเกิดว่าหมั่นดูแลอย่างสม่ำเสมอโดยกินอาหารให้เป็นเวลาลดการกินลูกอมขนมขบเคี้ยวแล้วก็อาหารรสเปรี้ยวจัดนะครับไม่สูบบุหรี่หรือว่าดื่มสุราแล้วก็แปรงฟันให้สะอาดทั่วทั้งปากนะครับร่วมกับการใช้อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นอย่างเช่นไหมขัดฟันแปรงซอกฟันเป็นต้นนะครับและสุดท้ายนะครับอย่าลืมไปพบคุณหมอฟันนะครับเพื่อตรวจแล้วก็รับบริการอย่างน้อยเนี่ยปีละ1ครั้งด้วยนะครับและอีกเรื่องนึงที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการเลิกสูบบุหรี่นะครับคุณผู้ฟังหลายคนนะครับมีความต้องการที่จะเลิกสูบบุหรี่แต่ว่าอาจจะทำไปแล้วล้มเหลวจึงกลับไปสูบบุหรี่ซ้ำวันนี้มาพูดคุยกันกับเรื่องของ10วิธีช่วยเลิกบุหรี่นะครับอย่างแรกนะครับเราต้องสร้างแรงจูงใจให้กับตัวของเราเองก่อนนะครับแรงจูงใจนี่เป็นสิ่งสำคัญขั้นพื้นฐานนะครับที่จะช่วยให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ซึ่งอาจเกิดจากบุคคลที่เรารักนะครับหรือว่าเกิดจากสุขภาพของตัวผู้สูบบุหรี่เองและราคาบุหรี่ที่แพงขึ้นเรื่องของกระแสสังคมนะครับและก็สภาพแวดล้อมนะที่ผู้คนเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพรักสุขภาพกันมากขึ้นนะครับข้อต่อมานะครับการขอคำปรึกษานะครับการขอคำปรึกษานะครับก็เพื่อให้มีแนวทางในการเลิกสูบบุหรี่อย่างถูกต้องนะครับก็สามารถขอคำปรึกษาจากคนใกล้ตัวที่มีประสบการณ์ในการเลิกสูบบุหรี่นะครับหรือว่าจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงก็ได้นะครับก็สามารถเข้าไปดูในหน่วยงานต่างๆนะครับก็มีการให้คำปรึกษาในการมีแนวทางเลิกสูบบุหรี่อย่างเช่น1600นะครับของสถาบันธัญรักษ์นะครับรวมถึงคลินิกเลิกบุหรี่ตามสถานพยาบาลทั่วไปก็สามารถเข้าไปปรึกษาได้ข้อ3นะครับการตั้งเป้าหมายให้ตนเองครับคุณผู้ฟังเราควรวางแผนตั้งเป้าหมายนะครับว่าเราจะเลิกสูบบุหรี่นะครับเพื่อตัวเราเองโดยต้องกำหนดวันที่จะลงมือเลิกสูบบุหรี่เพื่อที่จะไม่ให้ผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองนะครับต่อมานะครับอย่ารอช้าเราต้องลงมือทำทันทีนะครับควรเตรียมตัวให้พร้อมเริ่มต้นด้วยการทิ้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ทั้งหมดและหาสิ่งที่สามารถช่วยลดความอยากบุหรี่ไว้ใกล้ตัวอย่างเช่นผลไม้รสเปรี้ยวขนมขบเคี้ยวลูกอมหมากฝรั่งเป็นต้นนะครับข้อ5นะครับห่างไกลสิ่งกระตุ้นต่างๆในระหว่างที่อยู่ในช่วงของการเลิกบุหรี่นะครับควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือว่าการไปในสถานที่ที่เป็นเขตสูบบุหรี่นะครับหรือว่าสภาพแวดล้อมที่มีคนสูบบุหรี่นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยอยากสูบบุหรี่ขึ้นมาอีกก็ได้นะครับข้อต่อมานะครับไม่หมกมุ่นไม่ทำให้ตัวเองเครียดนะครับความเครียดก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่จะทำให้คนที่ตั้งใจเลิกบุหรี่หวนกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากมีความเชื่อผิดๆที่ว่าบุหรี่ช่วยทำให้คลายเครียดได้เมื่อรู้สึกเครียดนะครับควรหยุดพักสมองสักครู่นะครับแล้วคลายเครียดด้วยวิธีการอื่นๆอย่างเช่นไปพูดคุยกับคนรอบข้างหรือว่าอ่านหนังสือที่ชอบทำกิจกรรมที่เราสนใจนะครับข้อ7นะครับไม่หวั่นไหวทำจิตใจให้มั่นคงนะครับเมื่อเรารู้สึกว่าอยากสูบบุหรี่ก็ต้องทบทวนถึงแรงจูงใจของเรานะครับหรือว่าเหตุผลที่เราตั้งใจตัดสินใจที่จะเลิกสูบบุหรี่นะครับซึ่งกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับโดยการให้กำลังใจตนเองแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ต่อไปนะครับไม่หวั่นไหวจิตใจมั่นคงนะครับข้อ8นะครับเราต้องหมั่นออกกำลังกายครับคุณผู้ฟังการออกกำลังกายนอกจากจะช่วยควบคุมน้ำหนักที่อาจเพิ่มขึ้นจากการเลิกสูบบุหรี่แล้วยังช่วยทำให้สมองปลอดโปร่งคลายเครียดตึงเครียดนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจและปอดได้อีกด้วยข้อ9นะครับไม่ท้าทายบุหรี่ด้วยการกลับไปสูบอีกครั้งหนึ่ง หลายคนหวนกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งนะครับด้วยความคิดที่ว่าคงไม่เป็นไรหรอกซึ่งการหวนกลับไปสูบบุหรี่เนี้ยก็อาจจะทำให้เรากลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งก็เป็นได้นะครับข้อสุดท้ายนะครับอย่าท้อกับการต้องเริ่มต้นใหม่นะครับควรให้กำลังใจตัวเองและพยายามท่องไว้เสมอนะครับว่าฉันต้องเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ในปีนี้นะครับหรือว่าตามกำหนดเวลาที่เราได้วางเอาไว้นั่นเองนะครับทิ้งท้ายรายการในวันนี้นะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังมาบริจาคโลหิตกันนะครับคุณผู้ฟังครับโลหิตเนี่ยอาจจะฟังดูน่าหวาดเสียวน่ากลัวสำหรับใครบางคนหรือหลายๆคนใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับโรงพยาบาลแล้วเนี่ยโลหิตก็เป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็สำคัญอย่างมากนะครับในการที่จะรักษาผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดนะครับผู้ป่วยมะเร็งรวมทั้งการรักษาหลายๆอย่างในปัจจุบันนี้ก็จะไม่สามารถทำได้หากไม่มีโลหิตใช่ไหมครับการบริจาคเลือดโดยทั่วไปนะครับคุณผู้ฟังเป็นการบริจาคที่ง่ายที่สุดนะครับโดยนำเลือดจากการที่มีผู้บริจาคนะครับออกมาใส่ถุงบริจาคโดยตรงก็ใช้ระยะเวลาในการบริจาคสั้นประมาณ 10-20 นาทีแล้วก็ช่วงพักติดตามอาการหลังการบริจาคอีกประมาณ 15-20 นาทีนะครับเลือดที่ได้มาจะถูกนำไปแยกส่วนประกอบนะครับเป็นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเกล็ดเลือดแล้วก็พลาสมาก็ทำให้สามารถนำไปรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับเลือดแดงแล้วก็ส่วนประกอบของเลือดจำนวน3คนร่างกายผู้บริจาค ก็จะสามารถสร้างเลือดทดแทนส่วนที่บริจาคอย่างรวดเร็วได้นะครับแล้วก็สามารถให้บริจาคเลือดซ้ำได้อีกใน90วันนะครับการบริจาคเกล็ดเลือดโดยใช้เครื่องแยกส่วนประกอบของเลือดนี่เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการบริจาคเกล็ดเลือดที่ดีที่สุดนะครับเลือดของผู้บริจาคจะถูกนำเข้าไปยังเครื่องแยกส่วนประกอบของเลือดเพื่อคัดเลือดนะครับคัดเก็บเฉพาะเกล็ดเลือดเท่านั้นนะครับโดยเลือดแดงและพลาสมาก็จะกลับคืนสู่ผู้บริจาคนะครับวิธีนี้ก็จะทำให้สามารถคัดเก็บเกล็ดเลือดได้ปริมาณ 4-6 เท่าของวิธีบริจาคเลือดทั่วไปนะครับโดยเสียปริมาตรเลือดนะครับน้อยกว่าผู้บริจาคก็สามารถกลับมาบริจาคเกล็ดเลือดซ้ำได้อีกใน30วันนะครับระยะเวลาคัดเก็บเกล็ดเลือดก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงเกล็ดเลือด1ถุงที่ได้มาก็จะสามารถให้แก่ผู้ป่วย1คนเพื่อป้องกันหรือหยุดเลือดที่ออกได้นะครับซึ่งหากใช้เกล็ดเลือดที่ได้จากการบริจาควิธีปกติจะต้องใช้เกล็ดเลือดจากผู้บริจาคจำนวน 4-6 คนรวมกันนะครับวิธีนี้จึงเป็นวิธีบริจาคเกล็ดเลือดที่ดีที่สุดในปัจจุบันคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิตครับควรเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุระหว่าง 17-60 ปีน้ำหนักไม่น้อยกว่า50กิโลกรัมไม่มีไข้หรือหวัดนะครับไม่ควรรับประทานยาใดโดยเฉพาะยาแอสไพรินหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดผู้บริจาคที่มีโรคประจำตัวและได้รับประทานยาประจำบางอย่างอาจจะไม่สามารถบริจาคเลือดได้นะครับการบริจาคโลหิตนี้ก็ถือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่นะครับคุณผู้ฟังเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้อื่นโดยการบริจาคเลือดปกติ1ครั้งก็สามารถช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้3คนนะครับนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วนะครับก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายของผู้บริจาคเองด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อมีการบริจาคเลือดออกไปภายในร่างกายก็จะถูกกระตุ้นให้มีการสร้างเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาทดแทนนะครับก็ส่งผลดีให้ระบบไหลเวียนเลือดของผู้บริจาคนะครับก็ดีขึ้นด้วยนะครับเรียกได้ว่าการบริจาคโลหิตนี้นะครับ1คนให้3คนรับนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังไปบริจาคโลหิตกันนะครับก็ดูในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้พร้อมนะครับก่อนที่จะไปบริจาคโลหิตด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับหมดเวลาของรายการเยนีที่ 92.5 แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 18:00 นถึง 19:00 นนะครับทาง FM 92.5 MHz ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนะครับขอบคุณทีมงานห้องส่ง 92.5 ด้วยนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: เย็นนี้ที่ 92.5

เป็นเกมเมอร์เสี่ยงโรคอะไรบ้างในปัจจุบันหนึ่งในความบันเทิงที่หลายคนใช้ฆ่าเวลาหรือผ่อนคลายยามเครียดจากการงานหรือการเรียนนอกจากจะดูหนังฟังเพลงการเล่นเกมยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมากแต่นอกจากความบันเทิงที่จะได้รับแล้วรู้หรือไม่ว่าจะมีอาการหรือโรคที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเล่นเกมเป็นเวลานานเช่นอาการสายตาอ่อนล้าอาการปวดข้อมือโรคอ้วนโรคหัวใจและภาวะไม่ชอบเข้าสังคมเป็นต้นเล่นเกมนานเพิ่มโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอาจดูร้ายแรงเกินไปแต่การเล่นเกมเป็นเวลานานสามารถส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนของเลือดทางอ้อมได้เนื่องจากร่างกายไม่เคลื่อนไหวมากพอส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของเลือดผิดปกติจนเกิดลิ่มเลือดอุดตันตามจุดต่างๆของร่างกายได้เช่นต้นขาและปอดนอกจากนี้การเล่นเกมบางประเภทสามารถเร่งอัตราการเต้นของหัวใจได้ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นในเวลาต่อมาและอาการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหนึ่งในโรคทางหัวใจที่มีอันตรายถึงชีวิตแต่รักษาได้ด้วยวิธีทางเทคโนโลยีในห้องแลบอาการปวดตามร่างกายจากการนั่งโดยไม่ขยับตัวอาการปวดที่เกิดขึ้นเกิดจากการนั่งทำกิจกรรมหนึ่งเป็นเวลานานไม่เพียงแต่การนั่งเล่นเกมเท่านั้นความเสี่ยงของอาการปวดตามร่างกายยังสามารถเกิดขึ้นได้จากการทำงานโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายมากนักในช่วงเวลาการทำงานอาการปวดสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายตำแหน่งไม่แตกต่างกับโรคออฟฟิศซินโดรมได้แก่ข้อมืออาการปวดเล็กๆน้อยๆที่ปล่อยเอาไว้บางครั้งสามารถหายเองได้บางครั้งอาจต้องใช้เวลาจนกว่าอาการจะดีขึ้นแต่หากปล่อยให้เกิดบ่อยครั้งอาการปวดเล็กๆเหล่านี้อาจกลายเป็นสัญญาณอันตรายของโรคเอ็นข้อมืออักเสบที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหูหลายคนอาจสวมหูฟังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดอาการปวดซึ่งเกิดจากเยื่อบุแก้วหูเกิดความเสียหายและอาจร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียการได้ยินได้หลังและไหล่อาการปวดพื้นฐานของการนั่งอยู่จุดเดิมเป็นเวลานานหรือไม่ขยับร่างกายทำให้กระดูกสันหลังต้องทำงานหนักกว่าปกติจนอาจทำให้กระดูกสันหลังเกิดการผิดรูปตาเกิดอาการปวดล้าทางสายตาเนื่องจากเลนส์ตาทำงานร่วมกับสมองอย่างหนักส่งผลให้เราเห็นพลาดเบอร์หรือมองจุดสีได้ไม่ชัดเจนอาจเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราวแต่หากอาการยังไม่ดีขึ้นเป็นเวลานานควรเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคอ้วนผู้โรคขาดสารอาหารพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเล่นเกมเป็นเวลานานคือทานมากเกินไปหรือทานน้อยเกินไปนำมาซึ่งโรคอ้วนและโรคขาดสารอาหารในที่สุดแต่ที่อันตรายยิ่งกว่าดูเหมือนจะเป็นโรคอ้วนเนื่องจากโรคอ้วนเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร้ายแรงหลายโรคการเป็นโรคอ้วนจะส่งผลต่อระดับไขมันในเลือดสาเหตุของการเกิดโรคทางหัวใจหลายโรคตามมาโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ไม่จัดสรรเวลาอาจส่งผลต่อสภาวะทางสังคมหากไม่กำหนดเวลาเล่นเกมแต่พอดีเวลาที่เราใช้ไปนั้นอาจมากเกินไปจนทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาวะทางสังคมและบุคคลรอบข้างได้แก่ปัญหาการเข้าสังคมการพูดคุยกับเพื่อนในเกมอาจพอช่วยได้ในเรื่องนี้แต่ยังมีอีกหลายคนที่นั่งเล่นเกมคนเดียวและไม่ได้ออกไปเจอผู้คนข้างนอกส่งผลให้เวลาต่อมาเมื่อจำเป็นต้องเข้าสังคมอาจปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องและไม่สามารถปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้ปัญหาด้านอารมณ์เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงเกมได้รวมถึงเยาวชนที่อาจเล่นเกมโดยปราศจากการแนะนำจากผู้ปกครองเด็กอาจเกิดการเล่นแบบพฤติกรรมในเกมที่ตนเองเล่นอยู่เขามองว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งจะส่งผลร้ายตามมาในภายหลังปัญหาในชีวิตประจำวันเกิดขึ้นได้หลายด้านทั้งด้านการเงินหรือด้านการเรียนเยาวชนหลายคนอาจไม่สามารถจัดสรรเวลาในการเล่นจนกระทบกับการเรียนหรือการใช้เงินในการเล่นเกมเกินความรับผิดชอบของตนเองและไม่สามารถควบคุมได้พฤติกรรมเหล่านี้หากไม่ได้รับการดูแลจะส่งผลต่ออนาคตในภายภาคหน้าได้เล่นเกมอย่างไรให้ห่างไกลโรคร้ายการเล่นเกมไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ต้องแบ่งเวลาเล่นไม่ให้มากจนเกินไป
พราะในชีวิตประจำวันของเราต้องแบ่งไปทำกิจกรรมอื่นด้วยเช่นแบ่งเวลาทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวเพื่อแก้ปัญหาการเข้าสังคมแบ่งเวลาออกกำลังกายหรือพักสายตาเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างเล่นเกมดูแลเรื่องการทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่พยายามลดขนมกรุบกรอบและน้ำอัดลมเมื่อรู้ตัวว่าร่างกายเริ่มผิดปกติให้พักผ่อนจนกว่าอาการจะหายดีถึงแม้ตลอดการเล่นเกมจะมีอันตรายซ่อนอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ในหลายครั้งการเล่นเกมอาจจะมีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างสายสัมพันธ์กับครอบครัวหากเลือกเล่นเกมถูกประเภทภายใต้เวลาที่เหมาะสมและไม่ละเลยสุขภาพ

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธเร่งแก้กฎหมายทับซ้อนผลักดันระยองเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐพร้อมกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายพร้อมสาธิตย่างเนื้อวากิวและผัดข้าวผัดมันเนื้อที่บูธของผู้ประกอบการภายในงาน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้โอกาสในช่วงวันหยุดเยี่ยมชมบูธภายในงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนายกรัฐมนตรีได้แวะเยี่ยมชมบูธจำหน่ายเนื้อวากิวเกรดพรีเมียมของแบรนด์อุดมซัพพลายโดยได้ย่างและชิมเนื้อวากิวพร้อมเชิญชวนประชาชนที่ร่วมติดตามบรรยากาศภายในงานให้ร่วมชิมทำให้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักจากนั้นนายกรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการรายอื่นๆอย่างต่อเนื่องโดยแวะชมบูธและผัดข้าวผัดมันเนื้อพร้อมสอบถามถึงช่องทางการจำหน่ายซึ่งผู้ประกอบการกล่าวว่าไม่มีจำหน่ายที่หน้าร้านเพราะส่งจำหน่ายให้กับโรงแรมและร้านอาหารต่างๆอย่างไรก็ตามการจัดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ในปีนี้ตลอดการจัดงาน5วันตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการค้าและการลงทุนรวมได้ไม่ต่ำกว่า 130,000 ล้านบาทพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่บรรยากาศวันสุดท้ายไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026เป็นไปอย่างคึกคักผู้ประกอบการชี้เป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจด้านผู้บริโภคประทับใจคุณภาพสินค้าที่หลากหลายและคุ้มค่า
3: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนผู้ประกอบการและนักธุรกิจทั้งจากในและต่างประเทศเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกซื้อสินค้าชมนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงสร้างเครือข่ายทางธุรกิจผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าไทเฟกอนุก้าเอเชียเป็นเวทีสำคัญในการสร้างการรับรู้แบรนด์การขยายโอกาสทางการตลาดและพบปะผู้ค้ารายใหม่จากทั่วโลกซึ่งช่วยต่อยอดโอกาสทางธุรกิจและการส่งออกสินค้าไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้หลายบริษัทยังมองว่างานดังกล่าวเป็นพื้นที่สำคัญในการนำเสนอสินค้าใหม่นวัตกรรมอาหารและบริการด้านการผลิตให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรงจึงมีแผนเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆไป
4: ข้อดีนะคะคือทำให้ผู้ประกอบการต่างประเทศหรือว่าลูกค้าที่เขากำลังมองหาสินค้าอาจจะไปวางในสโตร์ของเขาหรือผู้ประกอบการที่กำลังมองหาในส่วนของวัตถุดิบเขามีโอกาสได้มาดูว่าโปรดักต์ตัวไหนที่เขาสามารถนำไปต่อยอดหรือนำไปวางขายจัดจำหน่ายในประเทศของเขาได้
3: ขณะที่ประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาร่วมงานต่างสะท้อนความคิดเห็นไปในทํานองเดียวกันว่างานไทเฟกยังคงเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่มีความหลากหลายและน่าสนใจเป็นโอกาสให้ได้ทดลองชิมอาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆรวมถึงสัมผัสนวัตกรรมด้านอาหารที่ไม่พบเห็นได้ทั่วไปในท้องตลาดสินค้าหลายรายการมีคุณภาพดีและจำหน่ายในราคาพิเศษช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามหลายคนมองว่าการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมเพียง1วันยังไม่เพียงพอเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากทำให้เกิดความแออัดและอยากให้ผู้จัดงานพิจารณาเพิ่มวันสำหรับประชาชนทั่วไปในอนาคต
5: เคยมาหลายปีแล้วค่ะรู้ว่าเป็นงานอาหารก็อยากมาดูความแตกต่างของแต่ละปีได้เจออาหารหลากหลายที่บางอย่างเราก็ยังไม่เคยเห็นคุณภาพอาหารแล้วก็รวมทั้งราคาบางอย่างก็ดีนวัตกรรมอาหารบางอย่างเราไม่ค่อยได้เห็นโดยเฉพาะอาหารบางอย่างที่ส่งนอก
3: การจัดงานไทเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026ปีนี้ยังคงสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาคทั้งยังเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงผู้ผลิตผู้ประกอบการผู้ซื้อและผู้บริโภคจากทั่วโลกเข้าด้วยกันสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆและผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ตลาดสากลอย่างต่อเนื่องชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเร่งแก้กฎหมายทับซ้อนผลักดันระยองเป็นศูนย์กลางด้านพลังงาน
6: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองพร้อมเปิดเผยว่าได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ำและกลางน้ำที่ได้รับผลกระทบทางด้านห่วงโซ่อุปทานจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและปัญหาความซับซ้อนของกฎหมายซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมนำแนวทางการกิโยตินกฎหมายมาปรับใช้เพื่อแก้ไขให้เกิดความคล่องตัวโดยเฉพาะการทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการออกซูเปอร์ไลเซนส์เพื่อให้กระบวนการอนุมัติมีความรวดเร็วมากขึ้นพร้อมผลักดันนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและโครงการท่าเรือมาบตาพุดเฟส3ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างจะเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของประเทศที่รองรับเทคโนโลยีใหม่เช่นการใช้พลังงานทางเลือกแอมโมเนียหรือโซล่าฟาร์มจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศได้อย่างมหาศาลรวมถึงการผลักดันให้ผู้ประกอบการทุกระดับดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรการ ESG อย่างเข้มข้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีตลาดโลก
7: ที่มาบตาพุดแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับพลังงานของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นถ่านหินไม่ว่าจะเป็น LNG เข้ามาที่นี่หมดจากนี้ไปเราจะเริ่มเห็นออปชั่นแปลกๆใหม่ๆเข้ามาเช่นการใช้แอมโมเนียเข้ามาการใช้ Alternative Energy เข้ามาการเรียกร้องให้ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเราจะมีโซลาร์ฟาร์มไหมเราจะสามารถหาแหล่งพลังงานสะอาดได้ไหมสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นความท้าทายของการนิคมแล้วก็เป็นของภาคเอกชนด้วยเพราะว่าบางเทคโนโลยีในวันนี้ยังมีต้นทุนที่สูงอยู่
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนินโญว่าทางการนิคมอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดซึ่งปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมหลายแห่งในพื้นที่มีระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดช่วยลดผลกระทบได้ส่วนหนึ่งพร้อมกันนี้ได้เสนอแนะให้มีการเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำหรือทำแก้มลิงตามแนวพระราชดำริเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในยามจำเป็นปฏิพลสันทพรมมารายงาน
1: สหภาพยุโรปมอบใบประกาศขึ้นทะเบียน GI มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดยุโรปทั้ง27ประเทศ
8: นายวิโรจน์จงกลวานิชสุขรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าวันนี้คณะกรรมการยุโรปได้จัดพิธีมอบใบประกาศรับรองการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ในสหภาพยุโรปให้แก่มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีของไทยภายหลังจากสหภาพยุโรปได้ประกาศรับขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของสินค้า GI ไทยในการขยายโอกาสทางการค้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปครอบคลุม27ประเทศสมาชิกซึ่งเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มีประชากรกว่า450ล้านคนทั่วภูมิภาคโดยพิธีมอบใบประกาศรับรองดังกล่าวจัดขึ้นภายในงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ซึ่งถือเป็นเวทีแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติและการที่มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีได้รับการรับรอง GI ในระดับสหภาพยุโรปถือเป็นการตอกย้ำศักยภาพของสินค้าเกษตรไทยที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นสามารถสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มในตลาดโลกได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในตลาดยุโรปที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพแหล่งกำเนิดและมาตรฐานสินค้าอย่างเข้มงวดทั้งนี้ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตในจังหวัดราชบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรปในการผลักดันสินค้า GI ไทยสู่การยอมรับในระดับสากลอย่างต่อเนื่องปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากร
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่26พฤศจิกายน2561 ดยกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาณจังหวัดอุตรดิตถ์ภาพรวมมีประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์8อำเภอได้รับสมุดประจำตัวคทช.กว่า 1,800 รายทั้งนี้กระทรวงทรัพย์เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญดังกล่าวตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาที่ทำกินให้กับประชาชนภายใต้มาตรการเร่งด่วนหรือควิกวินของกระทรวงในการเร่งรัดดำเนินการอนุมัติสิทธิ์และมอบสมุดประจำตัวคทช.ให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมโดยต้องไม่ปล่อยให้ประชาชนรอคอยอย่างไร้จุดหมายเพราะการรับรองสิทธิ์คทช.เป็นการทำให้ประชาชนมีความมั่นใจที่จะพัฒนาผืนดินเพื่อส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานต่อไปสำหรับพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ถือเป็นโมเดลความสำเร็จที่น่าชื่นชมที่รัฐบาลแก้ปัญหาที่ทำกินให้ประชาชนผ่านนโยบายเชิงรุกโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดแก้ปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนเพื่อทำลายข้อจำกัดทางกฎหมายปลดล็อกความกังวลใจและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนสามารถทำมาหากินในเขตป่าควบคู่กับการดูแลป่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าวาระประชุมแล้วคาดว่าจะพิจารณาวาระแรกในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้และเชื่อทุกฝ่ายจะรับฟังเสียงประชาชนนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้ได้รับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจากหลายพรรคการเมืองและได้บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมเรียบร้อยแล้วโดยภายหลังการหารือร่วมกับวิป3ฝ่ายคาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่ 7-8 กรกฎาคม2569เพื่อพิจารณารับหลักการในวาระที่1ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญของประเทศจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบพร้อมแสดงความหวังว่าคณะกรรมการจะสามารถหารือและพิจารณารายละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ล่าช้าเนื่องจากสังคมและประชาชนต่างเฝ้าติดตามว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่ซึ่งหากการพิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็วก็จะส่งผลให้ขั้นตอนต่างๆดำเนินไปได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด
10: ผมได้รับร่างรัฐธรรมนูญหลายพรรคแล้วนะครับที่รับมาก็บรรจุทั้งหมดตามที่วิป3ฝ่ายคุยกันก็น่าจะเป็นวันที่7-8กรกฎาคมวาระรับประการ7-8 2วันเนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญปกติก็จะใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าถ้าเราอยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วเนี่ยกรรมาธิการก็ควรที่จะปรึกษาหารือกันโดยไม่ล่าช้าน
1: ายโสพลกล่าวเพิ่มเติมว่าการแสดงความคิดเห็นหรือการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยและสังคมไทยได้ก้าวข้ามความขัดแย้งเรื่องสีทางการเมืองมาแล้วในระดับหนึ่งดังนั้นสีหรือสัญลักษณ์ทางการเมืองไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกันหากทุกฝ่ายยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญรัฐบาลยืนยันไม่มีผู้ป่วยโรคอีโบลาเดินทางเข้าไทยขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมขณะนี้กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยพบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือเรื่องไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วซึ่งรัฐบาลขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่ข้อเท็จจริงคือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคเป็นหญิงชาวดีอาร์คองโกพอเดินทางมาถึงกรมควบคุมโรคได้นำไปกักตัวที่สถาบันบำราศนราดูรตามมาตรฐานการควบคุมโรคจากการซักประวัติพบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคและได้มีการจองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วขอประชาชนอย่าสับสนวิตกกังวลกับข่าวปลอมขณะเดียวกันกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องซึ่งจากการเฝ้าระวังผู้เดินทางที่เข้ามาในประเทศระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวน53รายไม่พบผู้ป่วยที่ต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานราชการในสังกัดงดป้ายงดตกแต่งสถานที่ต้อนรับยืนยันแนวทางลงพื้นที่ตรวจราชการอย่างเรียบง่ายและใกล้ชิดเกษตรกรให้มากที่สุด
11: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยในระหว่างการลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ถึงประเด็นการจัดเตรียมการต้อนรับข้าราชการฝ่ายการเมืองในการลงพื้นที่หลังมีเสียงสะท้อนและกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเพิ่มภาระทางด้านเวลาและค่าใช้จ่ายของข้าราชการประจำโดยเฉพาะการลงพื้นที่ในวันหยุดหรือนอกเวลาราชการนั้นว่าโดยส่วนตัวในการตรวจราชการในจังหวัดต่อไปขอให้ไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีการตกแต่งสถานที่ใดๆเพราะจุดประสงค์หลักในการลงพื้นที่คือต้องการพบปะเกษตรกรอย่างใกล้ชิดและขอให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายที่สุดและในส่วนที่ภาคส่วนราชการใดโดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในภารกิจของการตรวจราชการไม่จำเป็นต้องติดตามคณะในทุกจุดลงพื้นที่เพื่อให้เกิดความกระชับในการลงพื้นที่พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความตั้งใจในการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิดจากเกษตรกรให้มากที่สุดเท่านั้น
12: ตรวจราชการในจังหวัดต่อไปขออนุญาตไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีการตกแต่งสถานที่ใดๆดิฉันอยากจะมาพบกับทางกลุ่มสหกรณ์กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิดแล้วก็อยากให้มันเรียบง่ายที่สุดนะคะในส่วนของกรมในที่ในจุดนี้ไม่มีข้อเกี่ยวข้องนะคะท่านสามารถไปรอที่จุดต่อไปได้เลยไม่ต้องตามกันมาเยอะมากก็ได้ดิฉันเกรงใจทุกกรมจริงๆ
11: อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการลงพื้นที่ของข้าราชการฝ่ายการเมืองในวันหยุดราชการซึ่งมีการมองว่ากระทบต่อวันหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายประจำที่มีบางส่วนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าวแต่ต้องมาต้อนรับรวมถึงงบประมาณที่ส่วนราชการจะต้องจัดสรรเพื่อรับรองในการลงพื้นที่แต่ละครั้งชวนันท์มาลีรายงาน
1: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีมอบประกาศนียบัตรยกย่องทหารไทยที่ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุบนท้องถนนในเกาหลีสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
13: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าในวันนี้พันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากศาสตราจารย์อีหงซอบรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อยกย่องการแสดงความกล้าหาญและจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนจากเหตุการณ์เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาพันเอกศรีสวัสดิ์พร้อมนายทหารมิตรประเทศจากอินเดียและเวียดนามได้พบเหตุรถบรรทุกพ่วงพลิกคว่ำกลางถนนระหว่างเดินทางกลับจากการสัมมนาณกรุงโซลจึงเข้าช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่างเร่งด่วนโดยทุบกระจกเพื่อเปิดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถพร้อมเพิ่มความสะดวกในการจราจรและดูแลพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับพลเรือนชาวเกาหลีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพและรถพยาบาลเดินทางมาถึงการได้รับประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้สะท้อนถึงความเสียสละความกล้าหาญและความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของกำลังพลกองทัพบกอันเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีนานาชาติปริญญาวิทย์เตือนสมบูรณ์รายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเน้นย้ำ

0: ยะฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้านนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อพร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลย้ำขณะนี้ปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แล้วเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมส่ง SMS หรือทักแชทหลอกว่าช่วยลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยให้ประชาชนกดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนตัวขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นและได้ปิดลงทะเบียนแล้วหากพบข้อความที่ให้กดลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนไลน์ส่วนตัวขอให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นกลลวงของมิจฉาชีพทั้งนี้หากถูกหลอกหรือพบเหตุผิดปกติแจ้งความออนไลน์ได้ที่ thaipoliceonline.go.th โทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกิล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์ในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐพร้อมกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้พร้อมยืนยันว่าสหรัฐมีศักยภาพและคลังอาวุธเพียงพอสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวนายเฮกเซกล่าวเพิ่มเติมว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยังคงต้องการบรรลุข้อตกลงที่รับประกันว่าอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ทางนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเขาจะตัดสินใจขั้นสุดท้ายในเร็วนี้เกี่ยวกับข้อเสนอขยายเวลาหยุดยิงระหว่างอิหร่านและอิสราเอลออกไปอีก60วันเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาเจรจาหาข้อยุติความขัดแย้งอย่างถาวรนายโคอิซุมิชินจิโร่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเปิดเผยว่าญี่ปุ่นเตรียมส่งกำลังพลจากกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นจำนวน4นายไปประจำการที่ศูนย์ภารกิจช่วยเหลือและฝึกอบรมด้านความมั่นคงสำหรับยูเครนขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศเยอรมนีเป็นครั้งแรกโดยมีกำหนดเริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา1ปีตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้อย่างไรก็ตามจะไม่มีส่วนร่วมในปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนายโคอิซุมิระบุว่าการส่งกำลังพลครั้งนี้จะช่วยให้ญี่ปุ่นได้ศึกษาบทเรียนจากสงครามในยูเครนรวมถึงรูปแบบการสู้รบสมัยใหม่ตลอดจนกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นและนาโต้ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นยังประกาศมอบเงินสนับสนุนเกือบ15ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับ

0: งการสนับสนุนยูเครนของนาโตเป็นครั้งแรกเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางทหารแต่ทว่าไม่ครอบคลุมการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67 เซนติเมตรและเวลา 21:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 39 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53 เซนติเมตรและเวลา 14:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569นะครับผมณถนนชูเมืองนะครับแล้วก็วันนี้ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเช่นเดิมนะครับเดชธรชัยโสดาอัครเดชคำพีระและคุณากรสิมพิทักษ์นะครับส่วนช่องส่งนะครับที่คุมเสียงที่ห้องส่งวันนี้แล้วก็เชื่อมโยงสัญญาณให้เราได้พูดคุยกันก็คือคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับคุณสุภเดชธรรมฤดีแล้วก็คุณทุนชัยคำรอดนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้เป็นเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับก็วันนี้สัปดาห์แรกที่เราต้องลุ้นกันสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026นะครับ VNL 2026สัปดาห์แรกณเมืองหนานจิงประเทศจีนนะครับซึ่งจะแข่งขันกัน 3-7 มิถุนายน2569นะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับประกาศรายชื่อ15นักวอลเลย์บอลสาวไทยซึ่งจะไปแข่งขันในสนามแรกที่หนานจิงประเทศจีนนะครับก็ปรากฏว่าของเราเนี่ยนอกจากประกาศรายชื่อแล้วก็จะเตรียมเดินทางนะวันพรุ่งนี้นะครับภายใต้การคุมทีมของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรนะครับแล้วก็กัปตันทีมนะครับกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดนะครับรายชื่อนักกีฬาของเราทั้งหมดนะครับที่ประกาศรายชื่อมา15คนนะครับเซตเตอร์ได้มีชมพู่ครับพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนะครับมีนุกนิกณัฐนิชาใจแสนนะครับตัวรับอิสระลิเบโร่นะครับมีแป้นเปียนุชแป้นน้อยนะครับมีเอ๋ยกัญญรัตน์คำวงบอลเร็วนะครับมีแนนทัดดาวนึกแจ้งไก่บิมลรัตน์ธนพันธ์โบกัญญรัตน์ขุนเมืองทิพย์แก้วกัลยากมุลทลานะครับบีหลังครับมีบีมพิมพิชยาโกกรำแล้วก็ออมทรัพย์ครับปภัชยาพลธรรมนะครับส่วนหัวเสานะครับมีหยกนันพัฒน์มูลจะคำออมสินสาสิภาพรจันทวิสูตรเพียวอัชรพรคงยศเฟิร์นวริศราศรีทาเลิศและดรีมกันชิมาเอกปัชชานะครับนักกีฬาและเจ้าที่ก็จะออกเดินทางนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับไปประเทศจีนนะครับตามเวลาก็ประมาณสัก15:40 นะครับก็ถึงจีนก็ประมาณ21:00 นะครับโปรแกรมการแข่งขันซึ่งเราต้องรอเชียร์นะครับงานนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กนะครับเรารอเชียร์3มิถุนายนเจอกับเซอร์เบีย14:00 นะครับ4มิถุนายนไทยเจอกับจีนนะครับ18:30 6มิถุนายนไทยเจอเบลเยียม14:00และ7มิถุนายนไทยเจอกับเช็ก10:30เป็นช่วงเวลาที่เราดูได้เชียร์ได้นะครับไม่ดึกเหมือนฟุตบอลโลกซึ่งไม่รู้นะว่าจะได้ถ่ายทอดได้ชมกันทั้งทางไหนนะจะได้ถ่ายทอดได้ชมกันหรือเปล่านะแต่ว่าวอลเลย์บอลเนชั่นลีกได้ชมกันแน่นอนนะทางโมโนแม็กโมโนสปอร์ตนะครับช่อง29นะติดตามนะครับเชียร์ไทยไปด้วยกันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง3มิถุนายนนะครับไทยเจอเซอร์เบีย4มิถุนายนไทยเจอกับจีนนะครับแล้วก็6มิถุนายนไทยเจอเบลเยียม7มิถุนายนไทยเจอกับเช็กนะครับทั้ง4นัดของเรารอรุ้นรอเชียร์ส่วนเรื่องของเวลานะครับเดี๋ยวใกล้ๆนะฮะจะแจ้งให้ทราบนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะคู่ของไทยเซอร์เบียเนี่ย14:00 ก่อนเลยนะได้ชมได้เชียร์กันนะครับพูดถึงวอลเลย์บอลแล้วนะครับข่าวต่อไปเป็นเรื่องของวอลเลย์บอลแล้วกันนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอชายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับ25พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยรอเชียร์นะฮะกองทัพบกซึ่งมีวันชัยทัพวิเศษนะคุมทีมนะครับเป็นฝ่ายชนะราชนาวีไป3-1เซตนะครับ25-22 25-14 22-25และแมตช์ปิดแมตช์ด้วยชัยชนะ3-1ด้วยสกอร์25-21นะเข้ารอบ4ทีมตามเป้านะครับและทีมที่จะเข้ารอบตามด้วย3ทีมรอลุ้นรอติดตามกันนะครับนะกองทัพบกเข้ารอบไปแล้วนะครับอีก3ทีมใครจะเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายวอลเลย์บอลรายการนี้รอลุ้นและรอติดตามกันนะครับและอีกทีมหนึ่งที่ตามไปด้วยนะล่าสุดนี้จะเป็นกองทัพอากาศนะครับที่มีภูสิทธิ์พ ทนรินทร์นะฮะคุมทีมนะครับกองทัพอากาศชนะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย 3-0 เซตเมื่อวานเนี่ยนะฮะก็เข้าสู่รอบ4ทีมไปแล้วด้วยนะฮะก็จะได้ไปป้องกันแชมป์นะครับจะได้ไปป้องกันแชมป์นะครับนะฮะก็รอลุ้นกันอีกทีมนึงเนี่ยเป็นประเสริฐนิกรกุลนะฮะที่เข้ารอบไปนะครับนะนะฮะก็ยังไม่ครบแต่ว่าผลการแข่งขันพรุ่งนี้เนี่ยรอบรองรอบชิงเนี่ยวันที่1 นะครับรอลุ้นแล้วรอติดตามกันวันที่1เนี่ยใครได้แชมป์ติดตามได้ในแวดวงกีฬานะครับจากนั้นมาติดตามการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์ประจำปี2569สนามที่3นะครับซึ่งแข่งขันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็จนถึงวันที่31พฤษภาคม2569นะซึ่งแข่งขันกันที่เวโรโดมนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเวโรโดมการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากนะครับซึ่งการแข่งขันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับนักกีฬาของเราในประเภทลู่นะโอ้แข่งกันเยอะมากนะให้ความสนใจโดยเฉพาะเราจับตามองไปที่อภิสราศรีมงคลเนี่ยนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยนะคว้าแชมป์ไปหลายรายการนะวันนี้อภิสราก็น่าจะคว้าแชมป์อีกนะที่ผมดูวันนี้เนี่ย4รายการเธอน่าจะคว้าทองไปถึง4รายการนะครับในการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยในวันนี้นะครับซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือว่า ACC นะครับประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนหรือว่า ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมร่วมพิธีนะครับซึ่งการแข่งขันรายการนี้ก็ถ่ายทอดสดนะครับในช่องทางของไทยไซคลิ่งแอสโซเชชันและก็ TCA Channel นะครับรวมถึงทาง YouTube TCA Channel นะครับก็คนที่ติดตามมีผมในนั้นด้วยนะกว่า 8,500 คนนะครับซึ่งการแข่งขันสนามที่3นะจาก5สนามนะนักกีฬาที่ได้แชมป์นะก็จะได้ที่ได้คะแนนรวมสะสมสูงสุดนะก็จะได้ครองถ้วยพระราชทานนะครับนะแล้วก็เป้าหมายของแชมป์นะครับก็คือสมาคมก็จะคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026นะครับซึ่งจะแข่งขันกันในระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่เวโรโดมหัวหมากแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นการแข่งระดับเอเชียคลาส1นะฮะก็จะมีนักกีฬาส่งนักกีฬามาแข่งขันหลายชาตินะครับเพราะว่ามีการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกในระดับโอลิมปิกนะครับแล้วก็ของเราก็จะมีการเตรียมพร้อมนักกีฬาทีมชาติไทยนะซึ่งที่แข่งขันนะก็จะเตรียมในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งสมาคมก็มีวางแผนเหมือนกันนะว่าจะส่งนักกีฬาไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่จีนนะครับแบ่งออกเป็น2ช่วงก็คือ15มิถุนายนถึง20สิงหาคมแล้วก็นักกีฬาก็จะกลับมาแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับ Track Asia Cup นะครับในระหว่างวันที่1ถึง24กันยายนจบจาก Track Asia Cup ปั๊บนักกีฬาก็จะเดินทางไปจีนนะเดินทางจากจีนไปยังญี่ปุ่นทันทีนะเพื่อไปแข่งขันเอเชียนเกมนะครับก็เราก็คาดหวังว่าจะได้เหรียญหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นทีมสปรินต์หรือว่าสปรินต์บุคคลแล้วก็คิรินนะซึ่งมีตัวหลักของเราอย่างใจอังสุธาสาวิทนะแล้วก็มีออมเนียมที่มีทางด้านของจุฑาทิพย์มณีพันธ์นะครับส่วนในประเภทถนนทีมชายเนี่ยมีโปรแกรมจักรยานทัวร์เดอะเกียงนำนะที่เกาหลีใต้9-13มิถุนายนนะครับแต่ก็ที่ ขอไปนะครับทีมหญิงนะครับประเภทถนนก็จะไปแข่งขันรายการกลางปีจิซักนะครับ 18-19 มิถุนายนที่อุซเบกิสถานนะครับแล้วก็ส่วน BMX Racing นะชุดเอเชียนเกมโกเมสสุขประเสริฐกับพุทธภูมินาคแป้นแล้วก็ทางด้านของชุติการกิจบานิสเถียรแล้วก็หาไทยเพชรใจสว่างนะครับทั้งหญิงทั้งชายเลยก็มีคิวไปแข่งขัน BMXบันยูวังกิซุปเปอร์ครอสที่อินโดนีเซียนะครับ27-23มิถุนายนนี่คือ เรื่องของอนาคตวางแผนนะฮะสำหรับการแข่งขันของทีมจักรยานของเรานะครับเพื่อสะสมคะแนนโอลิมปิกเพื่อเอเชียนเกมนะครับส่งแข่งขันหลายรายการนะครับโดยเฉพาะการแข่งขันลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยวันนี้นะครับก็ชิงชัยกันถึง15เหรียญทองนะครับรุ่นที่น่าสนใจก็คิรินนะประชาชนชายก็จ่ายอังสุธาสาวิทนะฮะชุดเอเชียนเกมก็โอ้โหนอนมาเลยนะคว้าไม่ใช่นอนมาสิต้องเรียกปั่นเข้าเส้นชัยแบบไม่มีคู่แข่งที่สูสีนะก็ชนะไปอย่างสบายๆเลยนะครับที่2เป็นนรเศรษฐาดาบุญมาก็ทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเหมือนกันนะครับจ่ายอังสุธาสาวิทนะปั่นให้กับทีมเฟชแมนเฟรนพระราม3นะครับคว้าแชมป์ไปส่วนนรเศรษฐาดาบุญมานะครับก็ปั่นให้กับทีมจักรยานกองทัพอากาศคอมคอมนะครับที่3ยืนยงเพชรรัตน์นะครับก็ชุดเอเชียนเกมนะครับ1 2 3เอเชียนเกมนะครับ ขณะเดียวกันนะครับElimination รุ่นประชาชนหญิงครับที่1ครับอภิสราศรีมงคลนี่นะครับร้อนแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับในประเภทลูกเมื่อวานก็คว้าเหรียญที่1มาแล้ววันนี้ก็ได้อีกนะครับอภิสราได้จากการแข่งขัน Elimination นะครับประชาชนหญิงนะที่1นะครับนะก็คว้าแชมป์ไปนะครับส่วนสแครชประชาชนหญิงครับอภิสราศรีมงคลครับจากพราหมณ์19ก็ได้แชมป์อีกนะครับนะฮะแล้วก็ในการแข่งขันรุ่นต่อไปนะครับก็ติดตามได้นะในการแข่งขันนะครับในวันอาทิตย์นะครับแล้วก็สำหรับผลเพิ่มเติมนะครับนะในการแข่งขันวันนี้ที่บอกว่าอภิสราศรีมงคลที่ได้คว้ารางวัลเพิ่มเติมนะคือคว้ามาสุดยอดก็คือในประเภททำเทรลเอา1กิโลนะครับประชาชนหญิงที่1นะอภิสราศรีมงคลชุดเอเชียนเกมนะครับคว้าในประเภททำเทรลเอา1กิโลหญิงนะครับก็ชนะไปนะฮะแล้วก็ในประเภทต่อมาก็คือในการแข่งขันทรามไทเอา1กิโลเมตรประชาชนชายนะครับนรเศรษฐดาบุญมานะครับคว้าเหรียญทองนะครับจากจักรยานกองทัพอากาศคอมๆนะครับทรามไทเอานะครับรุ่นไม่เกิน23ปีนะครับนรเศรษฐดาบุญมาก็ได้อีก1รางวัล นะครับได้เบิ้ลเลยนะครับในประเภททรามไทเอาทั้งอายุไม่เกิน23ปีและประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็ทางด้านของในส่วนของการแข่งขันออมเนียมประชาชนชายนะครับบรุษแปลกระโทกนะครับจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมก็ชนะไปนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะก็มีการแข่งขันชิงกัน25เหรียญทองนะครับเริ่มตั้งแต่ 7:30 นาทีกับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นะครับชิงเฉลิมแห่งประเทศไทยสนามที่3นะครับชมการถ่ายทอดสดทาง Facebook Thailand Cycling Association นะครับ TCA Channel หรือว่า YouTube TCA Channel ตั้งแต่ 7:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับจากความเร็วนะของมอเตอร์ไซค์นะก็ขออภัยนะจากความเร็วของจักรยานนะครับมาติดตามเรื่องของความเร็วของมอเตอร์ไซค์กันบ้างนะครับนักกีฬาของไทยกับการแข่งขัน World Superbike Championship สนามที่6นะครับซึ่งมีการแข่งขันกันในช่วงของวันที่29ถึง31พฤษภาคมนี้นะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะศุกร์เมื่อวานนี้นะวันเสาร์วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับที่สนามมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนนะครับก็อยู่ในช่วงของความร้อนแรงของการแข่งขันนะครับสนามเพิ่มมากขึ้นความได้เห็นความได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องของคะแนนต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของความคุ้นเคยรถคุ้นเคยสนามนะของเจ้าก้องสมเกียรติจันทรานะนักบิดชาวไทยเจ้าของรถแข่ง Honda CBR1000RRR จากทีมโรงงาน Honda HRC นะครับก็สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเมื่อวานนี้ในการทดสอบที่มิซาโน่นะฮะทำความเร็วอยู่ในท็อป14นะครับจากการซ้อมทั้ง2ครั้งตามหลังผู้นำเพียงแค่ 1.4 วินาทีนะก็ถือว่าส่งสัญญาณนะส่งสัญญาณไปยังคู่แข่งขันแล้วครับว่ากล้องมาแล้วนะขยับอยู่ในกลุ่มกลางตารางแล้วนะครับขณะที่ทีมเมทอย่างแจ็คดิกสันนะครับนะหมายเลข96ก็เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บนะครับก็ปรับความเร็วได้ขยับอันดับเวลาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่17นะครับตามหลังผู้นำ 1.5 วินะครับก้องสมเกียรติบอกว่าหลังจากการทดสอบที่มิซาโน่เทสนะครับเราได้เทสนะที่มิซาโน่เทสเราได้เดินทางมาที่นี่ด้วยการเซตรถที่ดีนะครับเป็นการปรับปรุงนะในรอบ FP1 แล้วก็ FP2 นะครับได้เห็นฟีลลิ่งในการขับนะครับเรื่องของความเร็วเรื่องของแทร็กเรื่องของยางนะก็ทำให้เราได้พบสิ่งที่ส่งผลในการซ้อมที่ทำให้เราได้ทำผลงานได้ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของรอบต่อไป PF3 นะรอบซุปเปอร์โพลและในการขันเมนเรสนะจะทำให้ผลงานจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะจะทำผลงานได้อย่างให้ดีที่สุดนะครับเราจะเชียร์ก้องสมเกียรติไปด้วยกันนะครับซึ่งจะมีการแข่งขันรอบซุปเปอร์โพลเพื่อจัดอันดับสตาร์ทนะครับในช่วงค่ำคืนนี้นะครับตามเวลาบ้านเราก็ประมาณ19 ถึง 20 นาฬิกานะฮะวันนี้30พฤษภาคมนะครับตามเวลาในไทยนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมก็จะมีการแข่งขันในรอบซุปเปอร์โพลเรสนะครับเวลา16นาฬิกาพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรสที่2ในเวลา20นาฬิกา30นาทีWorld Superbike เนี่ยแข่งขันกันในวันที่วันสุดท้ายคือวันอาทิตย์เนี่ยนะเขาจะมีวันซุปเปอร์โพลเรสนะครับแข่งแล้วก็มีแข่งกันเรสที่2นะต่อกัน2เรสนะครับในวันเดียวกันนะครับก็ใ ใครได้ขึ้นท็อป1ท็อป2ท็อป3เนี่ยนะตลอดทั้ง2เรสเนี่ยมีผลต่อคะแนนนะครับนะฮะเราก็เชียร์ก้องสมเกียรติจันทรานะครับซึ่งก็รอคอยคะแนนเป็นกอบเป็นกำอยู่นะฮะตอนนี้ยังอยู่ในส่วนของโซนท้ายๆอยู่นะครับแฟนชาวไทยก็ส่งกำลังใจเชียร์ให้กับก้องสมเกียรติจันทราได้นะครับทางเส้นทางของ Facebook Honda Racing Thailand นะครับพูดถึงก้องแล้วนะก้องก็จะได้เข้าแข่งขันอีกรายการหนึ่งนะครับซึ่ง Honda HRC ประกาศว่าก้องสมเกียรติจันทราจะลงแข่งขันศึก FIM Endurance World Championship รายการซูซูกะ8ชั่วโมงนะครับในวันที่ 3-5 กรกฎาคมนี้นะครับที่สนามซูซูกะ International Circuit ประเทศญี่ปุ่นงานนี้นะต้องบอกว่าได้ลุ้นนะครับเรื่องของรถเรื่องของนักทีมนักบิดนะครับแล้วก็ความเรียกว่าทีมเวิร์คของทีมของค่ายรถเนี่ยนะครับซึ่งก้องจะขับร่วมกับทาคุมิทานาฮาชิและจุรทานเรียนะครับก้องสมเกียรตินั้นได้ลงแข่งขันรายการนี้นะแทนโยฮันซาโก้ที่ได้รับบาดเจ็บนะจากการขันโมโตจีพีที่ผ่านมานะครับเกิดอุบัติเหตุนะฮะก็ทำให้ทางด้านของ Honda นะครับทางด้านของ Honda HRC ให้ก้องไปแข่งแทนนะครับรอเชียร์กันนะครับนะก้องสมเกียรติจันทราคือนักแข่งที่ลงแข่งขัน World Superbike นะครับ2026ให้กับทีมโรงงานและสามารถทำผลงานสะสมให้กับทีมได้นะครับโดยก้องสมเกียรติจันทรานะฮะก็แข่งขันให้กับทางด้านของ Honda มาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจากผลงานจากไม่ว่าจะเป็น Moto3 Moto2 MotoGP และ World Superbike นะครับแล้วก็ Honda HRC มั่นใจว่าก้องสมเกียรติจันทราจะทำผลงานให้กับทีมคว้าชนะติดต่อกันเป็นครั้งที่5ตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับความเร็วเรื่องของมอเตอร์ไซค์ World Superbike แล้วก็อนาคตก็คือการแข่งขันซูซูกะนะครับ8ชั่วโมงนะรายการต่อไปก็รอเชียร์กล้องส่วนเรื่องของ MotoGP นะครับที่ Autodromo International del Mugello ประเทศอิตาลีนะครับ 29-31 พฤษภาคมนะครับก็รายการนี้นะครับได้เชียร์กันอีกแล้วสำหรับ MotoGP นะครับแฟนๆของ Marc Marquez Ducati ครับหลังจากที่บาดเจ็บกลับมาไวเหลือเกินครับโชว์ฟอร์มในรอบทดสอบนะนะครับเมื่อวานนี้ก็ทำการได้ดีนะครับแล้วก็ค่ำคืนนี้จะมีรอบสปินเรสนะครับแล้วก็ทางดูคติก็ทางด้านของบัญญาย่าเองมาร์คมาร์เกสเองก็ทำการได้ดีนะครับนะจะได้ลุ้นหรือไม่นะฮะแล้วก็ทางค่ายอื่นๆนะครับก็รอลุ้นเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการแข่งขัน MotoGP พรุ่งนี้นะวันนี้เนี่ยสปินเรสนะพรุ่งนี้ก็เมนเรสรอเชียร์กันนะครับส่วนผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับวันจันทร์จะมารายงานให้ทราบนะครับสำหรับ MotoGP สนามมูเกโลประเทศอิตาลีนะครับมาติดตามเรื่องของว่ายน้ำนะครับศึกว่ายน้ำเยาวชนชิงแชมป์ภาคกลาง1นะครับที่สระมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับมีนักกีฬาเข้าแข่งขันร่วมแข่งขันกันกว่า750คนนะครับซึ่งวันนี้ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับนายธนวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงแชมป์แห่งประเทศไทยนะครับภาคกลาง1ประจำปี2569นะครับซึ่งคุณธนาขออภัยนะครับคุณธนวิทย์โถสกุลได้มอบเงินสนับสนุนในการจัดการแข่งขันให้กับทางด้านของประธานกีฬาว่ายน้ำภาคกลาง1นะครับคุณธนกรเนื่องคำมานะครับก็พร้อมมอบเสื้อสามารถให้กับผู้ฝึกสอนว่ายน้ำภาคกลางหนึ่งที่มีผลงานโดดเด่นประจำปี2568ก็มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในช่วงเช้านะครับเคอร์ติกนะครับคุณธนวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยก็บอกว่าชื่นชมนะในการจัดงานว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมมีนักกีฬาเยาวชนเข้าแข่งขันกว่า700-800คนนะถือว่าคึกคักนะครับแล้วก็เป็นเวทีที่ให้นักกีฬาเยาวชนได้พิสูจน์ฝีมือและพัฒนาศักยภาพเก็บสถิติเพื่อเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็หลายคนมีแววที่พัฒนาก้าวสู่ทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงแชมป์เลิศแห่งประเทศไทยภาคกลางหนึ่งในปีนี้นะครับนักกีฬาเข้าแข่งขันกว่า800คนนะฮะมีขึ้น30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและเปิดให้ชมฟรีนะครับคุณผู้ฟังครับเรามาอัปเดตการบาดเจ็บของวิวกุลุตวิทิสารนะครับจนที่ต้องทำให้ถอนตัวจากการแข่งขันสิงคโปร์โอเพ่นในรอบ2ที่ผ่านมานะครับซึ่งมีการบาดเจ็บหลังแล้วก็ถอนตัวจากสิงคโปร์โอเพ่นเมื่อการแข่งขันที่ผ่านมาแล้วก็ต้องกลับมาทำ MRI ที่ไทยนะครับแพทย์แนะนำให้พัก 1-2 สัปดาห์นะครับวิวกุลุตบอกว่าอาการดีขึ้นมากนะครับแล้วก็ก้มไม่เจ็บ เวลาบิดจิบเล็กน้อยนะครับนักกายภาพทำหน้าที่เสริมสร้างความแข็งแรงของบริเวณแกนกลางลำตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ให้เวลาพักนะครับก็ทำให้การแข่งขันครั้งสนามต่อไปอินโดนีเซียไม่ได้ลงนะครับพัก 1-2 สัปดาห์สนามต่อไปที่วิลกุลุตวิทิสารจะลงแข่งขันก็คือ Japan Open 2026 Super 750นะครับ 14-19 กรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยการแข่งขัน China Open 2026ซุปเปอร์พันนะครับก็นะใครที่รอเชียร์ในการแข่งขันอินโดนีเซียสัปดาห์หน้านะครับอินโดนีเซียโอเพ่น2026ซุปเปอร์พันนะครับก็คงจะได้เห็นวิวไปโชว์ตัวนะครับเพราะว่าไปรายงานตัวที่อินโดนีเซียนะครับเพราะว่าไปรายงานตัวว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับตามกฎที่สหพันธ์แบดมินตันนะฮะ บังคับให้นักกีฬาแบดมินตันมือท็อปที่ต้องลงแข่งขันรายการซุปเปอร์750และซุปเปอร์พันนะให้ไปรายงานตัวนะครับนี่นะวิวกุลวุฒิไม่ได้แข่งขันนะครับหาเจ็บไวๆนะครับแล้วก็กลับมาฟิตไวๆ 1-2 สัปดาห์นะครับกลับมาอีกครั้งนึงรอเชียร์ที่ Japan Open นะครับแล้วก็ China Open นะครับคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้เนี่ยจะรู้นะครับว่าใครจะได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยช้างFA Cup นะครับระหว่างบุรีรัมย์นะกับ PT ประจวบนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาในลีกนะครับ3ครั้งนะฮะทั้งบอลถ้วยทั้งบอลลีกเนี่ยบุรีรัมย์ชนะ2เสมอ1คราวนี้เจอกันในการแข่งขันช้าง FA Cup รอชมรอเชียร์กันที่สนามธรรมศาสตร์นะครับนะก็รอชมรอเชียร์กันสำหรับฟุตบอลถ้วยนี้ใครจะได้แชมป์นะครับแต่ว่าค่ำคืนนี้ก็มีอีกถ้วยนึงนะที่เป็นถ้วยใบใหญ่ของทางฝั่งยุโรปนะก็คือการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับกับทางด้านของอาร์เซนอลปืนใหญ่อาร์เซนอลหรือว่ายอดทีมจากฝรั่งเศสอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงนะแชมป์เก่านะครับแล้วก็ปืนใหญ่อาร์เซนอลที่เป็นแชมป์ลีกนะครับใครจะเป็นผู้ชนะนะปารีสแซงต์แชร์แมงนี่แชมป์ลีกเอิงนะครับแชมป์เก่าปืนใหญ่แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับทีมใดจะได้ชูถ้วยบิ๊กเอียร์หรือว่าถ้วยหูใหญ่นี่นะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในรอบชิงค่ำคืนนี้นะ 23:00 นที่สนามปุตกัสอารีนาดูดาเปสต์ฮังการีนะฮะ 23:00 นแฟนฟุตบอลทั้ง2ทีมห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบชิงชนะเลิศระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับกับอาร์เซนอลนะฮะเป็นวัดกันนะฮะระหว่างทีมที่แกร่งเกมรุกแล้วก็แกร่งเกมรับอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับความสดของร่างกายจากการแข่งขันที่ได้พักได้มากกว่านะครับส่วนอาร์เซนอลนะก็ถือว่ามีความลงตัวของทีมเหมือนกันนะครับเคยเข้าชิงฟุตบอลถ้วยนะก่อนหน้านั้นเนี่ยแต่ก็แพ้นะทางด้านของอาร์เซนอลนะครับแล้วก็เจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับปารีสแซงต์แชร์แมงได้มีหลุยส์เอนริเก้นะครับ4-3-3นะครับการครองบอลนะการต่อบอลที่เหนียวแล้วก็ความเร็วของกองหน้าโดยเฉพาะทางด้านของคาวิซาคาวารัสเตเลียนะครับเดมเบเล่เนี่ยนะครับโอ้โหนะก็ถือว่าเป็นคู่กองหน้าที่โอ้น่ากลัวนะฮะอุสมานเดมเบเล่แล้วก็ทางด้านของคาวิซาคาวารัสเตเลียนะครับเกมรุกเนี่ยโอ้โหสอดคล้องสอดสายนะฮะความสามารถเฉพาะตัวสูงหน้าปั่นป่วนแนวรับได้ตลอดเวลานะครับอุสมานเดมเบเล่นะฮะแน่นอนแล้วครับแล้วก็ได้พักมากกว่าอาร์เซนอลด้วยนะครับนะฮะความฟิตของร่างกายมีเต็มที่แหละส่วนอาร์เซนอลเนี่ยนะฮะมิเกลอาร์เตต้านะครับส่วนใหญ่ก็4-2-3-1นะฮะเกมรับที่เหนียวแน่นและโจมตีเฉียบขาดนะครับวิลเลียมซาลีบากาเบียนมังกาเยสนะครับที่เติมได้นะฮะคาร์ลไรท์นะฮะตัดเกมกลางแล้วก็พาเกมรุกได้ด้วยรวมถึงกองหน้าตัวรุกไม่ว่าจะเป็นบุคาโยซาก้าวิกโตโคเคเรสนะครับตัวจบสกอร์ที่พึงระวังเลยนะนะฮะถ้าเกิดปารีสช่องโหว่นะอาร์เซนอลเจาะได้นะฮะลูกตั้งเตะอาร์เซนอลก็น่ากลัวเหมือนกันนะค่ำคืนนี้ก็รอลุ้นกันว่าใครจะได้ครองถ้วยคว้าแชมป์ใบนี้นะโอ้โหทั้งเก่งทั้ง2ทีมอ่ะปารีสก็เก่งอาร์เซนอลก็เก่งนะใครจะเป็นเจ้ายุโรปนะปารีสจะได้แชมป์2สมัยหรือไม่หรืออาร์เซนอลจะได้คว้าแชมป์เจ้ายุโรปนะในถ้วยใบใหญ่ในค่ำคืนนี้ก็รอติดตามกันนะครับ2ทีมนี้จะกันเมื่อไหร่ก็น่าสนุกนะฮะปารีสเนี่ยนักเตะที่คาดจะว่าจะลงอย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นอุสมานเดเมเล่นะคาวิซาคาวารัสเตเลียเนี่ยนักเตะสำคัญส่วนอาร์เซนอลวิกตอร์คาเรสนะครับเลอันโดทอสซามาร์ตินโอดิการ์ดบูกาโยซาก้านะครับโอ้โหน่าสนใจนะครับผลจะเป็นอย่างไรนะครับวันจันทร์จะมาเล่าให้ฟังวันนี้ว่าวงกีฬาเวลาหมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาสายสุนีจะนะนำทีมวิวแชร์ฟันดาบไทยคว้า2เหรียญทองในการแข่งขันเวิลด์คัพ2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียด้วยวันที่30พฤษภาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งให้ประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียมีความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโครเอเชียได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้กระชับแน่นแฟ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศของเราทั้งสองต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:01 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุ่งที่ส่งพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ารวม7พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดประวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศเสร็จแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดยศปริญญาแด่พระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2569จำนวน299รูปพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี2569หัวข้อซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานรางวัลที่1 นายกฤตชัยชุมแสงรางวัลที่2 นาวาตรีหญิงสุทิยาพูนเอียดและรางวัลที่3 นายจักริตมณีวันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากันนสูตรทจวมปชมวมวปร3อดีตองคมนตรีณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวัชรกิจโกศลมงคลธรรมสุนทรมหาคณิศรมวรสังฆรามขามวาสีและพระวชิรธรรมวัดณวัดเทพิรันอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชประทานพระกติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานพระกติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคม2569ความว่าดิถีวิสาขบูชาคล้ายดิถีประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจักได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสอนของพระศาสดาวันวิสาขบูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานมรรควิธีเพื่อความดับทุกข์แห่งสังสารวัฏพระอัสสภิวาจาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงประกาศในวันประสูตินั้นมีความว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปทั้งนี้หากพุทธบริษัททั้งหลายได้พินิจตรึกตรองพระอัสสภิวาจาอันองอาจโดยท่องแท้อาจสามารถน้อมนำมาเตือนใจตนเองให้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาตนด้วยความขยันหมั่นเพียรในอันที่จะสั่งสมคุณสมบัติเพื่อความสำเร็จตามเหตุปัจจัยแล้วจักสามารถนำความสำเร็จที่มั่นใจได้แล้วนั้นไปยังประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยพระหฤทัยตั้งมั่นมาทุกชาติภพเท่าทบยาวนานถึงสีอสงไขยแสนกับประเมินนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือคณากระทั่งทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อบันดาลประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์ได้สมพระพุทธประสงค์พระพุทธจริยาการดังนี้ย่อมสั่งสอนเราทั้งหลายให้ไม่ย่อท้อต่อความเพียรหมั่นสั่งสมกรรมดี แม้มีโลกธรรมนานาประการมากระทบกระทั่งหากยังดำรงศรัทธามั่นต่ออุดมการณ์อันสุจริตของตนเสมอไปสมด้วยธรรมภาษิตที่ว่ากะยิราเจกะยิราเถนังแปลความว่าถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียรนั้นจริงๆจึงขอให้สาธุชนทั่วหน้าจงเพ่งมองความเป็นเลิศในโลกของพระมหาบุรุษตามที่ทรงประกาศไว้ในดิถีเพ็ญเดือนวิสาขะเพื่อเพิ่มพูนกุศลฉันทะก่อแรงบันดาลใจสำหรับสร้างสรรค์ตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้วยบุญกุศลทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ทวียิ่งขึ้นสืบไปจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธรประกอบพิธีรับพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์เพื่อนำไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569
2: ที่อาคารบรรณราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษนายอนุรัตน์ธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและนายชาญชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประกาศสิทธิ์อนุภาพแสนยากรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษหัวหน้าส่วนราชการคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้จังหวัดศรีสะเกษได้อัญเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปประดิษฐานณพระวิหารหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองศรีสะเกษเพื่อประกอบพิธีถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรในวันที่31พฤษภาคม2569เวลา 19:00 นทั้งนี้จังหวัดศรีสะเกษขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีและร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานพระพุทธศาสนาวีระชัยศรีกาสวทศรีสะเกษรายงาน
1: กรมการศาสนาร่วมกับพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียและเนปาลจัดงานวิสาขบูชาสืบสารพิธีกวนข้าวมทุปายาตพระพรหมวชิระโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกณวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการกิจกรรมประกอบด้วยพิธีบวชชีพรหมโพธิพิธีกวนข้าวมทุปายาตบวงสรวงเทพยดาและพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐอินเดียขึ้นประดิษฐานณพระมหาเจดีย์พร้อมเปิดนิทรรศการและการจัดโต๊ะหมู่บูชาประกอบพิธีถวายดินน้ำนมและน้ำแด่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอาทิการบรรยายธรรมการตอบปัญหาธรรมะกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสารพันยะพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 2,569 ดวงรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์เชิญชวนเข้าชมกิจกรรมได้จนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ขณะที่วัดนิคมสามัคคีชัยจังหวัดลพบุรีพระภาวนาวชิรญาณที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดนิคมสามัคคีชัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายเวียรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในประเพณีกวนมทุปายาตถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่70โดยใช้กระทะใบบัวขนาดใหญ่9ใบกวนข้าวมทุปายาตบนเตาฟืนโดยนำน้ำกะทิถั่วงานมน้ำตาลน้ำผึ้งเนยข้าวตอกข้าวเม่าธัญพืชต่างๆรวมถึงผลไม้ต่างๆเช่นเงาะขนุนกล้วยและทุเรียนมากวนรวมกันให้แห้งเพื่อถวายแด่พระสงฆ์และแจกจ่ายให้แก่ผู้มาทำบุญที่วัดในวันพรุ่งนี้ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาเป็นการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่านี้ไว้ให้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานไทยสืบไป สำหรับข้าวมัทุปายาสในพุทธประวัติเป็นอาหารที่นางสุชาดาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะทรงตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6พุทธศาสนิกชนจึงถือว่าอาหารมงคลชั้นเลิศการร่วมกันกวนข้าวทิพย์จึงเป็นทั้งการทำบุญใหญ่และแสดงออกถึงความสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญเท่านี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569
3: ที่บริเวณสะพานคอยร้อยปีตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569พร้อมกล่าวถวายพระราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลก่อนนำจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนชาวนราธิวาสร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน1ล้านตัวจำนวน2ชนิดได้แก่พันธุ์กุ้งแชบวยและปูม้าโดยในพิธีนายกฤษดาสุขสบายในอำเภอตากใบกล่าวรายงานมีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายชาคริสสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำทุ่งอ่าวน้อยถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ
4: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยกิจกรรมภาคเช้าจะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังใหม่จากนั้นมีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายพระราชกุศลที่บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำทุ่งอ่าวน้อยหมู่ที่2ตำบลอ่าวน้อยเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำในธรรมชาติธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
5: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ

0: เอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดเดินทางเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการเพื่อหารือความร่วมมือทวิภาคีในหลากหลายประเด็นกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาท่ามกลางความพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคหลังเมียนมาเผชิญการโดดเดี่ยวทางการทูตภายหลังการรัฐประหารเมื่อปี2564ด้านนักวิเคราะห์มองว่าอินเดียอาจใช้โอกาสนี้เพื่อถ่วงดุลอิทธิพลของจีนในเมียนมารวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนและขยายการเข้าถึงแร่หายากในเมียนมาซึ่งมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดของอินเดียสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงร่างเอกสารยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรปที่เตรียมเผยแพร่ในสัปดาห์หน้าซึ่งระบุว่าสหภาพยุโรปจะออกมาตรการลดการพึ่งพาบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐและผู้ผลิตชิปจากจีนพร้อมส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีภายในยุโรปมากขึ้นโดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การบริการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ด้านนายแอนดรูว์พาสเตอร์ผู้แทนสหรัฐประจำสหภาพยุโรปเตือนว่าสหภาพยุโรปไม่ควรใช้มาตรการที่มีลักษณะกีดกันทางการค้าพร้อมระบุว่าการกีดกันบริษัทต่างชาติไม่ได้ช่วยให้ยุโรปสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลของสหภาพยุโรปต่อการพึ่งพาผู้ให้บริการคลาวด์จากสหรัฐซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดในยุโรปราวร้อยละ70สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกขนส่งผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันที่เพิ่งเดินทางกลับประเทศพลิกคว่ำบนทางหลวงสายหลักที่เชื่อมกรุงคาบูลในจังหวัดลักมานทางตะวันออกของอัฟกานิสถานเมื่อช่วงเช้าวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด18รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก10รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก30รายซึ่งทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอัฟกานิสถานเปิดเผยว่าคนขับรถสูญเสียการควบคุมรถบรรทุกคันดังกล่าวจนพุ่งออกนอกเส้นทางและพลิกคว่ำเบื้องต้นสันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากการขับรถโดยประมาทอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนทั้งนี้อุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในอัฟกานิสถานเนื่องจากปัญหาการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยการบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดสภาพถนนที่ทรุดโทรมและโครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจรที่ยังไม่เพียงพอต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพแบรเดนตัน2026ที่เมืองแบรเดนตันรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทดาบเอเป้บุคคลหญิงคลาส B สายสุนีจนะโชว์ฟอร์มร้อนแรงคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยนับเป็นเหรียญทองที่2ของเจ้าตัวในรายการนี้หลังก่อนหน้านี้คว้าเหรียญทองประเภทดาบฟอยบุคคลหญิงคลาส B มาครองขณะที่ประเภทดาบเอเป้ชายคลาส B ชิติพัฒน์เจริญตาทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จขณะที่วิสิตกิ่งมะนาวจบที่เหรียญทองแดงสำหรับโปรแกรมวันพรุ่งนี้ทัพนักกีฬาวิวแชร์ฟันดาบไทยยังมีคิวลงแข่งขันประเภททีมมิกซ์3อีเวนต์เพื่อลุ้นสร้างผลงานต่อเนื่องในเวทีระดับโลกสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียนหรือAPSF เตรียมจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2026ในวันที่6มิถุนายนนี้ณเมืองสุรากาตาประเทศอินโดนีเซียโดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการบริหารสหพันธ์คนใหม่วาระปี2026ถึง2030แทนพลตรีโอสถภาวิไลประธาน APSF คนปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระสมัยที่2ซึ่งมีแคนดิเดตผู้ชิงตำแหน่ง2คนคือนายมนตรีคงเรืองรองประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและเซนนี่มาบุญประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติอินโดนีเซียนายไมตรีคงเรืองรองประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขอบคุณทุกฝ่ายที่ไว้วางใจให้เป็นตัวแทนประเทศไทยลงชิงตำแหน่งประธานสหพันธ์อาเซียนซึ่งที่ผ่านมาได้เดินทางไปยังประเทศสมาชิกต่างๆทั่วอาเซียนเพื่อนำเสนอแผนงานนโยบายซึ่งหลายชาติต่างก็รับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดี ทั้งนี้นายไมตรีคงเรืองยอมรับว่าแม้จะ

0: แอบกังวลหากต้องบริหารจัดการหลายหน้าที่พร้อมกันทั้งระดับอาเซียนและประเทศไทยแต่หากได้รับความไว้วางใจจากชาติสมาชิกจะพยายามทำงานอย่างเต็มที่และให้ดีที่สุดเพื่อให้ภารกิจทุกด้านเดินหน้าควบคู่กันไปหรือหากไม่ได้รับเลือกก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวทีมบริหารกีฬาคนพิการไทยให้เป็นที่รู้จักในชาติสมาชิกอาเซียนเพื่อสานต่อความร่วมมือที่ดีต่อกันในอนาคตนายชวนินทร์วงศ์สถิตเจรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายสุรัตน์จรณโยธินรองอธิบดีกรมพลศึกษาร่วมแถลงข่าวประกาศเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่19ประจำปี2570อยุธยาเกมโดยกำหนดชิงชัย11ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑากอล์ฟเกตบอลแบดมินตันเปตองลีลาดวูดบอลเซปักตะกร้อตะกร้อวงเตะโทนหมากรุกไทยการประกวดแอโรบิกมวยไทยและการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะตั้งเป้ามีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเข้าร่วมพบปะสังสรรค์เล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการไม่น้อยกว่า 5,000 คนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2570ด้านนางดวงเดือนสดแสงจันทร์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้เดินหน้าเตรียมความพร้อมการจัดงานในทุกด้านอาทิสนามแข่งขันที่พักไม่น้อยกว่า 4,000 ห้องร้านอาหารจำนวนมากระบบขนส่งมวลชนตลอดจนความพร้อมของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการจัดการแข่งขันรวมถึงสถานที่พิธีเปิดปิดการแข่งขันซึ่งจะใช้สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งสามารถรองรับคนได้ไม่น้อยกว่า 6,000 คนโดยคาดว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ได้อีกด้วยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยนักเตะอาทิธีรศิลป์แดงดาสารัตน์อยู่เย็นสุภนันท์บุรีรัตน์และอดิศรพรมรักเดินทางมารายงานตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในเดือนมิถุนายนนี้โดยแอนโทนีฮัตสันกล่าวว่าการแข่งขันในครั้งนี้ตั้งมาตรฐานไว้สูงเพราะคาดหวังกับคุณภาพนักเตะชุดนี้พร้อมกับการเพิ่มเวลาฝึกซ้อมของทีมเพื่อสร้างฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดและตั้งเป้าจะเก็บแต้มจากเกมแรกในบ้านที่พบกับคูเวตให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในเดือนมิถุนายนไทยจะพบกับคูเวตวันที่5มิถุนายนนี้เวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมก่อนจะไปดวลแข่งกับจีนในวันที่9มิถุนายนเวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง32และ YouTube ไทยรัฐสปอร์ตผานิชคาดนาครายงาน
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์ขัตตวิโร
3: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน
7: ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
8: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

0: ต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพค่ะกับพวกเรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะอยู่กับดีเจแอนค่ะปริยรัตน์ทรฤทธิ์ดวงแก้วจากศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะซึ่งมาพร้อมกับเรื่องราวความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะสำหรับความรู้ในวันนี้ค่ะเวชสำอางประโยชน์อีกด้านของน้ำมันปาล์มแดงค่ะอีกด้านเป็นยังไงด้านที่แล้วเคยคุยกันแล้วเป็นด้านไหนอย่างไรนะคะรายการได้รับเกียรติค่ะจากอาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะมาให้ความรู้ในวันนี้ต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.มนทนเลิศคณาวานิชกุลค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับอีกหนึ่งตอนนะคะอาจารย์มนทนค่ะที่มาให้ความรู้กันในวันนี้เกี่ยวกับน้ำมันปาล์มแดงค่ะตามหัวข้อค่ะอาจารย์ค่ะประโยชน์อีกด้านของน้ำมันปาล์มแดงขอเท้าความไปเลยนะคะซึ่งอาจารย์เคยมาคุยกันละหนึ่งตอนเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มแดงค่ะน้ำมันปาล์มแดงประโยชน์ที่ได้มากกว่าการปรุงอาหารซึ่งตอนวันนี้เกี่ยวกับเวชสำอางเนาะ
1: คร
0: บหนึ่งปีเลยอาจารย์ค่ะเรามาอัปเดตกันด้านอาหารเป็นยังไงวันนี้เวชสำอางมีประโยชน์ยังไงเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มแดงขอเท้าความก่อนดีกว่าเนาะอาจารย
1: ์
0: ตอนที่แล้วเกี่ยวกับการปรุงอาหารให้อาจารย์เท้าความให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงค่ะเป็นยังไง
1: ครับกล่าวสวัสดีนะครับสำหรับปีที่แล้วที่เราได้พูดคุยกันนะครับก็เป็นเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับครั้งนี้นะครับก็คือใช้น้ำมันปาล์มแดงนะครับเป็นตัวหลักนะครับในการนำมาเพื่อจะพัฒนาให้เกิดคุณค่าของสุขภาพมากขึ้นแต่ว่าในปีที่แล้วเนี่ยเราจะเป็นการนำมาใช้เพื่อการนำไปปรุงอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันทอดก็ตามนะครับแต่เพื่อจะให้มีคุณค่าที่มากขึ้นเราก็บอกแนะนำว่าควรจะรับประทานไปพร้อมๆกับน้ำมันตัวอื่นๆด้วยโดยที่ไม่ใช่เป็นน้ำมันปาล์มอย่างเดียวนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใช้องค์ประกอบที่อยู่ภายในน้ำมันปาล์มไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A ก็ตามวิตามิน E ที่มีอยู่ในนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันจะมีข้อจำกัดตรงที่ว่าน้ำมันที่ผ่านกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมเนี่ยมันจะมักถูกฟอกสีเพราะงั้นคุณค่าอย่างเช่นวิตามิน A บางส่วนก็สูญหายไปหรือความร้อนก็จะทำให้พวกคุณค่าทางวิตามินก็มีการสูญหายไปด้วยนะครับเพราะงั้นในวันนี้แล้วก็เป็นภาคต่อนะครับว่าเป็นภาคต่อนะครับมาจากการปรุงอาหารก็นำมาใช้กับผิวพรรณนะครับมากขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นการกล่าวนำของครั้งที่แล้วมาสู่ครั้งที่สองใช่ครับ
0: ครั้งที่แล้วประโยชน์ของน้ำมันปาล์มแดงคือเกี่ยวกับการปรุงอาหารรับประทานนั่นเองนะคะแล้ววันนี้อาจารย์จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเวชสำอางเอพิโซด2เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เอพิโซด2มันเป็นยังไงคะอาจารย์คะเวชสำอางเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มแดง
1: ครับผมหลายท่านคงจะสงสัยนะครับเวชสำอางกับเครื่องสำอางมันต่างกันยังไงนะครับสำหรับในนิยามนะครับของเครื่องสำอางคือการใช้เพื่อปกปิดหรือว่าเพิ่มความสวยงามณขณะใดขณะหนึ่งแล้วก็สิ้นสุดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเวชสำอางในวันนี้ในตอนที่เรากำลังจะพูดถึงนะครับคือเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับกึ่งเครื่องสำอางแต่ต้องมีการใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องถาวรเลยนี่คือความแตกต่างของสองคำนี้นะครับเพราะงั้นถ้าถามว่าระหว่างเครื่องสำอางกับเวชสำอางอันไหนใช้แล้วมันยั่งยืนกว่ากันคำตอบคือเป็นเวชสำอางใช้ซ้ำๆบ่อยๆปรับปรุงผิวพรรณให้ดีขึ้นแล้วก็ดีอย่างนี้ต่อเนื่องแต่เครื่องสำอางคือปุ๊บได้ปั๊บแต่ว่ามันก็จะต้องใช้อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ยั่งยืนนะครับนี่คือนิยามที่ต่างกันเล็กน้อย
0: เวชสำอางนั่นเองนะคะวันนี้เวชสำอางเกี่ยวกับประโยชน์อีกด้านของน้ำมันปาล์มแดงเนี่ยที่มาอีกแล้วค่ะมาจากงานวิจัยของอาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์นั่นเองค่ะคุณสมบัติของน้ำมันปาล์มแดงที่มาใช้เวชสำอางค่ะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์แต่ละวิตามิน A วิตามิน E แต่ด้านเวชสำอางคุณสมบัติที่นำมาใช้เนี่ยมีคุณสมบัติหรือเอามาทำอะไรคะอาจารย
1: ์ครับผมก็อย่างที่ได้กล่าวนำไปตอนข้างต้นนะครับว่าในองค์ประกอบของน้ำมันปาล์มเองเนี่ยของตัวเขาเองก็เป็นตัวที่เป็นผลที่ให้สีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเป็นสีแดงซึ่งเราก็หรือสีน้ำตาลก็แล้วแต่นะครับที่เราเห็นกันก็คือเป็นสารที่เป็นองค์ประกอบต่อต้านอนุมูลอิสระหรือป้องกันไม่ให้สารพิษจากแสงแดดฝุ่นควันเข้ามาสู่ร่างกายเราได้โดยตรงนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับการกระบวนการสกัดโดยการใช้ความร้อนหรือว่าการฟอกสีเนี่ยจะทำให้วิตามินเหล่านั้นมันสลายไปได้บางส่วนเพราะงั้นการจะนำเข้าสู่ผลิตภัณฑ์เบสสำอางในครั้งนี้แล้วก็มีการปรับปรุงกระบวนการสกัดเล็กน้อยคือไม่ได้ใช้ความร้อนและสุดท้ายก็คือไม่ได้ใช้สารฟอกสีเพราะงั้นสีที่ได้ก็คือเป็นยังคงเป็นสีแดงอยู่
0: หมายถึงว่าถ้าเป็นน้ำมันปาล์มแดงที่ใช้บริโภคสกัดมันจะผ่านความร้อนผ่านการฟอกสีน้ำมันที่เห็นมันจะไม่ใช่สีแดงเอาจริงๆน้ำมันปาล์มแดงถ้าไม่ผ่านความร้อนสีมันจะเป็นสีแดง
1: ใช่ครับแล้วก็ถ้าปรับปรุงกระบวนการหีบสกัดสักเล็กน้อยคุณค่าของวิตามินมันก็คงหลงเหลือได้สูงขึ้นนะครับพอสูงขึ้นมันก็สามารถนำไปพัฒนาใช้ทางด้านอื่นได้อีกนอกจากนำมาใช้เป็นน้ำมันทอดหรือว่าน้ำมันรับประทานอย่างนี้ครับ
0: เบสสำอางนั่นเองที่เราจะคุยกันในวันนี้ประโยชน์มีวิตามินอะไรและให้ประโยชน์กับความสวยงามนะคะยังไงบ้างคะมีอะไรบ
1: ้
0: าง
1: ก็ในปัจจุบันนี้ที่เราทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นมลพิษนะครับที่พวกเราทั้งหลายต้องออกไปเขาเรียกเผชิญนะครับเป็นฝุ่นควันรถอย่างเงี้ยนะครับแสงแดดอันแจ่มจัดจ้านของเรานะครับแล้วฝุ่นเงี้ยเหล่านั้นนะครับเป็นทำให้ร่างกายเรามีการเสื่อมสภาพไปโดยตามวัยบ้างหรือว่าเร่งให้เกิดขึ้นได้เร็วกว่าเพราะว่ามันเป็นมลพิษเขาชื่อว่ามลพิษนะครับเพราะงั้นนะครับกลุ่มของวิตามินที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้ที่มาจากน้ำมันปาล์มแดงเนี่ยมันมีคุณค่าที่ไปช่วยปกป้องสิ่งเหล่านั้นนะครับมันไม่จะเป็นฝุ่นแสงแดดนะครับไม่ให้เข้าสู่ในระดับลึกของร่างกายได้โดยเราจะเอาน้ำมันปาล์มเนี่ยไปผสมกับส่วนประกอบอื่นๆนะครับที่มีคุณค่าสูงขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันถ้าพูดง่ายๆคือคล้ายๆกับเป็นสารกันรังสี UV หรือเปล่าแต่อันนั้นมันเป็นสารเคมีนะครับแต่อันนี้มันเป็นสารจากธรรมชาติ
0: มีวิตามิน A
1: ใช่ครับ
0: วิตามิน E
1: ครับแล้วก็ไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรด้วยนะครับเนี่ยนี่คือข้อดีเลยนะครับซึ่งเขาก็รณรงค์อยู่แล้วว่าสารเคมีบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้ทาเสร็จแล้วไปลงเล่นน้ำก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียกับสิ่งมีชีวิตในทะเลด้วยแต่ของเราของน้ำมันปาล์มเนี่ยมันเป็นสารธรรมชาติ
0: ธรรมชาติจริงๆ
1: ตกค้าง
0: ทั้งหมดทั้งมวลที่อาจารย์มนทนพูดถึงก็คือขวดนี้นั่นเองให้ดูกันใกล้ๆนะคะขวดนี้นั่นเองค่ะก็คือเวชสำอางที่ได้มาจากน้ำมันปาล์มแดงนะคะซึ่งเรียกว่าออกสกิน
1: ค่
0: ะที่มาที่อาจารย์ได้เกริ่นมาทั้งหมดเนี่ยสารสกัดจากน้ำมันปาล์มแดงตัวเนี้ยมาจากผลงานวิจัยของอาจารย์มนทนเองเลยแล้วมันพัฒนาออกมาเป็นสิ่งนี้ได้ยังไงคะอาจารย
1: ์ก็ตั้งแต่ที่เข้ามาทำงานที่มหาวิทยาลัยเวลัสนะก็ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เวชสำอางมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็เริ่มต้นตอนแรกก่อนจะมาเข้าถึงตัวของน้ำมันปาล์มแดงจะไปเอาพวกสารจากแบคทีเรียที่เราแบคทีโรซินน
0: ะครับ
1: แต่มันก็มีความปลอดภัยที่เราต้องคำนึงถึงก็คือมาตรฐานของอย.อีกนะครับอีกด้านนึงคือเรารู้ว่าบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยรักก็มีนะครับคือต้องมีการทำให้ชุมชนเกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็ไปสำรวจดูว่าน้ำมันปาล์มมันก็เป็นพืชทางด้านเกษตรนะครับที่มีการปลูกกันอยู่ทั่วไปในภูมิภาคเขตทางภาคใต้นะครับก็มีการไปดูว่ามันมีอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างในวิตามินในน้ำมันปาล์มก็จะพบว่ามีสารกลุ่มที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้คือ AEแล้วก็สารพวกฟีนอลิกที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะพอเรารู้อย่างนั้นปุ๊บเราก็หากรรมวิธีการผลิตให้สารเหล่านั้นมันเยอะขึ้นพอเยอะขึ้นปุ๊บเอามาประกอบกับพวกซีรั่มที่เมื่อสักครู่นี้ที่ได้แสดงไปให้เห็นนะครับก็จะช่วยทำให้ผิวพรรณของเรานะครับไม่เกิดการเสื่อมสลายมากแล้วก็สามารถที่จะต้านแสงได้นะครับและที่สำคัญที่อยากจะบอกคือมันไม่ใช่เป็นสารเคมีนะครับ
0: ธรรมชาติเลยเ
1: ป็นสารธรรมชาติครับ
0: หอมค่ะขออนุญาตเทสแทนนะคะ อันนี้ก็คือจริงๆเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาถ้าพูดง่ายๆคือมาจากงานวิจัยของอาจารย์แล้วคนที่วิจัยจริงๆต่อยอดร่วมกับอาจารย์ทราบว่าเป็นนักศึกษาด้วย
1: ใช่ครับ
0: ต่อยอดไปสู่งานการเรียนการสอน
1: ใช่ครับ
0: ในศาสตร์ระดับไหนคะอาจารย
1: ์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพันธกิจนะครับของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนการบริการวิชาการมันก็พูดมาสักครู่ที่จะพูดถึงว่าต้องไปสู่ชุมชนให้ได้ก็จะมีถึงงานพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตนะครับซึ่งงานที่เราได้มาเนี่ยมันจะเป็นส่วนของเริ่มต้นแล้วนะครับเป็นโครงการวิจัยระดับย่อยเล็กๆก่อนให้นักศึกษาปริญญาตรีช่วยในการเข้ามาส่งเสริมความรู้แล้วก็พัฒนาให้เขาเกิดทักษะวิชาการสุดท้ายก็คือถ้ามีความสนใจต่อคือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาก็คือปริญญาโทปริญญาเอกมาช่วยในการพัฒนาประกอบกับมหาวิทยาลัยวลักษณ์หน่วยงานของอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับเขามีการสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับพอนักศึกษาเขาทราบเขาจะมีความเขาเนี่ยความต้องการที่จะพัฒนาตัวเองควบคู่กับใช้หลักวิชาการนะครับก็เกิดการพัฒนาต่อเนื่องเป็นผลิตภัณฑ์
0: เป็นตัวนี้นั่นเองออก
1: สกิน
0: ซึ่งเป็นเวชสำอางจากน้ำมันปาล์มแดงมาจากผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ทดสอบรับรองมาตลอดเลยว่าคุณสมบัติของตัวนี้เนี่ยมีการต้านอนุมูลอิสระถ
1: ูกต้องเนาะลดผื่นได้ด้วย
0: ลดผื่นได้ด้วยถ้าคุณสมบัตินอกจากนั้นมีต้านอนุมูลอิสระแล้วมีลดผื่น
1: ใช่ครับ
0: เหมาะสำหรับกลุ่มไหนที่จะใช้ตัวนี้คะอาจารย
1: ์ของเรานะครับสามารถที่จะใช้ได้กับทุกกลุ่มวัยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีคณะผื่นผิวหนังที่ไม่ทราบสาเหตุอยู่ๆมันเกิดขึ้นได้หรือยุงกัดก็ได้นะครับแต่จุดประสงค์ของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเอาไปสำหรับในเป็นผื่นผ้าอ้อมสำหรับในวัยเด็กที่มีการใช้ผ้าอ้อมหรือแม้กระทั่งวัยผู้ใหญ่ที่มีนอนติดเตียง
0: ผ่
1: ากดทับอันนั้นก็สามารถที่จะใช้ได้ด้วยหรือสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลผิวพรรณเป็นคนปกติก็ใช้ได้เหมือนกันครับ
0: ก็คือใช้ได้กับทุกวัย
1: ทุกวัย
0: แต่จะเน้นพวกผดผื่นหน่อยเนาะที่เป็นคุณสมบัติของน้ำมันปาล์มแดงตัวนี้ซึ่งอาจารย์เน้นย้ำว่ามาจากธรรมชาติจริงๆแต่กลิ่นมันหอมอาจจะมีการเพิ่มกลิ่นเพื่อความน่าใช้ขึ้นเนาะอาจารย์
1: วันนี้ก็คือมาจากการสำรวจตลาดเลยนะครับก็คือมีผู้บริโภคหลายท่านก็ว่าถ้าเป็นกลิ่นจากธรรมชาติ 100% เนี่ยมันก็เหมือนกับเราเอาน้ำมันมาป้ายๆมันก็คงไม่น่าใช้นะครับก็มีการเสริมกลิ่นลงไปเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เป็นส่วนประกอบ 100% ขององค์ประกอบในนี้นะคร
0: ับ แต่มันเป็นกลิ่นแบบนุ่มๆค่ะอาจารย์นุ่มๆแล้วก็หอมแบบละมุนเนาะแล้วก็ที่สำคัญผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ครับมีอนุสิทธิบัตรอะไรเรียบร้อยหมดแล้วผ่านเวทีการประกวดก็หลายเวทีเหมือนกันครับผม
0: ภูมิใจแทนอาจารย์ค่ะมาจากงานวิจัยต่อยอดมาสู่งานการเรียนการสอนจนเป็นเขาเรียกว่ามีการพัฒนาจากหิ้งสู่ห้างเนาะผู้ประกอบการนั่นเองค่ะต่อไปจะอยากสนใจผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้อะไรต่อยอดยังไงพักฟังเพลงกันก่อนเนาะจ้า
1: ใช่ได้ครับ
0: ค่ะแล้วกลับมาร่วมพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับพวกเรานะคะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะยังคงอยู่กับรายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพกับดีเจแอนค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.มนทนเลิศคณาวานิชกุลนะคะจากสาขาเทคนิคการแพทย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เวชสำอางประโยชน์อีกด้านของน้ำมันปาล์มแดงค่ะขวดนี้นั่นเองนะคะอาจารย์ออกซ์กินค่ะน่าสนใจมากเลยอาจารย์เพราะว่ามาจากธรรมชาติล้วนๆนอกจากใช้รับประทานแล้วเนาะน้ำมันปาล์มแดงหนึ่งในอีกคุณประโยชน์ของเขาก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ง่ายๆเหมือนเซรั่มบำรุงผิวประโยชน์มียังไงเท่าความเล่าให้ฟังอีกสักนิดค่ะอาจารย
1: ์ก็จากที่เรารู้ถึงคุณสมบัติขององค์ประกอบที่อยู่ในตัวขนมันปาล์มแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของวิตามิน A หรือวิตามิน E ที่เราเจอนะครับแล้วก็สารกลุ่มประกอบฟีนอลิกซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าพวกนี้มันเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระหรือมลพิษนะครับที่ได้กล่าวไว้ในช่วงแรกที่ว่าไม่ว่าเป็นฝุ่นควันนะครับหรือความเครียดอะไรเงี้ยครับนะที่เราต้องไปสัมผัสโดยตรงไอ้นี่พวกนี้มันจะสามารถช่วยได้ก็คือเป็นกลุ่มของวิตามินดังกล่าวโดยเฉพาะกลุ่มของวิตามิน E เนี่ยก็ยืนยันแล้วว่ามันสามารถกรองแสง UV ได้ด้วยนะครับเพราะงั้นถ้าแสง UV ไม่มากระทบกับผิวพรรณโดยตรงมันก็จะลดรอยหมองคล้ำลดรอยเหี่ยวอย่างเงี้ย
0: ที่จะใช้สวยขึ้นเลย
1: ใช่ครับแต่อย่างที่บอกนะครับมันคือเวชสำอางมันต้องใช้อย่างแบบต่อเนื่
0: อง
1: เพราะมันไม่ใช่เครื่องสำอาง
0: นั่นคือความแตกต่างที่อาจารย์ได้พูดถึงเมื่อตอนต้นรายการตอนนี้มีกี่ตัวกี่ชนิดแล้วคะที่เราเอามา
1: ก็มีการพัฒนาในรูปแบบของเป็นแผ่นฟิล์มด้วยนะครับอันนั้นก็เพิ่งไปขึ้นเวทีการประกวดอันนั้นนักศึกษาปริญญาตรีนะครับที่เขามีความสนใจส่วนตัวนี้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เลยนะครับ
0: ม
1: ีจำหน่ายแล้วด้วยครับก็ผ่านทางอุทยานวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับ
0: ผ่านกระบวนการน้องนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ
1: ใช่เขาเข้าค่าย UBI นะครับผู้ประกอบการรุ่นใหม
0: ่
1: เรียบร้อย
0: มีครบในมหาวิทยาลัยของเราเลยนะจากงานวิจัยจากอาจารย์ลงมาสู่งานการเรียนการสอนนักศึกษาเมื่อสักครู่ผู้ถึงปริญญาตรีก็กำลังพัฒนาอยู่ประกวดแข่งขันนี่เป็นผลงานของงานวิจัยของอาจารย์ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท
1: ใช่ครับ
0: ต่อยอดเป็นผู้ประกอบการแล้วค่ะอาจารย์เนาะไม่ใช่เฉพาะเจาะเลือดตรวจวิเคราะห์ทดสอบอย่างเดียว
1: มีมากกว่านั้นครับใช่
0: มีมากกว่านั้นท่านค่ะอยากซื้อจังเลยค่ะติดตามหรือซื้อได้ที่ไหน
1: ขอบ
0: คุณเยอะแยะมากเลย
1: ครับนะก็อย่างที่พิธีกรได้กล่าวไปนะครับว่านักศึกษาปริญญาโทก็เขาเข้าสู่รุ่นของผู้ประกอบการใหม่แล้วณตอนนี้เขาก็ตั้งบริษัทแล้วด้วยนะครับผ่านทางอุทยานวิทย์เลยติดต่อได้ผ่านทางอุทยานวิทยาศาสตร์ของเราได้เลยครับ
0: ค่ะผลิตภัณฑ์ออกซ์สกินเนาะจริงๆไม่ได้ขวดแค่นี้เนาะ
1: ใช่ครับขวดใหญ
0: ่นี้เป็นตัวทดสอบ
1: เทสเตอร์
0: ให้ดูเท่านั้นเองว่ามีรูปลักษณ์ประมาณนี
1: ้
0: ไรเซรั่มเนาะอาจารย์ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพแล้วค่ะอาจารย์มาจากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะมองมวยสำนักเรากันดีกว่าเนาะม
1: ี
0: อะไรน่าสนใจบ้างคะอาจารย
1: ์โอเคครับก็อย่างที่บอกไว้ในเบื้องต้นนะครับว่างานทางด้านการเรียนการสอนก็เป็นหนึ่งงานหลักของนักวิชาการหรืออาจารย์นะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องมีงานอื่นด้วยนะครับไม่เป็นบริการวิชาการจากที่กล่าวไปคือเราสามารถที่จะพัฒนาเครือข่ายไปยังชุมชนได้ด้วยนะครับจากนั้นก็มีการพัฒนาหรือว่าสร้างนักวิชาการรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาปริญญาตรีก็ตามหรือปริญญาโทก็ตามจนกระทั่งพัฒนาพวกเขาให้เป็นทรัพยากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างน้อยก็ตัวเองก็ได้ปลูกปั้นพวกเขามานะครับโดยอาศัยฐานความรู้ทางวิชาการที่ตัวเองมีอยู่ศึกษาเพิ่มเติมศึกษาเพิ่มกับร่วมกันกับนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีหรือปริญญาโทก็ตามซึ่งยอมรับนะครับว่านักศึกษาศตวรรษที่21เนี่ยเขาเก่งนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องไปให้ถูกทางคือชักนำเขาให้ไปถูกทางว่าเขาจะควรไปทางไหนเพราะงั้นง่ายๆคือถ้ามาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เอาเป็นว่าเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับไม่จำเป็นต้องสาวเวก็ได้ทุกสำนักวิชานะครับก็สามารถจะให้ความรู้กับนักศึกษาได้นะครับนักศึกษาไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าอาจารย์จะดุหรืออะไรเข้าหาได้เลยนะครับสนใจทางด้านไหนถ้าอาจารย์ท่านไม่ถนัด จะมีคำแนะนำให้ว่าเขาจะไปที่ไหน
0: ต่อยอดได้แน่นอนได้รับความรู้เต็มที่
1: แน่นอนทุกด้านด้วยนะครับ
0: เช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งทราบมาว่าใช้เวลาเป็น10ปีเลยทีเดียวเนาะไม่ใช่แค่ปี2ปีที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมทุกท่านคะงานวิจัยของอาจารย์จดลิขสิทธิ์ปี66ป
1: ี
0: ที่แล้วและด้วยผ่านต่อยอดมาอย่างที่บอกว่าสามารถติดตามได้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่าออกซิกินเนาะค่ะได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะและนี่ก็คือหนึ่งในความภาคภูมิใจนะคะอีกหนึ่งตอนของรายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพค่ะเวชสำอางประโยชน์อีกด้านของน้ำมันปาล์มแดงค่ะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะรองศาสตราจารย์ดร.มนทนค่ะเลิศคณาวานิชกุลจากสำนักวิชาสัตหาเวชศาสตร์เป็นอย่างสูงขอบพระคุณค่ะอาจารย์
1: ย
0: ิน
1: ดีครับ
0: ค่ะได้ประโยชน์ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี
1: ้ครับขอบคุณครับ
0: ค่ะรายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะไปยังผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งนี้ค่ะนายช่างเทคนิคของทางสถานีผู้ควบคุมรายการนะคะคุณสุขุมศรีสมบัติหากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องการติดตามรายการสามารถติดตามได้หลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube ค่ะเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และทางเพจของรายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพนะคะในวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะดิฉันดีเจแอนปริยรัตน์ทอริสดวงแก้วจากศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะพร้อมกับท่านอาจารย์มนทนนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สออีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอและเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลตลอดปี2569นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะกรรมการอำนวยการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมดำเนินกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอ Big Cleaning Day พร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆตลอดปี2569โดยได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดพิจารณาและเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามสถานที่ที่คณะสงฆ์ในแต่ละพื้นที่กำหนดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวาที่จังหวัดกาฬสินธุ์สนับสนุนทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงความรู้ผลักดันสู่หมุดหมายสำคัญในระดับสากล
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านโพนหรือบุญบั้งไฟแพรวาประจำปี2569ณโรงเรียนชุมชนโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์โอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันต้นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ก้าวสู่ระดับสากลโดยเฉพาะผ้าไหมแพรวาศิลปะอันทรงคุณค่าที่สร้างชื่อเสียงพร้อมชื่นชมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ที่ร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวถึงความสำคัญของประเพณีบุญบั้งไฟซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและความสามัคคีของชุมชนในการสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรก่อนเริ่มฤดูการเพาะปลูกโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้ประชาชนมีกินมีใช้และประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรอำเภอสหัสขันธ์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยาและแหล่งเรียนรู้ด้านบรรพชีวินที่สำคัญการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำเป้าหมายของรัฐบาลในการบูรณาการการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงความรู้เพื่อยกระดับและผลักดันให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นหมุดหมายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลเร่งยกระดับสนามบินหัวหินสู่ประตูการท่องเที่ยวภาคใต้กระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ภูมิภาค
9: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัทรพงษ์พัทรประจิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเร่งรัดโครงการก่อสร้างและเตรียมความพร้อมรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศตามแนวทางการยกระดับสนามบินให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและการท่องเที่ยวเมืองรองสั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ถนนและขยายพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งบริเวณหัวทางวิ่ง16ของท่าอากาศยานหัวหินให้แล้วเสร็จตามกำหนดภายในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเข้ากำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและรองรับการเปิดเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศในอนาคตพร้อมกำชับให้จัดทำแผนแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยทั้งระยะสั้นและระยะยาวเร่งขอใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสายการบินต่างประเทศรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการยกระดับท่าอากาศยานหัวหินจะเป็นอีกกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่พร้อมผลักดันหัวหินให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับนานาชาติเต็มรูปแบบในอนาคตศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอานรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
11: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
10: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
13: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
14: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
13: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
14: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
13: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
15: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: จักจักลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับ
6: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ วัดดี วัดดี บายดีไ
7: ม้ แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
8: ยาเสพติดคืออันตราย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารธรรมธรรมะบรรยายโดยพระอาจารย์มณฑลเขมจาโรสำนักปฏิบัติธรรม

ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านรายการสารธรรมในวันนี้อัตมภาพก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านจงตั้งจิตน้อมใจเพื่อสลับรับฟังธรรมอันเป็นสาระในวันนี้วันนี้ก็จะกล่าวถึงศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธของชาวเราเนี่ยแหละนะศาสนาพุทธเนี่ยศาสนาหรือว่าศาสนาเนี่ยก็จะมีพระศาสดาทุกศาสนาที่อยู่บนโลกเนี่ยก็จะมีพระศาสดาไม่ว่าจะเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามก็จะมีพระศาสดาของศาสนานั้นๆศาสนานั้นๆก็สอนให้คนทำความดีแต่ในพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาผู้ทรงประกาศสัจธรรมที่เราเป็นชาวพุทธได้น้อมนำได้มีความศรัทธาและเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ส่วนศาสนาอื่นนะก็มีการสั่งสอนมีการอบรมก็ทำให้คนเป็นคนดีไม่ว่าทุกศาสนาที่อยู่บนโลกแห่งนี้เนี่ยสอนให้คนทำความดีทั้งนั้นเหมือนที่เราได้พูดกันได้ยินกันพูดต่อๆกันแล้วก็พูดกันอยู่บ่อยๆเสมอๆว่าศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีและศาสนาก็สอนให้ทำความดีด้วยนะแต่ไม่ว่าจะศาสนาไหนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาฮินดูศาสนาอิสลามศาสนาซิกแม้กระทั่งศาสนาพราหมณ์เนี่ยที่อยู่บนโลกแห่งนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามหรือศาสนาไหนๆเนี่ยก็จะมีหลักศาสนธรรมหลักศาสนธรรมก็คือคำสั่งสอนของแต่ละศาสนาถ้าเป็นของพุทธเราก็จะมีพระไตรปิฎกที่เรียกว่าตะก้า3อย่างมีพระไตรก็คือ3ปิฎกก็คือตะก้ามีพระสูตรมีพระวินัยแล้วก็มีพระอภิธรรมที่เรียกว่าพระไตรปิฎกถ้าเป็นของศาสนาคริสต์ก็มีคัมภีร์ไบเบิลถ้าเป็นศาสนาของอิสลามก็จะมีคัมภีร์พระคัมภีร์อัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนเนี่ยก็ต้องมีหลักศาสนธรรมก็คือคำสั่งสอนในศาสนานั้นๆเนี่ยเป็นหลักธรรมของหลักศาสนานั้นๆและเมื่อมีหลักศาสนาธรรมแล้วเนี่ยก็มีหลักศาสนาจักรถ้าเป็นทางยุโรปเป็นทางยุโรปเขาจะนับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนมากถ้าเป็นแถวตะวันออกกลางแถวซาอุดิอาระเบียหรือแถวอิรักอิหร่านเลบานอนก็จะนับถือเป็นศาสนาจักรของชาวพี่น้องมุสลิมถ้าเป็นทางตะวันออกเฉียงใต้ที่เรียกว่าเอเชียก็จะนับถือหลักศาสนาพุทธที่เรียกว่าอาณาจักรในเมื่อมีหลักศาสนาจักรก็ต้องมีหลักศาสนาวัตถุเป็นสัญลักษณ์ถ้าเป็นของชาวพุทธก็จะเป็นลักษณะให้รู้ว่านี่คือวัดมีโบสถ์มีวิหารมีลานเจดีย์ถ้าของศาสนาคริสต์ก็จะมีโบสถ์มีสัญลักษณ์เป็นไม้กางเขนให้รู้ว่านี่เป็นศาสนาวัตถุของชาวที่เรียกว่าชาวคริสต์ถ้าเป็นของพี่น้องมุสลิมก็จะมีไม่ว่าจะเป็นมัสยิดหรือว่ากุโบก็จะเป็นศาสนาวัตถุที่ทำให้รู้ว่าเป็นศาสนานั้นๆในเมื่อมีหลักศาสนาวัตถุก็มีศาสนสถาน
ศาสนพัฒนานก็เป็นอาณาเขตของชาวพุทธก็เลยว่าวัดมีเจดีย์มีสถานที่ไหว้พระมีที่สวดมนต์ศาสนาคริสต์ก็จะมีพวกบัตรหลวงเป็นศาสนบุคคลในเมื่อเป็นของอิสลามก็จะมีพวกโต๊ะครูโต๊ะอิหม่ามถ้าเป็นศาสนบุคคลของชาวพุทธก็มีพระภิกษุสามเณรอุบาสกแล้วก็อุบาสิกาเมื่อมีหลักศาสนบุคคลก็มีหลักศาสนทายาทก็มีอุบาสกอุบาสิกามีพระภิกษุส่วนของชาวคริสต์นะที่มีซิสเตอร์มีบาทหลวงมีพระสันตะปาปาเป็นศาสดาเป็นประธานนะส่วนของพี่น้องชาวมุสลิมก็จะมีตัวเองมาเป็นศาสนบุคคลเป็นศาสนทายาทส่วนชาวหลักอีกศาสนาหนึ่งนะศาสนาทุกศาสนาก็จะมีหลักอีกอย่างหนึ่งก็คือหลักศาสนาพิธีนั่นเองพิธีกรรมของชาวพุทธชาวคริสต์ชาวอิสลามก็จะมีพิธีกรรมที่แตกต่างออกไปแตกต่างไม่เหมือนกันในด้านการประพฤติปฏิบัติของชาวพุทธก็จะมีการสวดมนต์ในทุกวันพระทุกวันเจ็ดค่ำสิบห้าค่ำหรือว่า14ค่ำบ้าง15ค่ำบ้างส่วนของชาวคริสต์ก็จะไปที่โบสถ์ในวันอาทิตย์ไปร่วมแรงร่วมใจกันไปฟังธรรมไปฟังหลักสิ่งต่างๆที่เป็นศาสนพิธีของชาวคริสต์ส่วนพี่น้องชาวมุสลิมก็จะทุกวันศุกร์ก็จะเข้าไปมัสยิดเพื่อจะไปละหมาดไปขอพรไปขอดูอาต่อพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วเรามีอะไรที่ไม่แตกต่างกันเลยโยมเรื่องศาสนาเนี่ยมันแตกต่างกันตรงวิธีการแล้วก็ดำเนินการแล้วก็ความเชื่อเท่านั้นเองแต่ในหลักศาสนาพุทธก็มีจุดต่างๆนะที่เป็นไม่ว่าศาสนาจักรศาสนธรรมศาสนสถานศาสนวัตถุศาสนบุคคลศาสนทายาทและก็ศาสนพิธีคิดอิสลามเขาก็มีเหมือนกันมีพิธีกรรมเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะศาสนาก็สอนให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนดีจะเป็นคนดีได้ก็คือทำความดีนั่นเองพอเราถึงธรรมธรรมก็ถึงเราถ้าเราไม่ถึงธรรมธรรมก็ไม่ถึงเราเป็นคนดีก็เพราะทำความดีแต่ใครจะรักษาความดีทำความดีนั้นเป็นเรื่องของบุคคลมันไม่ใช่เรื่องของศาสนาแต่ตัวศาสนาที่แท้จริงก็คือสอนหรือว่าเป็นสถานที่ที่เรามีความเริ่มใสแล้วก็ศรัทธาในศาสนานั้นๆเราสามารถนำไปเข้าไปสงบใจของเราตามความเชื่อตามความศรัทธาของเราก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนๆที่อยู่บนโลกแล้วก็สอนให้ผู้คนศาสนาชนศาสนิกชนนั้นนะเป็นคนดีแล้วก็ทำความดีเหมือนกันหมดแต่ณที่นี้อาตมาภาพจะพูดถึงในศาสนาของพุทธศาสนานะเรื่องเกี่ยวกับศาสนาถึงบุคคลเป็นศาส

พุทธเนี่ยฝ่ายของภิกษุณีสงฆ์เนี่ยบางประเทศก็ยังมีอยู่แต่ก็ไม่ใช่ออริจินอลต้นฉบับที่แท้จริงเลยเนี่ยก็สาบไปแล้วสูญไปแล้วหายไปแล้วปิดบริษัทไปแล้วจะดำเนินขึ้นมาใหม่ก็คงไม่เหมือนเดิมจะต้องบวชถึงสองฝ่ายภิกษุสงฆ์แล้วก็ฝ่ายภิกษุณีสงฆ์จะต้องถือครุกธรรมทำหนักอันแปดประการจะต้องเป็นสิกขมานาตั้งสองปีนะบวชเป็นสามเณรีอีกถ้าอายุไม่ครบเนี่ยก็จึงเป็นสิ่งที่ยากนะสำหรับที่จะรื้อฟื้นขึ้นมาได้แต่ก็ไม่ผิดถ้ามีจิตใจที่จะรื้อฟื้นนะแต่ตอนนี้อาตมาภาพก็จะกล่าวถึงความเสื่อมของศาสนาโดยศาสนาบุคคลศาสนาบุคคลของพุทธศาสนาก็คือพระนี่เองพระหนุ่มสามเณรน้อยนี่เองพระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมูลเหตุสิบประการเหล่านี้ทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปสี่อย่างอะไรกันล่ะสี่อย่างหนึ่งภิกษุเล่าเรียนพระสูตรอันถือกันมาผิดๆด้วยคำและสำเนียงก็ใช้กันผิดๆเมื่อคำและสำเนียงที่ใช้กันผิดๆแล้วความหมายก็คลาดเคลื่อนและทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป 2. ภิกษุเป็นคนว่ายากประกอบด้วยเหตุที่ทำให้เป็นคนว่ายากไม่อดทนไม่ยอมรับคำตักเตือนโดยความเคารพหนักแน่นนี้ทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป 3. พวกภิกษุเหล่าใดเป็นผู้เรียนมากคล่องแคล่วในหลักพระพุทธพจน์รู้ธรรมรู้วินัยรู้แม่บทภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เอาใจใส่ที่จะบอกที่จะสอนใจความแห่งพระสูตรแก่คนทั้งหลายเมื่อท่านเหล่านั้นล่วงลับดับขันไปแล้วพระสูตรทั้งหลายขาดอาจารย์ผู้ไม่มีความรู้สืบสอนสืบไปทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป 4. พระภิกษุชั้นเถระผู้สะสมเครื่องอุปโภคบริโภคประพฤติย่อหย่อนในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมีจิตใจต่ำด้วยอำนาจแห่งนิวรณ์ไม่สนใจในกิจแห่งวิเวกธรรมไม่ริเริ่มทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งผู้บวชภายหลังได้เห็นพระภิกษุพวกผู้เป็นพระเถระนั้นทำแบบแผนแบบเช่นนั้นแล้วต่างก็ถือเอาไปเป็นแบบอย่างจึงทำให้เป็นผู้ทำการสะสมเครื่องอุปโภคบ้างบริโภคบ้างประพฤติย่อหย่อนในศีลสมาธิปัญญาที่เรียกว่าไตรสิกขามีจิตต่ำด้วยอำนาจแห่งนิวรณ์ไม่สนใจในวิเวกธรรมไม่ได้เริ่มทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งตามสืบๆกันอย่างนี้ทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายมูลเหตุสิบประการเหล่านี้เนี่ยทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปเนี่ยความเสื่อมในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่สี่ประการเราเรียนกันมาผิดจำกันมาผิดร้อยเรียงถ้อยคำสับสนนวนกันมาสนอเพาะสนอหูโลกสวยเมื่อคำสำเนียงเนี่ยใช้กันแบบผิดนะความหมายก็คาดเคลื่อนเพราะความหมายคาดเคลื่อนเนี่ยสัจธรรมหรือว่าพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยก็คาดเคลื่อนไปด้วยไม่ถูกต้องเดี๋ยวนี้ก็มีหลากหลายสำนักสถานที่ต่างๆที่ทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยมีความเสื่อมถอยจากที่เรียกว่าศาสนาบุคคลเพราะว่าศาสนาบุคคลเนี่ยมาไม่ใส่ใจการเล่าเรียนพระสูตรการเล่าเรียนพระธรรมการเล่าเรียนพระวินัยเนี่ยก็ไม่นำมาใช้

ศัพท์สำเนียงถ้อยคำก็บอกต่อสอนกันผิดถูกๆในเมื่อสำเนียงหรือว่าถ้อยคำที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยสอนกันอย่างผิดๆก็เลยทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยได้ทรงแสดงในเมื่อพระศาสนาธรรมเนี่ยถูกความคลาดเคลื่อนก็เกิดความเลอะเลือนพอเกิดความเลอะเลือนก็เกิดความเสื่อมสูญไปนี้อย่างหนึ่งเนี่ยทำให้พระศาสนาเนี่ยไม่ดำรงคงถาวรอยู่ได้นะเพราะความเสื่อมของศาสนาบุคคลที่ทำให้พระศาสนาเสื่อมอีกประการหนึ่งภิกษุผู้บวชใหม่ก็ดีภิกษุผู้บวชมานานก็ดีนะย่อมสำคัญตนผิดเป็นคนที่ว่ายากสอนยากเป็นผู้ที่ว่ายากสอนยากประกอบด้วยเหตุผลมีข้ออ้างหลากหลายมากมายเป็นคนคดเป็นคนไม่ยอมรับความจริงไม่อดกลั้นไม่อดทนไม่ยอมรับคำตักเตือนไม่เคารพไม่ยำเกรงซึ่งกันและกันไม่เคารพพระผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไม่เมตตาพระผู้น้อยพระผู้น้อยก็ไม่เชื่อฟังพระผู้ใหญ่ก็เลยเกิดทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเกิดความเลอะเลือนแล้วก็เสื่อมสูญไปอย่างในทุกๆปีเนี่ยก็จะมีวันเข้าพรรษาพระภิกษุผู้อยู่จำพรรษาเนี่ยก็ต้องมีการอธิษฐานอธิษฐานเข้าพรรษาพระภิกษุรูปใดไม่อธิษฐานเข้าพรรษาก็ต้องอาบัติทุกกฎต้องอาบัติหลังจากจำพรรษาครบถ้วนไตรมาสก็ต้องมีการปวารณาที่เรียกว่ามหาปวารณาคือการให้ประชุมสงฆ์นะก็ปวารณาซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นบวชมานานแล้วก็ตามเป็นเจ้าสำนักก็ตามหรือเป็นนวกะผู้บวชใหม่ก็ตามวันมหาปวารณาเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันบอกกันด้วยความเมตตาว่ากล่าวบอกกันพูดกันโดยธรรมโดยวินัยเป็นที่ตั้งบางสำนักก็ไม่ได้เคารพในวันมหาปวารณาไม่เข้าฟังไม่ยอมเข้าร่วมทำสังฆกรรมด้วยก็มีหรือเข้าไปแล้วก็ไม่ยอมรับในคำชี้แจงในคำตักเตือนเพราะเราได้กล่าวแล้วนี่สังฆทิฏเถนวาได้เห็นก็ดีสุตเตนวาได้ยินได้ฟังก็ดีพระข้าพเจ้าได้ทำผิดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจขอให้พระเถระนุเถระเจ้าเมตตาโปรดแนะนำว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้าด้วยเนี่ยในวันมหาปวารณาเนี่ยพระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทยก็จะมีการปวารณาบอกกันอย่างนี้กล่าวกันอย่างนี้แนะนำกันอย่างนี้ด้วยความเมตตาโดยธรรมโดยพระวินัยเป็นหลักในเมื่อพระภิกษุเนี่ยว่ายากสอนยากแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบวชนานบวชเก่าบวชหน่อยเป็นนวกะเป็นพระเถระเป็นพระนวกะเป็นพระมัชฌิมะเป็นพระเถระเป็นพระมหาเถระเนี่ยถ้าเป็นบุคคลไม่ทรงธรรมไม่ทรงวินัยแล้วเนี่ยก็จะทำให้เป็นสาเหตุให้พระสัจธรรมนั้นเลอะเลือนพอความเลอะเลือนในพระสัจธรรมมีมากขึ้นความเสื่อมก็เกิดขึ้นเพราะศาสนาบุคคลเป็นผู้ที่ว่ายากสอนยากไม่ว่าไม่ฟังสั่งไม่เชื่อเนี่ยสาเหตุที่พระศาสนาเนี่ยจะดำรงคงไม่ครบ 5,000 ปีเนี่ยก็เป็นเพราะว่าศาสนาบุคคลศาสนาบุคคลเนี่ยไม่เคารพในพระธรรมไม่เคารพในพระวินัยไม่เคารพในความเป็นครูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังก้าวร้าวดื้อรั้นทำตามอำเภอใจมีให้เห็นบ่อยโยมนะบางทีเห็นไปนั่งแอะอยู่แถวสถานีขนส่งบ้างไปนั่งแอะอยู่สถานีรถไฟบ้างพอเข้าไปใกล้เนี่ยกินน้ำละมดเน่านี่หึ่งเลยอาตมาก็ไม่รู้ว่าเป็นพระแท้หรือพระเทียมเพราะว่าเรื่องการแต่งกายของพระภิกษุเนี่ยมันง่ายเหลือเกินโยมเออเส
ื้อมีดโกนไม่กี่บาทแล้วมั้งมาโกนผมจีวรก็ไปหาตามหลวงพี่หลวงพ่อหลวงอาเอามาห่มแล้วก็เดินบิณฑบาตมีมากเหลือเกินทุกวันนี้โยมไม่รู้ว่าพระแท้หรือพระเทียมหรือพระปลอมเนี่ยผลปรากฏว่าถ้าเป็นพระจริงเนี่ยเขาจะมีข้อวัดนะอยู่วัดว่าอารามแห่งไหนอยู่สถานที่แห่งไหนก็จะมีอัตลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นใบสุทธิหรือว่าใบที่เป็นเครื่องยืนยันว่าตัวเองนี่เป็นพระภิกษุบวชมาจากวัดนี้มีอุปัชฌาย์วัดนี้มีคู่สวดมีอนุสาสนาจารย์มีกรรมวาจาจารย์บวชอย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมพระวินัยนะมีอัตลักษณ์มีสัญลักษณ์เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาถึงมีบัตรประจำตัวพระภิกษุที่เรียกว่าบัตรประชาชนพระนั่นเองก็ว่ากันไปนะนอกจากจะมีหนังสือสุทธิเป็นของพระแล้วก็ยังมีบัตรประจำตัวพระต่อไปไม่รู้จะมีบัตรอะไรอีกเนี่ยเนี่ยเพราะนั้นบุคคลนะที่เรียกว่าศาสนาบุคคลเนี่ยจะเป็นสาเหตุเหตุหนึ่งแล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญด้วยพระศาสนาจะดำรงคงถาวรไปได้เนี่ยก็เพราะว่าพระเถรานุเถระมีตาพระผู้น้อยพระผู้น้อยก็มีความเคารพมีความยำเกรงกระทำสามีจีกรรมเคารพพระเถระพระผู้ใหญ่พระผู้ปกครองบริหารงานคณะสงฆ์เพราะว่าในศาสนาพุทธเนี่ยมีธุระอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือกันตาธุระกันตาธุระนี่หมายถึงการศึกษาเล่าเรียนไม่ว่าจะเป็นนักทำตรีนักทำโทนักทำเอกไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในพระบาลีประโยคหนึ่งสองประโยคสามประโยคสี่จนถึงประโยคเก้าไม่กระทั่งการศึกษาเราเรียนพระอภิธรรมเป็นมัชฌิมาตีมัชฌิมาโทแล้วก็มัชฌิมาเอกไปจนถึงมหาตีมหาโทมหาเอกที่เรียกว่าพระอภิธรรมอาตมาก็กล่าวเลยไปก็คือจุลตีจุลโทจุลเอกนี่เกี่ยวกับการเรียนพระอภิธรรมในเมื่อคันธาธุระคือการศึกษาเราเรียนในพระธรรมวินัยเนี่ยเป็นหลักเป็นรากแก้วนะเป็นรากแก้วในพระพุทธศาสนาเลยถ้าเราไม่เรียนแผนที่แล้วเราจะรู้แล้วเราจะเอาอะไรมาปฏิบัตินะเราก็ต้องเรียนบ้างนักธรรมตรีเป็นภาคบังคับนักธรรมโทแล้วก็นักธรรมเอกเนี่ยเป็นภาคบังคับก็จัดอยู่ในคันธาธุระส่วนวิปัสสนาธุระก็คือศึกษาแล้วเรียนแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติปฏิบัติที่ไหนปฏิบัติตัวเราเองเนี่ยแหละอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยรักษาพระธรรมรักษาวินัยก็คือปฏิบัติอยู่ในพระธรรมปฏิบัติอยู่ในพระวินัยนั่นเองนี่แหละเป็นธุระอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาธุระเนี่ยพระองค์ทรงตรัสมาเลยว่าธุระสองอย่างในพระศาสนานี่มีคันธาธุระกับวิปัสสนาธุระแต่ทุกวันนี้บวชได้3วัน5วันถือบาตรถือกฎนุ่นแหละเลร่อนมานารามแล้วไปตรงนู้นทิ้งวันนี้ทิ้งวันนี้ทิ้งบางทีบวชมาตั้งหลายครั้งแล้วแก่สนามรู้มากแต่ไม่ทรงธรรมไม่ทรงวินัยทำตามความรู้สึกของตัวเองทำตามอำเภอใจของตัวเองไม่เคารพกฎไม่เคารพกติกาคณะสงฆ์ที่บริหารกิจการคณะสงฆ์ก็มีพระมหาเถรสมาคมมีสิ่งต่างๆที่ออกกฎออกกติกามาจนถึงเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลจนมาถึงพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยเนี่ยถ้าเรามีความเคารพมีความยำเกรงอาตมาก็เชื่อว่าพระศาสนายังดำรงคงอยู่ได้แต่ทุกวันนี้หัวดื้อว่ายากสนยากก็มีเข้ามาเหมือนกันเพราะนั้นการบวชพระภิกษุเนี่ยการบวชพระเนี่ยจึงต้องมีการคัดเลือกมีการเฟ้นอย่างสำนักบางสำนักเนี่ยโยมเชื่อไหมว่า
กว่าจะบวชเป็นพระได้เนี่ยต้องอยู่วัดถึง2ปีเลยนะถือย่ามตามก้นกวาดวิหารลานเจดีย์ทำกิจสวดมนต์ไหว้พระสวดทำวัดเช้าทำวัดเย็นกวาดเสนาสนะดูแลครูบาอาจารย์อุปถัมภ์อุปถากครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าสำนักก็ดีพระเถระโนเถระก็ดีแม้กระทั่งล้างเท้าให้ก็ต้องทำพอถึงเวลาแล้วพระภิกษุก็จะประชุมกันประชุมสงฆ์ว่าเออนายคนนี้บุคคลคนนี้มีจิตศรัทธาแก่ข้าที่จะบวชจริงๆก็ให้การอนุเคราะห์กลบุตรนิมนต์อุปชาเพื่อจะมาทำพิธีการอุปสมบทอุปสัมปทาเปโคเนี่ยภิกษุก็จะเข้ากันสงเคราะห์พอบวชเข้ามาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมในบางสำนักเขาเข้มงวดขนาดนี้เลยนะไม่ใช่อยู่วัดแค่2วันอยู่วันเดียวแล้วบวชเลยหรือบางทีลักกะเพศเนี่ยนี่บาปกรรมมากเลยนะโยมนะลักกะเพศคือบวชเอาเองหาบัตรหาจีวรมาอาตมาเคยไปอยู่ที่มาเลเซียโยมเที่ยงคืนแล้วไม่รู้อยู่สำนักไหนที่ไหนได้เดินเลี้ยวตรงดิ่งมาเดินขึ้นโรงแรมเลยไปพักโรงแรมเข้าพรรษาไปพักโรงแรมได้อย่างไรบังเอิญปีนั้นอาตมาไปจำพรรษาที่มาเลเซียรัฐเปรักพระเพื่อนท่านบอกว่าพระปีนี้ไม่ครบ5หลวงพี่อยู่อีกสักลูกได้ไหมจะได้ครบ5จะได้มีกฐินอาตมาก็เลยเอ้าในเมื่ออยู่ทรงเคราะห์ญาติโยมแล้วก็ทำให้พระภิกษุนั้นครบองค์5รูปเป็นนั้นก็ได้อยู่5รูปแต่ว่าเราไปจำพรรษาที่มาเลเซียเนี่ยเขามีกฎหมายของเขาว่าเราเข้าไปโดยที่ไม่ขอวีซ่าแต่เขาให้อยู่ได้เพียงแค่1เดือนคือ30วันเราจะต้องกลับมาที่ด่านเพื่อจะมาจบหนังสือเดินทางต่างประเทศ1เดือนอาตมาก็ต้องสัตหะมาแล้วก็จ๊อบเข้ามาเมืองไทยหาวัดกลับเข้าที่สำนักใหม่ทุกเดือนต้องเป็นอย่างนี้สำนักก็จัดค่าเดินทางให้ทั้งไปทั้งกลับนะเป็นอย่างนี้ถึง3เดือนเลยประสบการณ์ถ้าเราอยู่โดยที่ไม่ออกมาทางด่านอาตมาเข้าทางด่านสะเดาที่จังหวัดสงขลาเนี่ยถ้าเราไม่ออกมาเนี่ยมันมีความผิดแล้วก็ถูกปรับด้วยไม่ได้ต้องทำตามกฎหมายของบ้านเมืองเขาเนี่ยอาตมา1เดือนก็ต้องสัตหะมาในวันที่อาตมาสัตหะมาก็เห็นพระเนี่ยเดินขึ้นโรงแรมเฉยเลยเที่ยงคืนแล้วนะเพราะอาตมาจะต้องนั่งรถเที่ยงคืนมาสว่างที่ตรงชายแดนด่านสะเดาแล้วพอเช้าเขาเปิดด่านจึงจะเข้ามาเมืองไทยได้ในขณะที่นั่งรอรถอยู่ที่สถานีที่มาเลเซียเนี่ยมีพระปลอมมากเลยโยมบวชเอาเองเนี่ยทำให้ศาสนาเสื่อมเข้าไปเป็นนายแล้วจะไปมาเลเซียแล้วไปหาอะไรได้มันดีนี่มันดีนี่แต่ทุกวันนี้มันไม่อย่างนั้นแล้วโยมมันไม่ใช่แล้วเพราะว่าไปทำให้เสื่อมไงพระภิกษุที่แท้ๆจริงๆแล้วก็เลยได้รับผลไปด้วยสถานที่ทำดีจริงๆมีญาติโยมศรัทธาจริงๆก็ยังมีอยู่นะพระแท้จริงๆไปสงเคราะห์ญาติโยมไปโปรดญาติโยมก็ยังมีอยู่เนี่ยภิกษุลักกะเพศบวชเราเองนี่ถือว่าเป็นบาปกรรมมากเลยโยมโอกาสที่จะเกิดมาเป็นบุรุษนะได้เพศเป็นบุรุษมีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนามีโอกาสได้บวชบรรพชาและมีโอกาสได้ฟังธรรมจนบรรลุธรรมเนี่ยนะถ้าเราชาตินี้นะลักกะเพศคือบวชเอาเองแหละบวชเอาเองหรือว่าปราชิกไปแล้วเนี่ยไม่งอกงามแล้วเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาเป็นมนุษย์มีโอกาสได้เป็นเพศบุรุษมีโอกาสได้โอสมบทบรรพชาแล้วมีโอกาสได้ฟังธรรมจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เนี่ยถ้าเราไม่สร้างวิบากกรรมตรงเนี้ย
อาตมาก็เชื่อว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่สำหรับผู้ที่เจริญตามรอยอริยมรรคมีองค์8เนี่ยภิกษุนั่นเองจะทำให้ศาสนาเจริญหรือจะทำให้ศาสนาเสื่อมเนี่ยนะมันก็มาจากศาสนาบุคคลนั่นเองแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยญาติโยมก็ตั้งข้อสังเกตกับพฤติกรรมของพระซึ่งมีจำนวนน้อยนะโยมนะถ้าพูดกันแบบเป็นธรรมนะโยมนะบางครั้งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกันบ้างจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้เราจะไปตามกระแสก็ไม่ได้บางทีอาตมาก็ประสบกับตัวเองเหมือนกันบอกไม่ชอบพระไม่ศรัทธาในตัวพระโยมมีเห็นจากที่ไหนมาอาตมาก็นิ่งอาตมาไม่โต้ตอบหรอกแต่อาตมาก็ถามในใจว่าโยมไปเห็นในสิ่งที่ไม่ดีมาแล้วโยมจะมาหมอบทยกแข่งเลยอย่างเงี้ยใจโยมเป็นธรรมไหมนิ้วคนเรายังไม่เท่ากันพื้นแผ่นดินไม่เท่ากันกันชั้นใดจิตใจคนก็ไม่เสมอกันไม่เท่ากันชั้นนั้นแผ่นดีก็มีเราไม่เห็นเองแล้วไอเราไปเห็นมันเป็นส่วนน้อยแต่ถ้าใจเราเป็นธรรมใจเรายุติธรรมว่ามีดีมันก็มีไม่ดีเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นพระภิกษุผู้ว่ายากสอนยากเนี่ยดื้อรั้นว่าไม่ฟังสั่งไม่เชื่อเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในการคัดสรรพระผู้ที่จะกุลบุตรกุลธิดาผู้ที่จะบวชมาเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาก็ต้องมีการเรียกว่าคัดสรรกันหน่อยนั่นไม่ใช่บวชง่ายเหลือเกินไอ้พวกลักกะเพศบวชก็เยอะอยู่แล้วเรียกว่าปลอมมาบวชนั่นเองมันก็เยอะอยู่แล้วแล้วยิ่งมาบวชมาแล้วเนี่ยไม่สนใจไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะเป็นที่มาของความเสื่อมของพระศาสนาธรรมทำให้พระศาสนานั้นเกิดความเสื่อมถอยอีกประการหนึ่งภิกษุเหล่าใดเป็นผู้เรียนรู้มากเป็นผู้คงแก่เลี้ยนนะในด้านการศึกษาปริวัติปริยัติรู้ธรรมรู้วินัยรู้แม่บทแต่ภิกษุเหล่านั้นไม่ใส่ใจนะที่จะบอกที่จะสอนพระสูตรก็ดีพระวินัยก็ดีพระอภิธรรมก็ดีแก่ผู้อื่นพอล่วงลับดับขันไปแล้วเนี่ยไม่มีคนที่จะสืบทอดเนี่ยมันก็เลยทำให้พระศาสนาธรรมนั้นเลอะเลือนแล้วก็เสื่อมสูญสลายไปในที่สุดเนี่ยพระภิกษุเหล่านั้นนะก็น่าสงสารเหมือนกันมีความรู้แต่ว่าไม่นำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนไม่ได้นำความรู้ที่เกิดจากการสัมมาปฏิบัติเนี่ยมาชี้แจงแสดงใครเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุหลักอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พุทธศาสนาเนี่ยเกิดความเสื่อมสูญกันทำให้อายุพุทธศาสนาเนี่ยเสื่อมถอยลงไปเนี่ยก็เป็นที่น่าเศร้าใจอยู่เหมือนกันครูบาอาจารย์นักเทศน์นักสอนนักปฏิบัติก็ยังมีอยู่นะช้างป่าอยู่ในป่าช้างเผือกอยู่ในป่ายังมีอยู่เยอะประพฤติดีปฏิบัติชอบยังปรากฏตัวก็มีอยู่แต่ก็สั่งสอนพระภิกษุให้ทรงศีลทรงธรรมแนะนำอุบาสกอุบาสิกาผู้มาทำบุญให้เขาให้น้ำใส่บาตรตอบแทนเขาเทศน์ให้เขาฟังแนะนำสั่งสอนในด้านศีลสมาธิปัญญาสั่งสอนให้ญาติโยมไม่มีทานก็ให้ทานไม่มีศีลก็ให้รักษาศีลไม่มีการสวดมนต์ท่องบทภาวนาก็ให้สวดมนต์ท่องบทภาวนาเพราะบางทีอาตมาเข้าใจนะภาระธุระภารกิจเยอะกิจการเยอะมันไม่มีเวลาที่จะมาสวดมนต์ไม่มีเวลาที่จะมาฟังธรรมจะถามว่าถ้าเราย้ายบ้านจากร่างกายนี้ไปแล้วเนี่ยกิจการต่างๆที่มีมากมายทรัพย์สินที่มีมากมายที่เรียกว่ามนุษย์สมบัติเนี่ยเราจะเอาไปได้ไหมโยมที่ทางที่ดินมีมากมายหลายร้อยหลายพันไร่เอาไปไม่ได้สักอย่างหนึ่งมีบุญกับบาปนั้นนั่นแหละที่จะติดตัวไปเพราะนั้นอาตมาภาพก็เชื่อว่าถ้าพระภิกษุหลบใดผู้ร่ำเรียนแล้วพอพูดปฏิบัติทำแล้วพอจะแนะนำพอจะสั่งสอนพระภิกษุนะให้ได้รู้ได้ฟัง
แล้วพระศาสนานี้ก็จะดำรงคงอยู่ได้ภิกษุชั้นผู้เป็นพระเถระเนี่ยบางทีก็เป็นเนติเป็นแบบอย่างเหมือนกันนะไม่สั่งสมเครื่องอุปโภคบริโภคและมีความมั่นคงในตรีสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาจิตไม่ตกอยู่ภายใต้นะอำนาจแห่งนิวรณ์เนี่ยแล้วก็สนใจในวิเวกธรรมคือการประพฤติปฏิบัติธรรมในเมื่อพระภิกษุผู้บวชภายหลังเห็นพระเถระนุเถระครูบาอาจารย์ประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยก็เกิดความเริ่มใสและเกิดความศรัทธาจึงทำให้พระศาสนาเนี่ยดำรงคงสืบไปได้นะถ้าพระภิกษุผู้เป็นพระเถระนุเถระเนี่ยสั่งสมเครื่องอุปโภคบริโภคมากมายไม่สนใจในพระธรรมในพระวินัยมีจิตใจตกต่ำด้วยอำนาจแห่งธรรมนิวรณ์ครอบงำนะเมื่อภิกษุผู้เป็นนวกะบวชภายหลังเห็นพระผู้ใหญ่เถรานุเถระสั่งสมเครื่องอุปโภคบริโภคสั่งสมสิ่งต่างๆเอื้ออำนวยความสะดวกเหมือนกับโลกเหมือนกับญาติโยมเหมือนกับชาวโลกเนี่ยก็ทำตามสิสั่งสมตามสะสมตามไม่สนใจในไตรสิกขามีจิตใจตกต่ำด้วยอำนาจแห่งนิวรธรรมไม่สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะนี่เองจึงทำให้พระศาสนาเนี่ยเสื่อมลงได้นี่แหละเป็นมูลเหตุที่ทำให้พระศาสนาเนี่ยไม่ดำรงคงถาวรอยู่ได้ถึง 5,000 ปีเขาเป็นเพราะว่าศาสนาบุคคลไม่มีความมั่นคงในไตรสิกขาไม่มีความมั่นคงในพระธรรมวินัยจึงเป็นมูลเหตุและสาเหตุให้พระศาสนาเนี่ยเสื่อมลงได้แต่พระศาสนาจะไม่เสื่อมลงได้กันเนี่ยก็เพราะว่าพระภิกษุเนี่ยเล่าเรียนกันมาอย่างถูกต้องแนะนำบอกกล่าวกันพระภิกษุผู้เป็นมหาเถรานุเถระผู้บริหารคณะสงฆ์มีจิตใจที่เมตตากรุณามีความเป็นธรรมเป็นผู้ที่ไม่สั่งสมที่มากไปด้วยความที่เรียกว่าการศึกษาส่งเสริมนะก็จะทำให้พระศาสนานั้นดำรงคงอยู่ได้ด้วยศาสนาบุคคลเอาละในท่าที่สุดนี้อาตมาภาพก็ได้วิสัชนาแสดงธรรมะสารธรรมในวันนี้มันพอสมควรแก่เวลาในท่าที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาแล้วก็ขออำนวยอวยพรให้บรรดาสถาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านจงมีความก้าวหน้ามีความเจริญในธรรมแล้วก็มีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพธาตุขันธ์ร่างกายแข็งแรงสมดุลสมบูรณ์เพื่อจะช่วยทนุบำรุงผู้สืบอายุพระพุทธศาสนาโดยการให้ทานโดยการรักษาศีลโดยการเจริญสวดมนต์ท่องบทภาวนาก็จะเป็นบุญกุศลบุญญาราศีสืบต่อไปเอาละอาตมาภาพก็ขออำนวยพรไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่บรรดาสถานญาติโยมทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้เจริญธรรม

0: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยืนยันไม่มีปฏิบัติการข่าวสารตามที่ถูกพาดพิงพร้อมชี้แจงการสื่อสารเป็นไปตามกรอบกฎหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความมั่นคงที่ถูกต้องแก่ประชาชน
7: พลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์บางช่องทางโดยพาดพิงกอรมน.ส่วนกลางว่ามีการดำเนินการปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO โดยยืนยันว่ากอรมน.ไม่เคยมีนโยบายหรือการดำเนินการดังกล่าวซึ่งการสื่อสารของกอรมน.เป็นการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนโดยมุ่งเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงเพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้เท่าทันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศชุมชนและสังคมส่วนรวมยืนยันว่าการสื่อสารของกอรมน.ยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการบิดเบือนข้อมูลสร้างความเกลียดชังหรือมุ่งโจมตีบุคคลกลุ่มบุคคลหรือองค์กรใดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึง
8: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวม46หน่วยงานเพื่อบูรณาการการทำงานและเชื่อมโยงฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนให้การคัดกรองสิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องครอบคลุมและช่วยให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐเข้าถึงความช่วยเหลือได้มากขึ้นทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเชื่อมโยงฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการโดยเฉพาะการตรวจสอบข้อมูลผู้ที่อาจตกหล่นหรือยังไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์เป็นฐานข้อมูลสำคัญที่รวบรวมข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนทั่วประเทศโดยระบบดังกล่าวเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในมิติต่างๆถือเป็นนวัตกรรมด้านข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าและสะท้อนการขับเคลื่อนเชิงรุกของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลของภาครัฐ นิตยาคุณสิมรายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการซ่อมสะพานส่งน้ำคลองตรอนที่จังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมเร่งผลักดันงบประมาณนำไปซ่อมแซมระบบชลประทานให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
7: พลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์บางช่องทางโดยพาดพิงกอรมน.ส่วนกลางว่ามีการดำเนินการปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO โดยยืนยันว่ากอรมน.ไม่เคยมีนโยบายหรือการดำเนินการดังกล่าวซึ่งการสื่อสารของกอรมน.เป็นการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช 2551 มาตรา 7 วงเล็บ 4 โดยมุ่งเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงเพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้เท่าทันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศชุมชนและสังคมส่วนรวมตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันจริงๆแล้วการสื่อสารของกอรมน.ยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการบิดเบือนข้อมูลสร้างความเสียชังหรือมุ่งโจมตีบุคคลกลุ่มบุคคลหรือองค์กรใดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายัง

คุณต้องขอบคุณวงคนดันเกวียนที่ได้ช่วยผักเขียวในการแบ็กอัพให้กับดนตรีแล้วก็ไปซ้อมกันก่อนหน้า1วันแล้วก็รวมไปถึงคนเบื้องหลังก็คือพี่เอภรรยาคู่ใจของผักเขียวเดินทางด้วยกันผมก็เลยคิดว่าในช่วงที่ผมเกษียณแล้วเนี่ยผมจะเดินทางไปขอบคุณศิลปินทุกวงนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนลินแสดงตรงไหนหรือว่าไปอยู่มิถุระป่าปังอะไรยังไงก็จะได้พบกันก็เป็นความรู้สึกตรงนี้ที่จะได้ขอบคุณแล้วก็เมื่อวานก็ต้องขอบคุณอาจารย์สิเผือกด้วยซึ่งตอนนี้เห็นว่าขึ้นเวทีที่เขาใหญ่งานรำลึกให้กับนาเด่นกล้วยน้ำว้าฮะโหอาจารย์นี่ต้องยอมแกจริงๆนี่แกป่วยนะแกทั้งท้องเสียเมื่อวานทั้งกระดูกทับเส้นแล้วก็ที่มีเรื่องอาการของมะเร็งเนี่ยก็ไปทำงานเลยเดินทางเลยเมื่อคืนนี้ก็แอร์มันเย็นนะฮะเมื่อวานเนี่ยหนาวกันหนาวมากก็อดทนอยู่ทั้งนานมากผมก็กลัวจะไม่ไหวได้เกลือแร่ผมวิ่งหาเกลือแร่กับน้องๆช่วยกันคือหาเกลือแร่ก็ให้อาจารย์แล้วก็แกก็กลับไปพักผ่อนแล้วก็เดินทางต่อในวันนี้เลยเมื่อช่วงเช้าไปโคราชต่อไปเขาใหญ่ต่อนี่แหละครับคนเพื่อชีวิตใจสุดยอดร่างกายเป็นยังไงก็ช่างนี่แหละครับมันก็เลยทำให้บั้นปลายของชีวิตของทุกคนนั้นก็ใช้ร่างกายมาเปลืองฉะนั้นก็คงจะต้องช่วยกันดูแลว่าในสุดท้ายตรงนี้นะฮะที่เหลือในเวลาที่มีอยู่ในการทำงานไม่ว่าจะทั้งคนเพื่อชีวิตหรือว่าศิลปินเพื่อชีวิตนะครับหรือว่าน้องๆคนรุ่นใหม่ๆที่เราคิดว่าจะมีเส้นทางของบทเพลงเพื่อชีวิตที่จะได้สืบสานต่อเนื่องกับคนรุ่นนะครับรุ่นแรกๆที่เดินทางกันมาก่อนไม่ว่าจะเป็นทั้งคารวานคนดันเกวียนนะครับปู่ปังนางาคนดันเกวียนแล้วก็คาราบาวแล้วก็อีกหลายระวงดนตรีเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเพลงรุ่นใหม่ๆที่ได้เดินทางกันมาด้วยนะครับทางหมายเลขโทรศัพท์0816346452ที่ผมมาจากหล่มสักแล้วก็บอกว่าอยากให้ถนนดนตรีเดินทางต่อก็ต้องเดินทางแน่นอนครับไม่หยุดเดินทางอยู่แล้วนะครับก็ทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะฮะผมพิญญารุ่งสมัยและคุณชุนชัยกับรอดควบคุมเสียงทีมงานของเราครับคุณคงศักดิ์เสวงคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองฤทธิ์หลังการจันทร์วัฒน์วงสว่างมนุษย์ภาพเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองนะฮะอีกคนหนึ่งต้องขอบคุณก็คือนั่งรถไฟไปและกลับจากโคราชเหมือนกันมาช่วยงานทนดนตรีก็31ปีที่เดินทางมาด้วยกันสำหรับน้องคนนี้แล้วก็มาช่วยงานอยู่ตลอดแม้กระทั่งต้องดูแลแม่ที่เจ็บป่วยอยู่ที่โคราชก็จึงขออาศัยจังหวะที่พักผ่อนในช่วงที่มาช่วยงานทนดนตรีนะครับแล้วก็นั่งรถไฟมาแล้วก็นั่งรถไฟกลับโอ้โหนี่ก็ใจอีกคนหนึ่งกันที่สุดยอดเลยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงผู้พิการทางสายตาที่เข้ามานะครับขอบคุณด้วยแล้วก็ฟังทนดนตรีทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ขอบคุณที่เราให้โอกาสนะครับกลุ่มเปราะบางได้เข้ามาชมหรือผู้พิการที่เข้ามาชมถนนดนตรีไลฟ์ที่ห้องออดิโทเรียมก็ทุกกลุ่มแล้วครับเราเปิดโอกาสให้แล้วก็อย่าลืมว่าปฏิบัติตามกฎด้วยอย่านำเครื่องดื่มเข้ามาทราบว่ามีเครื่องดื่มที่ใส่กระป๋องเบียร์เข้ามาเนี่ยครับห้ามเลยนะครับก็เราเหลือเวลาอีก3ครั้งอยากจะให้ทั้ง3ครั้งนั้นเป็นสิ่งที่ได้สร้างสรรค์และงดงามกันต่อไปนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีกับเพลงไม่เคยที่คุณขอและคำสารภาพอีกหนึ่งศิลปินที่ผมตามงอแล้วงออีกพี่เขาก็ยังไม่มาสักทีครับก็คิดว่าวันหนึ่งโอกาสคุณจะได้มีสำหรับพี่บ๊อบอิทธิพรอินสว่างคำสารภาพครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4:24 นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีของพินโยรุ่งสมัยและเพลงที่เปียได้ซ้อมเอาไว้สำหรับคอนเสิร์ตในวันนี้ร้องวงมันก็คงจะได้ฟังกันในคอนเสิร์ตผมก็เสียดายไม่ได้ไปชมแต่ก็เอาเตรียมชมกันในถนนดนตรีไลฟ์ของเรากันละกันเดือนกรกฎาคมคิววันที่13กรกฎาคมนะฮะตอนเปิดจองนี่ก็คงจะหนักกว่าไทยช่วยไทยพลัสนะฮะเราก็คือของเขาก็ตอนนี้เขาระบบเขาไม่ล่มนะฮะระบบเรานี่ไม่รู้จะล่มหรือเปล่าจะเต็มเร็วแล้วก็จะต้องไม่เกิน 1,000 ที่นั่งนะครับเพราะว่า VIP ของผมก็ขอกันจ้างนะครับแต่ก็จำเป็นเพราะว่าทุกท่านก็เป็นผู้ที่ทำงานเบื้องหลังนะครับผู้บริหารทุกท่านเลยนะฮะทั้งท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านรองอธิบดีคือเราก็ลุ้นนะครับเพราะว่าคือทุกท่านก็มีภาวะ

มาตัวมาเสี่ยงกับถนนดนตรีอยู่เรื่อยนะฮะเรื่องของศิลปินหรือแบบเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยแน่นอนครับเขาจะมีมุมมองแล้วก็ต้องมีสิ่งที่สะท้อนจากความเป็นจริงของสังคมแล้วก็พูดจริงทำจริงแล้วก็ไม่อ้อมค้อมแล้วก็ตรงไปตรงมาฉะนั้นเวลาที่แน่นอนครับสื่อของรัฐที่เราจะต้องเจอความเป็นจริงการที่จะยอมรับได้แค่ไหนนั่นเองนะครับแต่ถ้ายอมรับได้นำไปแก้ไขไปปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลงนะฮะหรือว่าเป็นสะท้อนภาพของชีวิตประชาชนว่าคนมันของเรานี่ยากจนอดอยากข้นแค้นยังไงนะครับแล้วนำไปแก้ไขช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีไม่ทาช้าไม่ใช่ระบบต้องรอต้องสั่งอะไรนะครับมันก็ไม่ทันการหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องสะท้อนที่พี่น้องประชาชนเขามีความทุกข์ยากเนี่ยเขาก็สะท้อนผ่านออกมาจากบทเพลงหรือว่าข้อมูลที่ศิลปินได้ไปพบไปเจอจริงๆอันนี้แหละเป็นประโยชน์นะครับเราคงไม่ต้องไปสนใจกับระบอบอะไรทั้งนั้นว่าจะระบอบสีนี้ระบอบสีนั้นวันที่แน่ๆคือพวกเราคือสีเดียวกันนะครับเดินทางกับบทเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452จากใจจากรามคำแหงครับ

ังคมปัจจุบันนี่มันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี่มันจะยังดำรงอยู่ไม่ลดหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมจะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

พลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เพลงเมื่อสักครู่คือเพลงกระถางดอกไม้นะฮะที่ขอมาทาง0816346452จากพิษณุโลกเราผู้ฟังและโทรมาถามเหมือนกันว่าชื่อเพลงอะไรก็นานแล้วนะเพลงเก่าๆก็อาจจะหลงลืมกันไปบ้างอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้มีขอปริญญาตกงานจากคันไถวงคันไถจากยโสธรนะฮะโอ้โหเดี๋ยวต้องหาก่อนวันนี้ก็เพลงลึกๆลงไปขนาดนั้นก็ต้องค้นกันหน่อยนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับนี่ถามว่าแล้วจะเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่สำหรับเดือนหน้านะฮะจุดพักนักเดินทาง78ปีนักงานคาราวานเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับก็ศิลปินรับเชิญจะมีวงคาราวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายนะครับชมฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับทนดนตรีไลฟ์ที่มีเป็นประจำทุกเดือนเพื่อที่จะได้บันทึกรายการมาออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2 4ทุ่มถึง5ทุ่มก็ตอนนี้จะกลับมาแล้วนะฮะท่านรองบิ๊กนะฮะก็สั่งการแล้วว่าจะให้กลับมานะฮะมีรายการกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็4ทุ่มนะฮะ4ทุ่มถึง5ทุ่มแล้วส่วนถนนดนตรีเราก็จะบันทึกมาออกอากาศกันเดี๋ยวรอคุณแม่ขันแก้วกลับจากไปให้กำลังใจเยี่ยมเยียนทหารที่ปราสาทตาควายกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาทิศหน้าเสาร์หน้าผมจะนำเสนอบันทึกของนาซีเผือกกับผักเขียวคาราบาวเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะฮะก็ทุกคนก็ชื่นชอบกับคำนะฮะคิดได้เพราะว่าจากแรงบันดาลใจของเพลงของป่านั่นแหละครับแล้วก็ความรู้สึกว่ามันใกล้จะเกษียณราชการก็จะรู้สึกได้ว่าเราต้องล่ำลาเราจะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการอำลาการจากกันเนี่ยนะฮะมาฝากกันเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายจุดพักนักเดินทางหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับแต่ก็สุดท้ายเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงนะครับพอคิดคอนเซปต์ได้ก็โอ้โหคุณจอกวัสันก็ดึงดังเลยนะสำหรับภาพที่ส่งไปก็คือมันเป็นอะไรที่เราก็เหมือนกับใจมันอยู่ด้วยกันนะครับเพราะเวลาที่ทำงานเนี่ยไม่ต้องแบบพูดกันมากหรือว่าอธิบายอะไรเยอะเลยนะครับแค่เนี้ยคำได้เนื้อหาแล้วก็ภาพสื่อความหมายก็ทางอาร์ตใดเขาก็ไปล้างออกมานะครับทำออกมาออกมาได้สวยจริงๆนะครับแสงสีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเวลาที่ออกมาเป็นแบนเนอร์มาเป็นโปสเตอร์มาเป็นภาพอินเจกต่างๆแล้วก็คุณโดมนครสวรรค์ก็ทำออกมาให้ทุกคนก็ช่วยถนนดนตรีเนี่ยนะครับคือสิ่งที่ผู้ใหญ่หรือว่าผู้บริหารอยากจะให้มีเกิดขึ้นว่าข้าราชการต้องอยากให้เป็นแบบนี้ผมก็อยากให้เป็นแบบนี้เยอะๆนะครับราชการทุกคนไม่ใช่ว่าทำแค่ในหน้าที่ของอย่างเดียวก็งานของชีวิตเราต้องทำหน้าที่เพื่อสังคมและประชาชนด้วยนะครับที่ถนนดนตรีได้ทำงานตรงนี้มาก็31ปีแล้วเพลงที่ขอมาทาง0816346452จากสุราษฎร์ธานีฮานีบ่เฮย

0: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ในช่วงชั่วโมงที่2นะครับช่วงท้ายของชั่วโมงที่2จากเพลงหาที่บอกเฮ้ยที่สาวสุราษฎร์ขอเพลงเหนือมาก็เลยต่อด้วยเพลงชาวเขาหนึ่งเพลงเพลงที่มีท่วงทำนองของจังหวะดนตรีในพื้นบ้านดังนี้ท้องถิ่นชาวเขาทางเผ่าลัวนี่นะที่น้ำหมู่พงเทพได้ไปนำเสียงดนตรีมาจูบฟ้าฝากดินวันก่อนฟังรายการที่คุณไหมของรายการเดี๋ยวนะที่พี่ของอินทรพุทธานะฮะครับทั้ง 100.5 ก็พูดถึงน้องที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนชาติพันธุ์เป็นคนชาวเขาที่ถูกเพื่อนล้อถูกคือคนที่แบบดูถูกนะครับแล้วก็ร่ำเรียนมาจนกระทั่งลงไปอาศัยวัดไปอาศัยได้พระสอนร่ำเรียนทางธรรมแล้วก็เป็นถึงนักเรียนอินเตอร์แต่ตอนนี้ก็เป็นแบบทั้งบาริสต้าเป็นคนผลิตเมล็ดกาแฟทางเหนือเนี่ยโอ้โหฟังเรื่องเธอแล้วแบบเรื่องเขาแล้วไม่ธรรมดานะครับแต่ที่อื่นใดก็คือว่าสิ่งที่เป็นแรงกดดันสิ่งที่โดนดูถูกสิ่งที่โดดเจียดหยามในเรื่องของความไม่เหมือนกันนั้นเขาไม่ได้เอามาเป็นสิ่งที่ทำให้เขาท้อแท้หรือว่าถูกเหมือนโดนบูลลี่แล้วต้องแบบโอ้โหฆ่าตัวตายเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่เขามองโลกในแง่ดีมาตลอดในชีวิตของเขาที่เขาไม่ได้มีสิ่งที่เหมือนคนอื่นเขาแต่สิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นเขามองเป็นเรื่องที่คนอื่นจะได้มีใดที่เขาจะสามารถที่จะทำให้เขาได้เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางของเขาได้นะครับทุกวันนี้เขาร่ำรวยมีเงินมีทองแล้วก็เป็นชื่อเสียงโด่งดังนะครับต่างประเทศก็สามารถจะรับรู้เพราะว่าเขาทำเมล็ดกาแฟอยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือนะครับสำหรับน้องคนนี้ที่เป็นชาวเขาปิดท้ายกันด้วยเพลงที่คุณขอมาในGoogle Form นะคือวันนี้นะครับแล้วก็ทาง0816346452กับทนดนตรีลำธารและเดี๋ยวเรากลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: พ่อครับผมมาขอรับพรจากคุณพ่อครับ
1: พ่อให้พรลูกไม่ได้หรอกแต่ว่าหากสิ่งที่ลูกกำลังจะทำมันถูกต้องพระเจ้าก็จะอยู่เคียงข้างลูกแต่หากมันผิดพรของพ่อก็ย่อมไม่มีประโยชน์อันใด
2: บทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับอานนท์ นันตะสุคนครับกองทัพเรือเผยแพร่ภาพสดจุดผ่านแดนถาวร3แห่งที่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ประชาชนพิสูจน์ข้อเท็จจริงยังไม่มีการเปิดด่านชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กองทัพเรือเผยแพร่ภาพสดจุดผ่านแดนถาวร3แห่งที่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ประชาชนพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยยืนยันยังไม่มีการเปิดด่านชายแดน
8: พลเรือตรีปารารัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีสื่อสังคมออนไลน์บางเพจเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงว่ากองทัพเรือเปิดให้มีการเดินทางและขนส่งสินค้าข้ามชายแดนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดกองทัพเรือขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากข้อเท็จจริงโดยตรงและสามารถตรวจสอบไปด้วยตนเองกองทัพเรือได้เผยแพร่ภาพสดหรือไลฟ์จากประตูจุดผ่านแดนถาวรทั้งหมด3แห่งได้แก่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดผ่านทาง Facebook Fanpage โฆษกกองทัพเรือเพื่อประชาชนได้เห็นภาพว่าด่านชายแดนยังคงอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดย้ำว่าปัจจุบันกองทัพเรือยังคงดำเนินมาตรการควบคุมชายแดนตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดทุกกรณีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดไม่ได้เป็นการเปิดด่านให้บุคคลทั่วไปสามารถเดินทางผ่านได้อย่างเสรีตามที่บางเพจมีการกล่าวอ้างปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวบิดเบือนเกี่ยวกับโควิดสายพันธุ์ NB.1.8.1 ระบาดในไทยผู้ติดเชื้อกว่าร้อยละ70มีอาการเจ็บคอรุนแรง
9: นายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ฝ่ายข้าราชการประจำกล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเรื่องที่ได้รับความสนใจอันดับหนึ่งคือโควิดสายพันธุ์ ND181 ระบาดในไทยผู้ติดเชื้อกว่าร้อยละ70มีอาการเจ็บคอรุนแรงซึ่งกระทรวง DE ตรวจสอบร่วมกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขยืนยันเป็นข่าวบิดเบือน จากข้อมูลระหว่างวันที่1มกราคม2568ถึง23เมษายน2569พบสายพันธุ์ NB181 เป็นสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 50.95 รวมทั้งสายพันธุ์ดังกล่าวเป็นการกลายพันธุ์ในตำแหน่งโปรตีนหนามหลายจุดที่เพิ่มเติมจากสายพันธุ์ JN.1 มีความสามารถในการแพร่กระจายได้ง่ายและหลบภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่ยังไม่มีหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงมากขึ้นชาววิสาปทุมมารายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยผลการอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์เบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดกรองกว่าร้อยละ78สะท้อนความตื่นตัวของบุคลากรในการพัฒนาความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์
10: นายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าโดยการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยส่งออกจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าพุทธศักราช2569อย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกัญชาทางการแพทย์ให้มีความรัดกุมปลอดภัยและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นกฎกระทรวงฉบับใหม่กำหนดให้สถานประกอบการต้องมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้กัญชาทางการแพทย์เบื้องต้นตามที่กรมการแพทย์แผนไทยกำหนดประจำอยู่ตลอดเวลาทำการเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้านนายแพทย์พีรชาคูเกษมกิจผู้อำนวยการกองกัญชาทางการแพทย์เปิดเผยว่าหลักสูตรออนไลน์กัญชาทางการแพทย์เบื้องต้นสำหรับผู้ให้คำแนะนำการใช้กัญชาผ่านระบบออนไลน์มีผู้เข้าเรียนสะสม 5,278 คนและผ่านเกณฑ์การประเมิน 4,168 คนคิดเป็นร้อยละ 78.96 สะท้อนถึงความตื่นตัวของบุคลากรในการพัฒนาความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์กรมการแพทย์แผนไทยคาดหวังว่าผู้ผ่านการอบรมจะเป็นกำลังสำคัญในการให้คำแนะนำการใช้กัญชาอย่างถูกต้องช่วยคุ้มครองผู้บริโภคลดปัญหาการใช้ผิดวิธีและยกระดับมาตรฐานสมุนไพรไทยสู่ระดับสากลพร้อมเดินหน้าขยายการอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างระบบกัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและยั่งยืนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายัง

ตอนแรกว่าถ้าได้ทำทนดนตรีไลฟ์ต่อในปีหน้าก็ตั้งใจจะทำคอนเสิร์ต50ปีแฮมเมอร์ในทนดนตรีไลฟ์แต่ก็คงจะได้ไม่มีโอกาสในการทำงานแล้วก็จะไปทำร่วมกันถ้าทางพี่นุชาติดต่อมานะก็อยากทำนะครับเพราะว่าเป็นพี่ที่นักครบน้ำถือกันอยู่แล้วก็เริ่มต้นกับทนดนตรีนั้นเราก็เริ่มต้นที่จะประสานติดต่อตามศิลปินนั้นไปเนะก็เริ่มมาจากทั้งแฮมเมอร์คาราวานนี่แหละครับที่ทำให้ต่อเนื่องกันไปกับศิลปินท่านอื่นเวลาที่เราทำกิจกรรมหรือว่าเชิญมาร่วมกิจกรรมกันเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิโยรุ่งสมัยและคุณจุนชัยคำรอดก็คุมเสียงนะครับที่เพลงจากเป้าหมายคลอง8ขอมาทั้ง0816346452นอนเต็มขั้นจากพิซซูโร่ที่ขอมายังหาไม่เจอไม่รู้หายไปไหนนะครับแต่เคยมีอยู่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ผมจะให้คุณบุญประกอบโอคินได้เอาเพลงมาโหลดใส่ไว้ในระบบกันต่อไปนะครับทางแอดมินที่ส่งเพลงเข้ามานะครับตอนนี้ไปดูคอนเสิร์ตกลับไปยังแอดมินกับคุณแม่ดีเจหมูนะฮะก็ไป71ปีคาราบาวนี่แหละครับแต่ส่วนของคาราบาวก็จะมาที่ทนดนตรีด้วยนะครับเดือนกรกฎาคมโอ้สุดยอดมันแน่ๆเลยนะฮะครับเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form สาวรำวงและลานข้าวครับ

0: พักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: มาโจโจช่วงท้ายของนักเดินทางในคืนวันเสาร์นี่นะครับก็ม่วนกันทั้งหลายนะฮะก็สนุกกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันวิสาขบูชาก็ไปทำบุญกันแล้วก็เวียนเทียนกันในช่วงเย็นผมไปอยู่ที่พุทธมณฑลนะครับพรุ่งนี้ไปถ่ายทอดสดด้วยนะครับพิธีเวียนเทียนแล้วก็คุณฟังขอกันสนุกกันมาเยอะแยะเลยนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับนี่คืองานที่ชื่อว่าหลานข้าวจากวงอินโดจีนนะครับที่พี่แดงสาชาติจันทิมาถอนได้ทำงานเอาไว้นะครับก็มีอีกหลายเพลงนะฮะเดี๋ยวค่อยๆทยอยมอบให้สาวชุดดำนะครับและกีตาร์คิงครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 5:32 นครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของการเดินทางในช่วงเวลาของถนนดนตรีในชั่วโมงสุดท้ายคึกคักกันไปใหญ่สนุกสนานกันเพื่อนรักนักออกแบบบอกนะเพื่อนคนทำงานดึกคึกคักครับใช่ครับเพราะว่ายิ่งดึกก็ยิ่งมีเสียงเพลงแล้วก็สิ่งที่ต้องทำงานก็คู่กันไปแล้วฟังวิทยุนะครับเพราะว่าทีวีก็มันต้องนั่งดูนะเหมือนนั่งดูฟุตบอลอย่างเงี้ยนะครับวิทยุไม่เป็นไรนะครับยังสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็ทำงานไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยเหมือนสมัยกันก่อนที่เราได้เคยฟังดีเจนักจัดรายการในดวงใจของเรากันใช่ไหมครับคุณจ็อกวสันนะฮะกีตาร์คิงนะครับแล้วคาราบาวมานี่ผมก็มาจากจะเชิญน้าแหลมมาด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับแต่ก็นั่นก็คือแรงบันดาลใจลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายก็ได้เอาแบบอย่างของการเดินทางของศิลปินรุ่นพี่อย่างน้าแหลมมอริสันนะครับที่ผมเองก็เคยเจอระดับเทพแล้วไปไม่เป็นเลยนะครับตอนนั้นเป็นพิธีกรที่ไล่หุบกระพงแล้วมาริโอน่าก็เชิญนักแหลมมาริสันแล้วนั่งอยู่ด้วยกันใกล้แต่ผมพูดอะไรไม่อยากจะพูดอะไรเลยเพราะว่าคือเขาแบบคือเราไม่มีความรู้ในเรื่องเพลงล็อกหรืออะไรเลยเราไม่รู้จะคุยอะไรแต่นักแหลมก็ให้โอกาสอยากยิ้มอยากคุยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นทุกคนก็ไปสารวนกับหน้าเวทีเราก็อยู่ข้างหลังกับแกผมไม่รู้จะคุยอะไรคือระดับแกแล้วเป็นตำนานเป็นความยิ่งใหญ่อะนะเหมือนคือคุยอะไรไปเราดูโชว์โง่เลยอะแบบไม่อยากจะโชว์โง่ทั้งหลายนะคือมันไม่มีอะไรเลยคือกูไม่มีอะไรเลยอะในชีวิตกูเนี่ยตอนนั้นนะครับนั่งคือแกแบบโอ้โหเราก็อึ้งอะนะคือเพราะว่าเราไม่มีความรู้เรื่องดนตรีไม่มีอะไรทั้งนั้นอะฮะแต่ตอนนั้นไปเป็นพิธีกรอย่างเดียวก็อะไรก็แบบทุกอย่างก็คือในเพื่อชีวิตแต่ว่าตอนนั้นคือนักหงาอันนักแหลมเนี่ยไปเป็นศิลปินแล้วโอ้โหขึ้นบนเวทีก็โอ้โหคือนั่นอะคือสุดยอดจริงๆนะครับในวันเวลาที่สร้างสมประสบการณ์ตั้งแต่แคมป์ฮะของฐานอเมริกันที่เล่นดนตรีตามแคมป์แกะเพลงกันมาไม่ถ้ามีอะไรที่แบบลิสมาลาอีตรงกีตาร์นี่ก็คือไม่ต้องเห็นแค่ตั้งเครื่องตั้งอะไรนะเนิ่นนานไม่ใช่แบบต้องแบบโอ้โหโชว์แบบอะไรนะศิลปินระดับเทพอะไรเลยขึ้นมาก็เล่นเลยแล้วเครื่องดีไม่ดีอะไรแกไหลไปเรื่อยกันฮะแล้วก็เล่นคือกีตาร์นี่เป็นส่วนหนึ่งของในชีวิตของนักแหลมเลยนะฮะแล้วก็นั่งอยู่ข้างหลังแกก็อยากมีเพื่อนคุยนะผมก็แล้วก็มันจะคุยอะไรที่แบบคือคนที่ผ่านโลกมาในขนาดนั้นนะครับแล้วเราจะไปแบบเหมือนแสดงความตีซีหรืออะไรมันก็ไม่ใช่อ่ะแต่ก็คือได้ปรับปลื้มนั่งอยู่แล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปอะไรไว้ด้วยนะตอนนั้นกล้องมันไม่ได้มีแบบนี้นะฮะกล้องผมก็ไม่ได้เป็นระบุรุ่นเลยแต่ว่าก็นั่งปรับปลื้มแล้วก็ชื่นชมแล้วก็บอกวันหนึ่งในชีวิตที่โต๊ะไม้ใหญ่ๆที่ไล่หูกระพงนะครับคุณเลคงจำได้มั้ง ที่เป็นต้นที่มีบ้านหลังเล็กๆอยู่ที่เป็นแบบเหมือนบ้านที่เราที่ใช้รองรับตรงใกล้ๆบ้านเรือนบ้านไม้นะครับตรงนั้นก็อาจารย์ไข่เขาก็ไปทำนิวาสสถานตรงนั้นไว้แล้วก็เป็นโต๊ะใหญ่ๆผมไปถ่ายทอดสดด้วยนะครับแล้วก็นั่งคุยกับนายแหลมนะฮะจริงเลยวันนั้นคือเขาเรียกสตันเหรอคือแบบมันนิ่งไปหมดอะฮะเพราะว่ามันเจอแบบระดับนึงแล้วเราจะไปคุยแบบเหมือนพี่สันมาโน่นเขาคุยว่ากีตาร์เป็นยังไงคือเป็นยังไงครับพี่แหลมครับสำหรับกีตาร์นี้ต้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นั่นเขาก็คุยภาษาเดียวกันเนาะคงจะลำบากชีวิตไม่ใช่นะมันไม่ใช่ทางของเราหมอพีคลองเมืองครับ

ผู้ที่ทำให้อัลบั้มของมาริโฮน่าที่เป็นใต้ดินได้เกิดขึ้นมาบนดินแล้วก็ขายได้ถล่มทลายเพราะว่ารุ่นน้องที่ทำงานอยู่ในหนังสือบันเทิงคดีเอาเพลงเทปชุดนี้มาให้ฟังบุพผาแห่งเสียงเพลงมาริโฮน่าแล้วก็พิสันมาโนธพุทธานก็ได้เรียกเชิญไปคุยในMilestone Record จึงได้มีสังกัดของ Milestone ทำงานของมาริโฮน่าออกมาในอัลบั้มชุดแรกและในวันที่6สิงหาคมกับทนดนตรีไลฟ์มิตรภาพเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงก็คิดว่าจะเชิญพิสันมาพูดถึงการเริ่มต้นที่มาริโฮน่าได้ทำงานกันในช่วงเวลานั้นด้วยนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของทนดนตรีของพี่จุรุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและกัญจนันท์วสันต์วงสว่างมนุษย์ภาคเทียมแสงเตือนใจจันทร์เมืองสมเกียรติแท่นมณีแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยนักเดินทางกับเพลงที่คุณได้ขอมาทั้ง Google Form แล้วก็ทั้งไลน์ของทนดนตรีนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามทนดนตรีในคืนวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในช่วงเวลาของทนดนตรีเราอย่างเป็นนักเดินทางคือวันนี้คุณทุชากับเราควบคุมเสียงนะครับผมลากันด้วยเพลงนี้ Skyway to Heaven Led Zeppelin กลับมาพรุ่งนี้ทนดนตรีเราอย่างเป็นนักเดินทางราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันที่มีความสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาของเราวันหนึ่งค่ะก็คือเป็นวันวิสาขบูชานะคะวันขึ้น15ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะของเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2569นะคะเมื่อพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นก็แน่นอนว่าเป็นการถามตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนมาขอคำแนะนำหรือว่าให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านเมตตาที่จะมาไขข้อข้องใจแล้วก็ตอบปัญหาให้พระอาจารย์ตั้งชื่อตอนว่าตามใจท่านนะคะก่อนที่จะไปถึงช่วงของการตอบปัญหานั้นดิฉันก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วรับฟังพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะพูดถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาในวันนี้สักเล็กน้อยก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของการตอบปัญหากันนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: วันนี้ก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เราเรียกกันว่าเป็นวันวิสาขบูชาแล้วก็กำหนดให้เป็นวันหยุดของประเทศไทยด้วยแล้วก็ทั่วโลกด้วยเขาก็บางประเทศก็กำหนดเป็นวันหยุดขึ้นมาแล้วก็ให้ความสำคัญกันในวันสำคัญอย่างนี
0: ้
1: ก็จะเป็นการสมควรที่ว่าไม่ใช่ว่าหยุดแล้วก็นอนอยู่บ้านเฉยๆแต่ว่าเราจะมาทำอะไรที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นอยากจะชูประเด็นตรงนี้ในวันวิสาขบูชานี้คือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานทีว่าเราอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมามองมุมตรงนี้ว่าที่พระพุทธเจ้าสำคัญเลยเนี่ยคือตรงปรินิพพานซึ่งเขาก็มักจะไปพูดกันตรงตรัสรู้ตรัสรู้อย่างเงี้ยนะเพราะว่าคิดว่าตรัสรู้เนี่ยสำคัญที่สุดแต่พระอาจารย์คิดว่าปรินิพพานเนี่ยสำคัญกว่าหมายถึงว่านี่เป็นข้อเสนออันหนึ่งท่านผู้ฟังจะเข้าใจในข้อนี้ว่าอย่างไรเพราะว่าคนสมมติเปรียบเทียบกับคนทั่วไปเช่นพ่อเราแม่เราเนี่ยนะเราจะนึกถึงพ่อเราแม่เราวันไหนเขาก็จะทำบุญให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยในวันที่เขาตายไปแล้วนั่นก็คือถึงวันเสียชีวิตอ่ะทำบุญให้พ่อให้แม่นะทำไมเขาคนโบราณเขาถึงเอาคติตรงนั้นเขาก็เพราะว่าความดีอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันมาพีคสุดตรงนั้นเราทำไมว่าอย่างนั้นเราก็ดูอย่างพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะวันประสูติท่านเนี่ยวันเกิดท่านเนี่ยนะไม่ใช่ว่าท่านเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแต่เกิดถูกปะไม่ใช่อย่างนั้นแต่มาเป็นวันตรัสรู้ต่างหากที่ว่าท่านมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ตรัสรู้แล้วก็ยังไม่ได้ไปสอนคนนั้นคนนี้ยังไม่ได้มีสาวกใดๆแต่คำสอนอะไรต่างๆเนี่ยมันออกมาเต็มที่เต็มที่เนี่ยจนมาสุดสุดก็ตรงวันปรินิพพานไงวันปรินิพพานแล้ววันปรินิพพานเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ใช่วันเกิดเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยวันตายเนี่ยจึงสำคัญกว่าวันเกิดนะคือวันเกิดเราอาจจะมาเฉลิมฉลองจะมานึกถึงได้บ้างก็เป็นครั้งเป็นคราวเฉพาะโอกาสพิเศษแต่ถ้าจะทำกันทุกปีทุกปีเนี่ยวันตายนี่สำคัญกว่าวันที่ล่วงลับไปเพราะว่าความดีมันพีคสุดจบตรงนั้นแล้วเป็นการขมวดว่าโอ้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยทำความดีจนมาจบตรงนี้แหมเนี่ยเราควรจะคิดถึงความดีของท่านจากจุดนี้ไล่ไปไล่ไปไล่ไปจนถึงวันเกิดแค่นี้ถึงจะดีไงถึงจะดีแล้วก็ในวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าวันเป็นเดือนวิสาขะแล้วก็นึกถึงความดีของท่านทั้งหลายทั้งปวงเลยที่ท่านทำมาไม่ว่าจะส่วนตัวเองในความที่ว่าได้มาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะส่วนของความรู้ที่ได้บอกสอนไว้เป็นพระธรรมแล้วก็บอกสอนคนให้ปฏิบัติตามได้เป็นพระสงฆ์นั่นก็เป็นโอกาสที่เราจะมานึกถึงพระพุทธพระธรรม

0: ไปทางเดียวกันก็จะเป็นทางรอดเป็นทางออกเป็นทางดำเนินให้ชีวิตของเรานั้นมีความดีประกอบด้วยความสุขความสำเร็จก็จะมีความสวัสดีเป็นที่ไปได้นั่นเองเจ้าป่ะ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมนั้นเนี่ยยั่งยืนและเป็นความจริงเรียกว่าไม่มีกาลเวลามาถึง 2,600 กว่าปีแล้วนะเจ้าคะซึ่งอันนี้เนี่ยเรียนคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะเป็นที่ประจักษ์กันดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่เริ่มปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการปฏิบัติบูชาก็จะรู้ได้ด้วยตนเองว่าพระธรรมคำสอนนั้นเนี่ยสามารถที่จะมาเยียวยาจิตใจเราทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรทำให้ใจเราสงบขึ้นได้อย่างไรบ้างและสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่มันกำลังเปลี่ยนไปของโลกทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งต่างๆรอบตัวในขณะนี้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวก็มาถึงคำถามแรกนะคะท่านผู้ฟังคะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งท่านได้เขียนถามมาว่าธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยค่ะเยียวยารักษาผู้ป่วยซึมเศร้าได้อย่างไรบ้างเจ้าคะพระอาจารย์ตอนนี้เนี่ยตอนเด็กๆโยมไม่เคยได้ยินเรื่องผู้ป่วยซึมเศร้าเลยนะเจ้าค่ะแต่ขณะนี้เนี่ยมันได้ยินมากเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันหลายคนเป็นกันเยอะมากบางครั้งตัวเองยังนึกว่าเอ๊ะเรายังเอ๊ะเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้านเยียวยาที่ท่านผู้ถามก็ถามมาแล้วก็ความซึมเศร้าแต่ก็เป็นโรคแล้วเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าเป็นแพนเดมิกด้วยโรคซึมเศร้าเนี่ยนะรวมถึงโรคเครียดด้วยเป็นมาระแห่งโลกเลยเป็นเขาเรียกว่าอะไรโรคติดต่อไปแล้วส่วนที
1: ่
0: เขาเรียกว่าที่มันติดต่อเพราะมันกระจายไปอย่างกว้างขวางเนอะเพราะว่าเขาพ้นพบเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกระบวนการทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราจากสภาวะจิตที่มันเครียดบ้างอะไรบ้างต่างๆมากระทบกันก็ได้สองอย่างแต่ว่าเวลาที่เราซึมเศร้าเนี่ยมันมาจากตรงนี้ก่อนแต่คือจะมาจากเหตุตรงนี้แหละที่ว่าซึมเศร้าทำงานยังไงธรรมะนี่แหละจะไปแก้ที่เหตุของมันเหตุของมันอันแรกคือมันต่างกันเนาะคือเหมือนว่ามาจากได้สองทางทางแรกก็คือว่ามันมีพลังขึ้นมาเพราะเราให้พลังกับมันในความซึมเศร้านี่นะคือเจอกระทบนั่นนี่แล้วก็ไม่สบายใจบ้างเครียดบ้างอันนี้ก็ธรรมดานะเราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจเราก็เป็นทุกข์เราเจอเรื่องนี้ไม่น่าพอใจเราก็โกรธบ้างก็อันนี้ก็ธรรมดาทั่วๆไปคนเราทั่วไปเกิดขึ้นได้คนปกติธรรมดานี่แหละนะคนคือถ้าไม่ปกติผิดแล้วนี่คือผิดศีลแต่ว่าคนที่รักษาศีลได้เป็นปกติธรรมดาเนี่ยบางทีก็ยังโกรธอยู่เครียดอยู่ประเด็นคือตรงนี้ไงว่าถ้าคุณโกรธแล้วคุณเครียดแล้วคุณไม่พอใจแล้วเนี่ยแล้วคุณให้กำลังกับสิ่งนั้นไอ้สิ่งนั้นแหละมันยิ่งมีพลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจนกลายเป็นปมจนกลายเป็นมีการเปลี่ยนแปลงทางกระบวนการชีวเคมีในร่างกายเป็นโรคซึมเศร้านะโรคซึมเศร้าก็จะระบุได้มาทางว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมเก็บตัวบ้างคิดฆ่าตัวตายบ้างอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโรคนะแต่ที่เป็นอย่างนั้นเพราะคุณหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์นั้นมากหมกมุ่นอยู่ในเรื่องที่ทำให้เราเสียใจเนี่ยมากหมกมุ่นยิ่งหมกมุ่นยิ่งมีพลังยิ่งมีพลังทำให้พฤติกรรมเราเปลี่ยนแปลงไปแต่เขาก็จึงจัดว่าเป็นโรคซึมเศร้านี่คือประการที่หนึ่ง

0: จิตเราอย่าไปตรีตรึกในสิ่งนั้นเพราะถ้าเราตรีตรึกในเรื่องนั้นเรื่องที่ทำให้เราเสียใจเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ใจตรีตรึกเท่าไรตรีตรึกเท่าไรสิ่งนั้นยิ่งมีพลังมีพลังปุ๊บมันก็จะมีอำนาจเหนือจิตจิตเราก็จะถูกมันควบคุมได้ก็เป็นสมุทเฒ่าเพราะนั้นเราอย่าให้กำลังกับมันก็อย่าไปคิดถึงมันไงอย่าไปคิดถึงมันอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราเสียใจกลุ้มใจก็ไปคิดเรื่องอื่นถ้าเราไปคิดเรื่องอื่นไม่คิดถึงเรื่องที่ทำให้เราเสียใจกลุ้มใจสิ่งที่จะทำให้เราเสียใจกลุ้มใจที่จะทำให้เราซึมเศร้ามันจะอ่อนกำลังลงความซึมเศร้าก็จะหายไปเพราะเราไม่เติมเชื้อให้มันไม่เติมเชื้อให้มันมันก็อ่อนแรงลงไปนี่คือประการที่หนึ่งจะทำอย่างนั้นได้ทำยังไงนี่คือคำถามต่อไปสิ่งอะไรที่จะทำให้เราสามารถใส่ใจในสิ่งนี้หรือไม่ใส่ใจในสิ่งนี้ได้คำตอบของคำถามนี้ก็คือสตินั่นเองแล้วเราจึงต้องมีสติสติก็ต้องกำหนดให้ดีแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราไปคิดถึงเรื่องนี้ปุ๊บไม่เราเพลินแล้วเราต้องคิดถึงลมบ้างคิดถึงความดีของเราด้านอื่นบ้างคือมีสติขึ้นมาความระลึกถึงเรื่องดีๆนะคือสัมมาสติทีนี้ถ้าเราไประลึกถึงเรื่องที่เราเสียใจนะคือไม่ดีละได้เป็นมิจฉาสติเพราะฉะนั้นคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยมีมิจฉาสติแน่นอนพวกคุณระลึกถึงแต่เรื่องที่ไม่ดีไงเรื่องที่ไม่เป็นทุกข์เราไม่เป็นบาปเราไม่เป็นอกุศลโมหะเพิ่มขึ้นโทสะเพิ่มขึ้นนั่นคือมิจฉาสติละเราก็ต้องตั้งสัมมาสติขึ้นมาแก้มิจฉาสติเกี่ยวกับการที่หนึ่งคือแก้ด้วยสัมมาสติพอเรามีสัมมาสติมิจฉาสติที่เป็นต้นเหตุของความซึมเศร้านั้นก็จะหายไปอ่อนแรงลงหายไปแล้วก็แก้ได้นี่คือประการที่หนึ่งในประเด็นที่หนึ่งที่เราใช้วิธีคือสัมมาสติถัดมาอีกถัดมาอีกนี่คือหมายถึงว่าประการที่สองละที่ว่ามันมามีอำนาจเหนือเราได้อย่างไรนะเพราะเรามีตัวตนเพราะเรามีตัวก็นี่ของฉันนี่ตัวฉันนี่คือเงินฉันนี่คือสัตว์เลี้ยงของฉันนี่คือคนรักของฉันนี่คือคนใกล้ตัวฉันนี่คือสิ่งที่ฉันรักแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็มารวมอยู่ว่านี่คือตัวฉันไงนี่คือตัวฉันคนที่อาจจะเสียใจจากไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะเขาแกล้งบ้างไม่ได้รับความสนใจบ้างคือเพราะเอาเรื่องตัวเองเป็นหลักแล้วกลัวตัวเองเสียความสุขสมมติว่าเรามีคนใกล้ตัวเรารักคนนี้นะเรารักคนนี้ทำไงเอ้าก็เขาอยู่ก็ดีฉันก็มีความสุขแต่พอเขาจากไปปุ๊บฉันก็เลยมีความทุกข์จริงๆกูไม่ได้รักเขาหรอกกูรักตัวเองทำไมอ่ะทำไมถึงว่ารักตัวเองเพราะฉันรักเขาไม่ใช่หรอไม่ใช่คุณรักตัวเองเพราะคุณต้องการให้ตัวเองมีความสุขแต่พอเขาจากไปปุ๊บตัวเองไม่มีความสุขก็เลยเครียดก็เลยเศร้าจริงๆรักตัวเองหรือของนั้นของของเราเราเสียของนั้นไปโอ้ซึมเศร้าเขาด่าเราก็คุณต้องการจะให้ตัวเองดูดีแต่พอเขาด่ามากๆเราก็เลยเศร้าเครียดก็เพราะจริงๆรักตัวเองตรงนี้แหละที่ว่าจึงเป็นประการที่สองถ้างั้นเราไม่มีตัวตนหรอกก็เพราะเรามีตัวตนไงเราจึงมารักตัวเองแต่ถ้าเรามีความเข้าใจว่าจริงๆเราไม่ใช่ตัวเรานะเราไม่มีตัวตนนะมันจะไม่มีตัวตนได้ไงก็ยังพูดอยู่นี่นั่งอยู่นี้ตรงนี้จึงต้องใช้ปัญญาไงใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือที่เห็นว่าเอ้ยแม้ตัวเราเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวตนนะแต่สักว่าเป็นธาตุสี่เฉยเป็นสิ่งที่มาประกอบกันเป็นชั่วคราวถามว่าคาร์บอนอะตอมที่อยู่ตัวเราวันนี้ตอนเนี้ยมันก็ไม่ได้รู้ว่าเนี่ยคือมนุษย์มันก็ประกอบกันขึ้นมาเป็นเซลล์เป็นโปรตีนอย่างเงี้ยแล้วก็มาเป็นเซลล์แล้วก็มาเป็นอวัยวะแล้วก็มาอยู่ในตัวเรามันไม่ได้รู้หรอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือเป็นมนุษย์มันไม่รู้มันไม่ได้แคร์ด้วยไอ้ความที่ว่ามันไม่ได้รู้ไม่ได้แคร์เนี่ยคือเป็นอนัตตาไงแต่เราเดินมากำหนดไปเองว่าเป็นตัวเราไอ้การที่เราเข้าใจผิดเนี่ยเพราะว่าไม่ได้มีปัญญาเพราะนั้นประเด็นที่สองนี้ก็จึงต้องว่าให้มีปัญญาปัญญาในการเห็นความไม่ใช่ตัวตนเราก็จะไม่ยึดถือพอไม่ยึดถือไอ้ความที่ว่าแม้แต่โรคซึมเศร้าเองมันจะเกิดไม่ได้แต่เพราะแม้แต่สารเคมีที่หล่อออกมานะมันก็ไม่ได้จะบอกได้ว่าเนี่ยซึ่งคือความเป็นซึมเศร้านะไม่ใช่มันก็ไฮโดรคาร์บอนธรรมดาหลั่งออกมาเป็นฮอร์โมนต่างๆอารมณ์นั้นก็ด้วยความคิดนั้นก็ด้วยเห็นด้วยความเป็นอนัตตาก็จะ มันจะเกิดไม่ได้เลยมันจะดับไปนั่นคือใช้ปัญญานั่นเองนี่คือในประการประเด็นที่สองมันเยียวยาได
1: ้ ค
0: ือสติหนึ่งและสองคือปัญญานั่นเอง
1: ปัญญาเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ถามคงจะสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็นำไปปรับใช้ได้โยมอยากจะขอถามแทรกตรงนี้นิดนึงเจ้าค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์เคยพูดว่าบางทีคนเราเนี่ยมีความเมตตานะเจ้าค่ะแต่ถ้าเมตตามากเกินไปจนกระทั่งมันล้นจนกระทั่งเราร้องไห้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเห็นสัตว์ที่มันลำบากยากแค้นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันหมาจรจัดบ้างแมวบ้างอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วเราก็เกิดน้ำตาไหลขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเมตตามากไปใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์คือจิตเรามันโอเวอร์ไปมากเกินไปต้องแก้ได้ยังไงเจ้าค่ะ
0: อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของพรหมวิหารนะพรหมวิหารนี่ก็จะมีเมตตาและกรุณาอย่างเช่นเราเห็นสุนัขหรือสัตว์จรจัดตัวนี้โอ้ลำบากเหลือเกินทุกข์เหลือเกินทั้งเป็นแผลทั้งหิวทั้งโอ้ไม่มีใครดูแลเราก็เลยอยากให้เขาพ้นจากความทุกข
1: ์เจ้าค่ะ
0: ความคิดแบบนี้จิตที่เป็นแบบนี้ดีนะคุณใหญ่เรามีความปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์เนี่ยดีกว่าปรารถนาให้เขามีทุกข์ถูกป่ะดีกว่าแน่นอนใช่ไหมคือมันจะตรงข้ามกันกับความคิดในการเบียดเบียนนะวิหิงสาแต่วิหิงสานี่คือความคิดในการเบียดเบียนตรงข้ามกับกรุณาเนี่ยจะไม่เหมือนพยาบาทนะความคิดในการเบียดเบียนเพราะว่าพยาบาทนี่จะแบบโกรธเกลียดไม่พอใจนี่คือจะเป็นลักษณะของพยาบาทแต่วิหิงสาเนี่ยจะไม่ได้ว่าโกรธเกลียดแต่ว่าฉันต้องเบียดเบียนเธอต้องฆ่าเธอฉันต้องคิดร้ายกับเธอหมายถึงว่าฉันต้องเอาเปรียบจากเธออย่างเงี้ยแต่มันไม่เหมือนกันยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าเอาเรื่องนายพรานที่จะไปฆ่ากวางหรือฆ่าสัตว์ล่าสัตว์นี่นะสัตว์ตัวที่จะล่าเนี่ยเจอกันครั้งแรกไม่เคยเจอกันมาก่อนเพราะนั้นฉันไม่ได้อาฆาตอะไรเธอเลยฉันหมายว่าฉันไม่ได้พยาบาทอะไรเธอเลยแต่ว่าฉันต้องฆ่าเธอทำไมเพราะฉันต้องเอาหนังเธอเอาเนื้อเธอมากินอย่างเงี้ยคือวิหิงสาคือการเบียดเบียนหรือคนที่โกงบ้านเมืองเงี้ยนะเขาก็ไม่ได้อาฆาตบ้านเมืองอะไรเป็นพิเศษหรอกหรือว่าโกงลูกค้าเงี้ยนะโกงคนอื่นอ่ะเขาก็ไม่ได้อาฆาตคนนั้นหรอกแต่ว่าฉันต้องเบียดเบียนเธอเพราะว่าอะไรเพราะฉันต้องมีเงินในกระเป๋าฉันต้องมีฐานะอะไรเนี่ยลักษณะของการเบียดเบียนคือวิหิงสาไม่ใช่พยาบาท
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: ตรงข้ามกับวิหิงสาคือกรุณาเขามีทุกข์อยู่เราปรารถนาเขาพ้นจากทุกข์แต่ทุกข์แม้แต่ว่าที่เขาจะไม่ได้รู้ตัวว่าเขาจะมีทุกข์นี้ด้วยซ้ำก็ตามเช่นกวางเนี่ยจะตายอยู่แล้วเนี่ยตัวเองไม่รู้แต่คือถ้ายิงปืนไปยิงธนูไปตายแน่กวางไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองสิ่งที่ตรงข้ามกับไอ้ความที่จะมีทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราจะอยากให้เขามีทุกข์เนี่ยนั่นคือความกรุณาพอมีความกรุณาขึ้นนิดนึงอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์นี้เราก็จะกำจัดไอ้ความเบียดเบียนได้ทีนี้คนที่ไม่ได้มีความคิดเบียดเบียนใครอยู่แล้วเนี่ยนะก็คือไม่ได้มีวิหิงสาพอเขาเห็นสัตว์ใดสัตว์หนึ่งทุกข์เนี่ยเขาจะมีกรุณาขึ้นมาได้ก็จะมีกรุณาขึ้นมาได้เพราะโอ้โหคนนี้ตัวเนี้ยมันทุกข์มากเลยเนี่ยโอ้อยากให้มันพ้นทุกข์นี่คือกรุณาอันนี้ดีอยู่นะดีอยู
1: ่
0: ดีกว่าไม่มีเลยดีกว่าที่จะอยู่เฉยๆแน่นอนแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าจะมีความเบียดเบียนมีความเบียดเบียนไม่ดีแน่นอนแล้วถ้าไม่มีอะไรมีกรุณาก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรดีกว่าไม่คิดอะไรนะทีนี้ถ้ามันเกินไปมันเกินไปมันจะไปตันตึกอยู่ตรงที่ว่าเสียใจเกินไปของกรุณาเนี่ยคือจะกลายไปเป็นเสียใจเศร้าใจทุกข์ใจแทนเขาเห็นเขาทุกข์เนี่ยเราก็เลยทุกข์ไปด้วยอันนี้คือกรุณาที่เกินไปแล้วโอเคไหมแต่เปรียบเทียบกับที่ว่าไม่มีนะตรงข้ามกันคือคิดเบียดเบียนใช่ไหมมีดันมีมากเกินไปมีมากเกินไปก็กลายเป็นเสียใจไปด้วยทุกข์ใจไปด้วยน้ำตาไหลไปด้วยเศร้าโศกเสียใจไปด้วยพอเราเศร้าโศกเสียใจไปแล้วมันเป็นอกุศลแล้วไงสุดตองสองข้างนะคุณใจข้างหนึ่งก็คือคิดเบียดเบียนแกต้องตายฉันต้องกินเนื้อแกอันนี้คือคิดเบียดเบียนสุดตองข้างหนึ่งสุดตองอีกข้างหนึ่งก็คือเสียใจไปตามเขาทุรนทุรายตัวเองไม่ได้ทุกข์อะไรแต่พอเห็นเขาทุกข์ เครียดไปด้วยเครียดไปด้วยสุดตัวอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเอ้าทำไงเขาต้องกลางๆไงกลางๆก็คือกรุณาไงถูกแล้วดีแล้วใช่ไหมล่
1: ะ
0: เราปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์เนี่ยดีแล้วเดี๋ยวให้มันเลยไปจนถึงกลายเป็นเศร้าโศกเสียใจเดี๋ยวให้มันไปติดอีกข้างหนึ่งก็กลายเป็นคิดเบียดเบียนทำร้ายไม่เราต้องเอาตรงกลางๆเราตรงกลางๆตรงกลางๆนี่คือกรุณาเพราะฉะนั้นพรหมวิหารสี่นี่จะเป็นกรุณาแต่คู่กรณีของกรุณาก็คือสุดตรงสองข้างที่มาจะไม่ให้มันไปติดได้นะตรงข้ามก็คือคิดเบียดเบียนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเศร้าโศกเสียใจแล้วเราจะรักษาให้จิตของเรามีกรุณาที่พอดีพอดีได้ต้องมีสติสัมปชัญญะต้องอาศัยอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยมันต้องมาเบรกจิตไม่ให้จิตของเราเนี่ยไหลลงไปในทางที่ว่าจะเสียใจเกินไปจะมีเบรกขามีจะมีอุเบกขาได้คุณก็ต้องมีสติสัมปชัญญะไงอันนี้เราก็จะรักษาให้จิตของเราพอดีไปตรงกลางๆได้นั่นเองเรียนว่า
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเข้าสมาธิเจ้าค่ะก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังที่อาจจะกำลังเริ่มทำสมาธิหรือว่าทำสมาธิอยู่แล้วหรืออาจจะมีคำถามคล้ายๆกันนะคะคำถามก็คือในการเข้าสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยเจ้าค่ะจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องรู้ตัวทั่วพร้อมคือมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาในการเข้าสมาธิของเราถ้าหากว่าเกิดเป็นการที่ว่าเราเกิดไม่รู้สึกตัวตลอดเวลาเลยจนกระทั่งแบบเหมือนเงียบกันไปเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเงียบนิ่งไปเลยจนกว่าเราจะออกจากสมาธิเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการเข้าสมาธิที่ถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: สมาธิเป็นผลของเหตุคือสติต้องมีสติเป็นเหตุจึงจะเกิดสมาธิเป็นผลได้สติมีกำลังมากเท่าไหร่สมาธิที่เกิดขึ้นก็จะมีกำลังมากเท่านั้นสมมติว่าถ้าสติเรากำลังไม่มากสมาธิเราจะไม่เกิดโอเคไหมเช่นว่าคนที่เผลอไปตามความคิดฟุ้งซ่านสมาธิไม่เกิดง่วงซึมไม่เกิดสมาธิไม่เกิดหรือโกรธไม่พอใจสมาธิจะไม่เกิดแต่พอมีความโกรธความไม่พอใจคุณพยายามตั้งสติไว้ความโกรธความไม่พอใจยังไม่ดับหรอกยังไม่ดับมันยังมีอยู่นะแต่สติก็มีอยู่ได้แต่สติกับสมาธิเป็นคนละอย่างกันสมาธิกับนิวรณ์ตรงข้ามกันหมายความว่าไงนะหมายความว่านิวรณ์แปลว่าเครื่องกลางกั้นเนี่ยนะเช่นความง่วงซึมแบบปล่อยหลับไปหรือว่าฟุ้งซ่านรำคาญใจความคิดไปในทางการอย่างเงี้ยนี่คือเรียกว่านิวรณ์
1: เจ้าค่ะ
0: แปลว่าเครื่องกั้นเครื่องกั้นนิวรณ์กับสมาธิเนี่ยตรงข้ามกันหมายความว่าถ้าอันใดอันหนึ่งมีอันหนึ่งจะมีไม่ได้ถ้ามีนิวรณ์สมาธิจะมีไม่ได้ถ้ามีสมาธินิวรณ์จะมีไม่ได้จะเกิดไม่ได้เป็นตรงข้ามกันแต่สติกับนิวรณ์เนี่ยมีได้พร้อมกันสติกับนิวรณ์มีได้พร้อมกันถ้ามีนิวรณ์แล้วเรารู้ว่าเรามีนิวรณ์นั่นคุณมีสติแล้วในขณะที่นิวรณ์ยังมีอยู่ทีนี้พอสติเรามีกำลังเพิ่มขึ้นนิวรณ์จะอ่อนกำลังลงจนกระทั่งนิวรณ์ดับไปเมื่อไหร่นั่นแหละสมาธิจะมาก็คือสติคุณมีกำลังเพิ่มขึ้นไงสติคุณมีกำลังเพิ่มขึ้นได้นิวรณ์ก็จะมีกำลังอ่อนลงเท่านั้นจนนิวรณ์ดับไปหมดปึ้งเมื่อไรนั่นแหละสมาธิจะมาเพราะนั้นสติจึงเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสติเรายังเรามีกำลังมากขึ้นสมาธิเราก็จะเข้มแข็งขึ้นมาเร็วขึ้นมีความละเอียดลงเป็นอย่างนี้เพราะนั้นสิ่งที่ต้องมีคือสตินั่นเองเป็นความรู้ตัวทั่วพร้อมอันนี้เรียกสัมปชัญญะในสัมปชัญญะก็จะต่างกับสตินิดนึงก็คือตรงที่มันอยู่ในอิริยาบถต่างๆจะเดินจะยืนกินข้าวของน้ำอันนี้เรามีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมก็คือมีสติอยู่ในอิริยาบถต่างๆก็จะมีคำเรียกว่าสติสัมปชัญญะไง
1: เจ้าค่ะ
0: พระพุทธเจ้าก็ยังให้เป็นผู้ที่มีสติ

0: เป็นการไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวเลยนั่นก็คือหมายความว่าเหมือนตกผวังไปใช่ไหมตกผวังไป
1: เจ้าค่ะ
0: ถือว่าเป็นสมาธิที่ถูกต้องไหมมันก็อยู่ที่ว่าก่อนนั้นมันเป็นอะไรมาอย่างเช่นถ้าแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีสมาธิเลยสติก็มีนิดหน่อยตกผวังนั้นคือจะเป็นปล่อยหลับไปปล่อยหลับไปแต่ถ้าบอกว่าเรามีสมาธิอยู่แล้วแล้วสติเราอ่อนกำลังอ่อนกำลังหมายถึงมันกลายเป็นไม่รู้สึกตัวไปนั่นก็จะเป็นการตกผวังในลักษณะที่สมาธิเนี่ยมันพอสติเราอ่อนกำลังปุ๊บสมาธิเนี่ยมันหลุดออกก็จะวัดหลุดออกไม่ใช่เขาเรียกว่าสมาธิมันมากเกินกำลังของสติเพราะสติกำลังอ่อนกำลังลงพอสมาธิมากเกินกำลังของสติแสดงว่านี่คือเข้าไปสู่หมวดของความเกียจคร้านบางทีนะสมาธิเกินกำลังของสติเข้าไปสู่ในหมวดของความเกียจคร้านก็จะเป็นลักษณะของนิวรณ์ที่เรียกว่าทีนมิทะคือความง่วงซึมก็เรียกว่าตกผวังภาษาที่เราพูดกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ตกผวังในขณะที่คุณมีสมาธิอยู่อ่ะแล้วนะไม่ใช่ว่ายังเข้าไม่ได้นะเข้ามาแล้วนะแล้วเกิดตกผวังไปแสดงว่าสมาธิมีกำลังเกินสติมีกำลังเกินสติส่วนที่เกินมานั้นก็จะออกมาเป็นรูปของตัณหาที่ให้เราเห็นเป็นการตกผวังก็ต้องเพิ่มเปลี่ยนหมายถึงว่าปรับสมาธินั้นไม่ใช่ว่าเลิกทำสมาธิแต่ให้ไปคิดแทนคิดนึกเรื่องความเพียรเรื่องวิปัสสนาเพื่อปรับสมาธิไม่ให้มันมีกำลังมากเกินสติโดยเอาเรื่องของวิปัสสนาเนี่ยมาเพิ่มให้มันเสมอกันเสมอกันคือวิปัสสนาให้มันเสมอกันกับสมาธิก็จะเป็นการปรับให้เราไม่ตกผวังไปให้สติของเรามีกำลังขึ้นมาปรับเป็นอย่างนี้ได้เป็นบ้าง
1: เจ้าค่ะตอนนี้การตกผวังนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็สรุปว่าในการเข้าสมาธินั้นเนี่ยการตกผวังก็น่าจะไม่ดีคือเราจะต้องมีเรื่องคิดระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่ะพระอาจารย์มองว่าอย่างนี้คุณเห็นไหมว่ามันเป็นโอกาสให้เราพัฒนาถ้าเรายังมีจุดที่มันหลุดไปนะในที่นี้คือตกผวังเนี่ยแสดงว่าเราพัฒนาได้ตรงนั้นอย่าไปมองว่ามันไม่ดีว่าตกการตกผวังนี่มันไม่ดีแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีว่าให้มันมีมากๆไม่ใช่งั้นแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะพัฒนาตรงนั้นได้ใช่แหละตัวมันไม่ดีแต่ถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็จะกลายเป็นแบบ
1: ก็อาจจะเหมือนเสียใจไหมเจ้าค่ะอาจารย์หมดกำลังใจ
0: หมดกำลังใจ
1: ว่าเราทำผิดมาละอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องหมดกำลังใจก็คือความเพียรมันจะลดลงฉันเลิกทำดีกว่ามันจะกลายเป็นอย่างนั้นเพราะเราควรจะมองว่าให้เป็นโอกาสการพัฒนาพอเป็นโอกาสการพัฒนาปุ๊บความเพียรคุณจะเพิ่มขึ้นเพิ่มยังไงอ่ะเพิ่มไงเราปรับใหม่ดูสิทำยังไงสิเงี้ยมันจะกลายเป็นจุดที่ให้เราแก้ไขปรับปรุงพัฒนาเหมือนการพัฒนาตรงนี้เพราะอะไรเพราะเรามีผวังตกผวังอย่างเง
1: ี้
0: ยอย่าไปมองว่ามันไม่ดีแต่มองให้เป็นโอกาสในการพัฒนาจะได้มีกำลังใจมีความเพียรอย่างที่คุณใจว่าเราก็จะดีขึ้นได้นั่นเองเป็นบ้าง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปถามว่าการเข้าสมาธิไปแล้วนะเจ้าค่ะแล้วก็เริ่มวิปัสสนาเริ่มแบบวิปัสสนาก็คิดถึงความไม่สวยงามของร่างกายขนเล็บฟันหนังอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะอันนี้เราต้องคิดพิจารณาโดยคิดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะเจ้าค่ะพิจารณาความไม่งามในกายอย่างนี้ไปเรื่อยๆถูกต้องใช่หรือไม่หรือว่าเมื่อเราวิปัสสนาคือคิดไปเรื่อยๆถึงร่างกายอันไม่สวยงามแล้วเนี่ยแล้วก็กลับมาเป็นสมถะเหมือนเดิมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ทำยังไงพระอาจารย์ทำอย่างนี้ในตัวพระอาจารย์ทำอย่างนี้คือสลับไปสลับมาดูอะไร มันต้องมีคิวQ A C U E นะ Q ไม่ใช่มาต่อคิวอย่างนั้นนะแต่หมายถึงเครื่องหมายเวลาที่เขาแสดงบนเวทีอ่ะเขาจะต้องมีคิวว่าใครทำอะไรสมมติถ้านักแสดงคนนี้พูดคำนี้ปึ้งอ้าวไฟฉายมาตรงนี้หรือให้ปล่อยสิ่งนี้ออกมาเขาจะมีคิวของการทำงานของเขาอยู
1: ่เจ้าค่ะเหมือนกับมีลำดับขั้นตอนเจ้าค่ะว่าจะต้องทำอะไร
0: เครื่องหมาย
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ๆที่ว่าใครต้องทำอะไรเรียก Q C U E เน
1: า
0: ะเช่นเดียวกันว่าเอาถ้างั้นท่านเจ้าทำไปเรื่อยๆเหรอใช่แต่ว่าคุณต้องดูคิวให้ถูกแล้วคิวในที่นี้คืออะไรก็คือเครื่องหมายบอกว่าอะไรล่ะ

0: ช่นถ้าเราคิดไปวิปัสสนาผมควรเล็บฟันหนังผมก็เล็บฟันหนังแล้วไงถ้ามันเริ่มฟุ้งซ่านคิวคือตรงนี
1: ้
0: ถ้ามันเริ่มฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านดูยังไงเอาก็แทนที่คุณจะคิดเรื่องผมขนเล็บฟันหนังผมแล้วอ๋อผมโอ้เน่าน่าเกลียดแล้วนึกถึงโฆษณาเออจริงๆมันก็สวยดีอ่านี่ฟุ้งซ่านละ
1: เจ้าค่ะ
0: ฟุ้งซ่านละเห็นเป็นของสวยงามฟุ้งซ่านละหรือนึกถึงผมคนนั้นแล้วก็โอ้เหม็นๆขี้รังเกียจขึ้นมาละอันนี้ก็คือฟุ้งซ่านละถ้าฟุ้งซ่านแล้วแสดงว่าวิปัสสนาเกิดละต้องหยุดหยุดมาทำอะไรทำสมถะทำสมถะให้นิ่งๆเย็นๆต้องคิดอะไรอันนี้ก็คิวในการที่ตบลงมา
1: ถ
0: ึงเปลี่ยนทิศทางอีกคิวหนึ่งก็คือตอนที่เรานั่งสมาธิแล้วถ้านิ่งๆก็ดีแล้วนะแต่ถ้ามันเกิดแบบง่วงนอนแล้วง่วงซึมมันต้องมาพิจารณาต้องตบกลับไปนี่คือคิวอันหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมหมายถึงก็อย่าให้มันนิ่งๆต่อไปแล้วก็หลับไปเรื่อยๆไม่ใช่แต่ต้องมาคิดละต้องมาตรึกผมคนเล็บฟันหนังอย่างนี
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: สิเราผมคนเล็บฟันหนังอยู่แล้วมันจะเกิดอาการที่ว่าวางลงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไปฟุ้งซ่านนะมันจะมีอีกทางหนึ่งเพราะผมคนเล็บฟันหนังอยู่เนี่ยทิศทางหนึ่งคือฟุ้งซ่านแสดงว่าวิปัสสนาเกิดไปต้องเติมสมถะก็กลับไปทำนิ่งๆแต่ถ้าอีกทางหนึ่งก็คือว่ามันวางลงได้การวางลงได้คือมันระงับลงไปเองคราวนี้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ตะเลิดไปทางฟุ้งซ่านไม่ไปคิวนั้นแต่มันระงับลงถ้าระงับลงตรงนี้เรารักษาให้ดีเพราะจิตมันวางแล้วร
1: ัก
0: ษาประคับประคองให้ดีนี่อีกคิวหนึ่งรักษาให้ดีอย่าเปลี่ยนพยายามรักษาไว้เพราะมันดีแล้ว
1: เ
0: นี่ยมันก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นการเป็นสมาธิของมันเองแต่มันจะไม่เหมือนสมาธิที่เราจะต้องตั้งใจว่าฉันจะต้องไปทำให้สงบอย่าคิดมาอันนี้คือมันจะเป็นเหมือนกับว่าวางได้จิตมันจะเย็นลงเหมือนกับว่าจิตเราจะละเอียดลงความละเอียดนี้คุณรักษาให้ดีแต่พอรักษาไปก็รักษาไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีเราก็จะมากลับมาคิดอีกก็ได้ตรงนี้เราจะเปลี่ยนว่าเอองั้นฉันจะไปพิจารณาทำอีกเหมือนคนออกกำลังกายพอเหนื่อยแล้วก็หยุดพักเสร็จแล้วก็ไปออกกำลังกายต่อนี่คือเส้นนี้จะเป็นอย่างนี้พอเราพักสบายๆแล้วเราไปผมคนเล็บฟันหนังต่อจิตเราก็จะมีพลังไปประคองไปอย่างนี้ประคองไปอย่างนี
1: ้
0: หรือไปอีกทางหนึ่งของคือเรานึกน้องไปเองเลยนะไม่ต้องไปรอว่าง่วงแล้วเคยไหมในเส้นทางนี้ไม่ต้องไปรอว่าง่วงแล้วเพราะฉะนั้นไอ้จุดกลับตัวเนี่ยที่เด้งขึ้นเด้งลงมันจะเขาเรียกว่าไงมันจะแคบกว่าถ้าภาษาวิศวกรรมคือ transient state เนี่ยมันจะน้อยๆ ripple เนี่ยมันจะน้อยแต่ถ้าเราไปถึงจุดที่ว่าเฮ้ยฟุ้งซ่านแล้วต้องตบลงมาหรือตบลงมาเสร็จปุ๊บอ้าวง่วงซึมแล้วต้องตบขึ้นไปอันนี้คือ transient มันจะกว้างๆหน่อยแล้วมันจะค่อยๆปรับค่อยๆปรับจนมาเล็กๆเล็กๆเล็กๆมันก็จะประคองไปได้อย่างนี้ก็ถึงจุดที่ว่าพอมันพอดีกันเมื่อไหร่อาสวะสิ้นบึ้มก็จะปล่อยวางได้หมด
1: อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะคำถามถัดไปก็เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิเหมือนกันนะเจ้าค่ะจากคุณนิจาเจ้าค่ะถามมาว่านั่งสมาธิแบบมิจฉาคืออย่างไรเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: มิจฉาคือส่วนของสัมมาทั้งหมดนะจะมีคู่ของเขาคือมิจฉาสัมมาสติก็มีมิจฉาสติใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: สัมมาทิฏฐิก็มีมิจฉาทิฏฐิสัมมาสมาธิก็มีมิจฉาสมาธิเหมือนกันมิจฉาสมาธิก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นการทำสมาธิไม่ใช่ว่าจะดีหมดเอ้าทำสมาธิแบบไม่ดีก็มีเหรอมีเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปเมาเพราะว่าสมาธิเนี่ยดีใช่ไหมล่ะแต่ถ้าคุณดันเอาสมาธิไปใช้ในเรื่องไม่ดีมันก็มีเหมือนกันเอ้ามีด้วยเหรอมีเอ้คนปล้นธนาคารดูอ่ะคนล้วงกระเป๋าเงี้ยคุณใจเขาต้องโอ้โหเพ่งมากๆเขาต้องมือเบาๆเขาต้องจิตใจต้องนิ่งเลยนะจิตใจต้องนิ่งเลยถ้าขยับปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวคนที่เราไปขโมยกระเป๋านี่เขาจะรู้ตัวหรือคนวางแผนปล้นธนาคารนี่จิตใจต้องแน่วแน่ต้องจดจ่อกับสิ่งที่ฉันจะปล้น ฉันจะต้องมาปกติแบบล้นๆไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แทนที่คุณจะเอาไปใช้ในการทำมาหากินแก้ปัญหาในชีวิตคุณเดินมาใช้ปล้นธนาคารไงคุณมาใช้ในการล้วงกระเป๋าคนเนี้ยคุณมาใช้ในการโกหกคนอื่นอย่างเงี้ยคนจะคิดเรื่องโกหกเนี่ยนะคุณเดินใจมันต้องเป็นจิตเป็นสมาธินะคุณต้องแต่งเรื่องได้น่าเชื่อถือ
1: ค่ะ
0: หรือแบบจะตีหน้าตาอย่างเงี้ยโกหกหน้าตายอย่างเง
1: ี้
0: ยมันก็ต้องจิตต้องเป็นสมาธินะ
1: แต
0: ่เป็นสมาธิแบบมิจฉาไงเนี้ยชัวร์เลยเนี่ยแน่นอนเป็นสมาธิแบบมิจฉาแล้วก็จะไม่ดีถ้ามีมิจฉาทิฏฐิสมาธิที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นมิจฉาสมาธิแล้วอย่างพระพุทธเจ้าก็จะเปรียบเทียบกับสมาธิของพวกเจ้าลัทธิต่างๆที่ในสมัยก่อนที่ว่ามีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยสมาธิของเขานั้นก็เป็นมิจฉาสมาธิเพราะฉะนั้นก็จึงมีคนที่เป็นลักษณะแบบมารไงมารที่เป็นเทวบุตรมารเนี่ยนะว่าเอ้ยมีเป็นเทวดานะเทวบุตรมารเนี่ยแต่ทำไมมีมิจฉามีอำนาจมีวาสนามีเงินทองมีฤทธิ์แต่ว่าเอาทำไมทำชั่วนี่แหละเป็นก็มีมิจฉาทิฏฐิเอาคนมีเงินทองมีชื่อเสียงมีตำแหน่งหน้าที่เอาแท้ๆจะเป็นคนดีแต่เขาทำชั่วก็
1: ม
0: ีก็นี่จะเป็นมิจฉาสมาธิมีทีนี้ถ้าเราไม่อยากตกไปอยู่ตรงนั้นซึ่งเราไม่ควรตกไปอยู่นั้นเราก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิซึ่งถ้าสิ่งที่แวดล้อมนะพระพุทธเจ้าพูดถึงสัมมาสมาธิเนี่ยคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติมรรค7อย่างที่เป็นสัมมาแวดล้อมจิตที่เป็น1จิตที่เป็น1นั้นน่ะเรียกว่าสัมมาสมาธิ
1: สมาธิค่ะ
0: ทีนี้มิจฉาสมาธิก็ต้องเหมือนกันน่ะว่าถ้ามีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตามิจฉาวายามะถึงมิจฉาสติแวดล้อมจิตที่เป็น1จิตที่เป็น1นั้นน่ะคือมิจฉาสมาธิ
1: สมาธิเจ้าค่ะ
0: มิจฉาสมาธิอ้าวก็นี่ไงเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้มีมิจฉาสมาธิงั้นศีลคุณต้องมีศีลนี่คืออะไรสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะความเข้าใจคุณต้องถูกต้องความเข้าใจคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะความระลึกคุณต้องถูกต้องคือสัมมาสติเนี่ยถึงจะถูกถ้าเรามีมิจฉาทิฏฐิโอ้ยอย่างอื่นมันก็จะตามมาเยอะนะ
1: เช
0: ่นเราเคยว่าเรามีมิจฉาทิฏฐิว่าฉันทำเนี่ยนะเพื่อที่จะไปเกิดในโลกหน้าจะไปเป็นเทวดาที่มีฤทธิ์ใหญ่ยิ่งใหญ่อันนี้คือคุณก็มีมิจฉาทิฏฐิแล้วมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้มันก็ส่วนหนึ่งละศีลอาจจะถูกทีนี้พอมีส่วนประกอบของมิจฉาทิฏฐิสมาธิที่เกิดขึ้นนั้นมันก็จะเป็นมีส่วนของมิจฉาสมาธิอยู่ว่าฉันจะมีการทำความดีเนี่ยเพื่อที่จะไปเกิดเป็นเทวดาขั้นสูงเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: หรือไปอยู่กับเทพเจ้าเนี่ยไปอยู่กับเทวดาเนี่ยนะคำว่าไปอยู่กับพระเจ้านี่คือไปอยู่กับเทวดาในชั้นพรหมเนี่ยนะนั่นก็เป็นทิฏฐิที่มันยังไม่สุดยังมีส่วนที่ยังเป็นกิเลสอยู่คือเป็นมิจฉาอยู่แต่สมาธิที่เกิดขึ้นก็ยังเป็นมิจฉาสมาธิอยู่ก็เลยต้องมารักษาในก่อนดีว่าเอางั้นคุณทำสมาธิเพื่ออะไรอ่ะไม่ใช่คุณมีความเข้าใจว่าไงอ๋อต้องหลุดพ้นสิถ้าหลุดพ้นเนี่ยอันนี้คือจะเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแล้วก็จึงทำให้เกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาได
1: ้เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อที่จะให้เกิดการหลุดพ้นนั่นเองเป็นไป
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะก็เข้ากับบรรยากาศตอนนี้เลยอยู่ในช่วงที่ว่าอากาศในประเทศไทยเราเนี่ยจะร้อนจัดอยู่นะเจ้าคะท่านผู้ถามก็ถามมาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยบรรดาพระป่าทั้งหลายเจ้าคะบอกว่าพระป่าเนี่ยท่านที่กุฏิก็อาจจะไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะก็ถามเรียนถามมาว่าปกติแล้วเนี่ยพระท่านพระป่าเหล่านั้นเนี่ยท่านทำอย่างไรให้คลายร้อนนะเจ้าคะท่านสามารถที่จะอาบน้ำได้หลายรอบต่อวันไห
0: ม
1: นะเจ้าคะอันนี้ก็ถามมาเพราะว่าโดยมากพระก็จะสงฆ์เหมือนกับโยมถูกไหมเจ้าคะวันละ2ครั้งแต่ตอนนี้ก็คงสงสัยว่าถ้าเกิดท่านร้อนๆสงฆ์กี่ครั้งต่อวันแล้วก็ถามแถมท้ายมาด้วยว่า ถ้าเผื่อท่านจะท่านผู้ถามเนี่ยเจ้าค่ะจะถวายแป้งเย็นให้พระเนี่ยได้ไหมเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ทุกวันนี้โลกมันร้อนขึ้นคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ร้อนขึ้นเพราะว่าหนึ่งอะเรื่องสถานการณ์global warming เนี่ยที่เขาจะมาช่วยกันลดcarbon footprint อะไรเขาเลิกกันแล้วเขาเลิกกันแล้วไม่มีใครแคร์แล้วทุกวันนี้แล้วก็จะไปแสวงหาอะไรที่มันเป็นทางอื่นละสงครามอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเรื่องที่จะมารักษาโลกเนี่ยไม่แคร์แล้วเอาประโยชน์อะไรได้ก็เอาก็เลยทำให้โลกมันร้อนขึ้นโลกร้อนขึ้นน้ำแข็งก็ลดลงอุณหภูมิก็สูงขึ้นล่ะในสมัยก่อนนะพระพุทธเจ้าเนี่ยให้พระอาบน้ำได้15วันนะคุณใหญ่15วันอาบครั้งเดียวอ่ะ
1: เหรอเจ้าค่ะในสมัยพุทธกาลนะเจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่วันละ2ครั้งนะ
1: เจ้าค่ะ
0: อาจจะมองมุมว่าอ้าวแสดงว่าสมัยก่อนนี่มันไม่ได้ร้อนเท่านี้สมัยนี้ร้อนขึ้นแล้วจะทำไงจริงๆท่านอนุญาตไว้ถัดจากนั้นต่อก็คือว่าเอาถ้ามีเรียกไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาเนี่ยก็แออาบน้ำได้แต
1: ่
0: ก็เลยไม่ได้มีข้อกำหนดนั้นเป็นต้นมาหรือว่าต้องอาบน้ำได้วันหนึ่งกี่ครั้งไม่มีข้อกำหนดเราจะอาบกี่ครั้งก็ได
1: ้
0: สำหรับพระนะสำหรับพระในประเทศไทยนะจะอาบวันละกี่ครั้งก็ได้แล้วก็ตามแต่สมควรแล้วก็ถ้าอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยนะคุณตั้งใจอยู่บ้านท่านผู้ฟังอยู่ที่นาหรืออะไรก็แต่ที่บ้านของเราเนี่ยที่อยู่ของเราเนี่ยถ้าเกิดร้อนเนี่ยตัวคุณตั้งใจหรือท่านผู้ฟังทำยังไง
1: โดยมากก็จะเปิดแอร์เหรอคะ
0: ก็เปิดแอร์
1: เลย
0: ใช่ไหมล่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เปิดแอร์ข้างในเนี่ย

0: อยู่ป่าเนี่ยไม่ได้มีแอร์จะเปิดไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศได้ป่าเนี่ยคุณจะเย็นกว่าในเมืองนะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ป่าเนี่ยเย็นกว่าในเมืองเพราะนั้นอยู่ใต้ร่มไม้ที่โล่งๆเนี่ยเย็นกว่าอยู่ในอาคารที่ไม่ได้เปิดแอร์ก็ทำให้อาการที่ไม่ได้เปิดแอร์เนี่ยมันร้อนก็เลยต้องเปิดแอร์ไง
1: เจ้าค่ะ
0: แม้ขนาดมันเย็นแต่อยู่ป่านี้ที่โล่งๆเนี่ยหมายถึงว่าอยู่ใต้ต้นไม้เนาะที่โล่งๆเนี่ยร้อนน้อยกว่าอยู่ในอาการที่ปิดก็จึงไม่ต้องเปิดแอร์จึงไม่ต้องเปิดแอร์แล้วก็อยู่ในป่ามันก็โอเคก็ระงับได้ระดับหนึ่งแล้วก็อาบน้ำก็ได้เนาะนี่คืออันที่

0: ระงับเวทนาอันนี้ทาได
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแป้งถ้าทาเพื่อระงับเวทนาที่นี้คือความร้อนอันนี้ทาได้ไม่ได้ทาเพื่อความสวยงามตกแต่งร่างกายอันนี้ทำได้สำหรับพระสงฆ์
1: คือต้องพิจารณาก่อนที่จะทาถูกไหมเจ้าคะว่าอันนี้มันระงับความร้อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะ
0: ระงับเวทนาใช่
1: อ
0: ๋
1: อเจ้าค่ะ
0: ความร้อนก็เป็นทำให้เกิดทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นทาเพื่อระงับตรงนี้อันนี้ทาได้สำหรับพระสงฆ์
1: เจ้าค่ะ
0: เจ้า
1: สาธุเจ้าค่ะคำถามที่สองของท่านผู้ถามก็ถามว่าการทำบุญเพื่อมีจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นให้กับคนรักที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยผิดไหมเจ้าคะจะเป็นการทำเหมือนกับหวังดีหวังผลไหมเจ้าคะพระอาจารย์คือแบบว่าทำดีเพื่อจะหวังผลไหมเจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ
0: ทำดีหวังผลดีกว่าทำชั่วนะคุณเดินใจ
1: เจ้าคะเจ้าคะ
0: มันดีกว่าแน่นอนทำต่อให้ทำดีหวังผลก็ดีอยู่แล้วดีกว่าไม่ทำดีถ้าสมมติว่าเอ้ยคนนั้นทำดีหวังผลแต่คนพูดมันไม่ทำดีไม่รู้จะพูดเพื่ออะไรพูดไม่สร้างสรรค์ไม่ควรพูด
1: เจ้าค่ะ
0: ตัวเองไม่ทำตัวเองไม่ทำแล้วไปบอกว่าคนนั้นทำดีหวังผลเอ้าไม่ถูกตัวเองทำเปล่าก่อนนะถ้าตัวเองทำค่อยดีแล้วตัวเองก็อย่าทำดีหวังผลก็แล้วกันถ้าไปว่าคนอื่นเขาทำดีหวังผล
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อให้คนเขาทำดีหวังผลยังดีเลยไม่ต้องพูดถึงว่าทำดีแล้วไม่หวังผลโอ้ดียิ่งดีขึ้นเพราะนั้นทำเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ทำเลยที่ว่าจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คนที่ล่วงลับไปแล้วทำเลยยิ่งดีทำมากๆยิ่งดีเพราะนั้นถูกต้องเลยควรทำให้ทานนะให้ทานเพื่อจุดประสงค์เป็นหน้าที่ด้วยนะยิ่งถ้าเราเป็นลูกหรือเป็นญาตินะ
1: เจ้าค่ะ
0: ลูกหรือญาติพี่น้องหมายถึงว่าถ้าเราเป็นพ่อแม่แล้วลูกตายไปเราก็ทำบุญให้ลูกเราอย่างเงี้ยหรือพี่น้องเราไม่มีลูกเราก็ทำบุญให้พี่น้องเราอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นสิ่งที่หน้าที่ที่ต้องทำและหน้าที่ที่ต้องทำต้องทำเลยพระพุทธเจ้ากำหนดให้ทำเลยควรทำด้วยแล้วไม่ห้ามด้วยสนับสนุนให้ทำด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ไอ้การทำหวังผลต้องตีความตรงนี้ด้วยคุณใจว่าหวังผลคือความดีเนี่ยยังไงมันดีแน่นอนอะต่อให้ทำดีหวังผลคือชื่อเสียงก็ยังดีเอาอย่างนี้แล้วกันทำดีหวังผลคือชื่อเสียงต่อให้มันไม่ได้อาจจะเกี่ยวข้องกันโดยตรงก็ตามนะอาจจะมีแฝงเนี่ยก็ยังดีกว่าไม่ทำ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วยิ่งถ้าทำดีหวังผลคือความดีนะโอ้อันนี้ดีกว่าทำดีหวังผลคือชื่อเสียงแน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: จึงเป็นเหตุที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทำดีได้ดีไงทำดีได้ดีเนี่ยคือความดีมันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยคุณได้แน่นอนไม่มีเสียไม่ใช่ว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่ว
1: ได้ดีมีสมไป
0: มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ความดีตรงนี้จึงเกิดตรงนี้หมายถึงอย่างนี้เนี่ยทำดีผลดีจึงเกิดต้องหวังผลแน่นอนควรยิ่งจะทำความดีหวังผลด้วยแล้วถามว่าคุณปฏิบัตินั่งสมาธิคุณไม่หวังโงอรหันตผลหรอกคุณไม่หวังเอาโสดาปัตติผลหรอกเราต้องทำความดีก็ใช่ไงเราต้องตั้งเป้าอย่างนี้นะจะหวังหรือไม่หวังก็ตามถ้าเราสร้างเหตุที่ถูกต้องโดยแยบคายต้องได้ผลผลต้องเกิดแน่นอนผลคือวิบากต่อให้ไม่หวังผลก็ต้องเกิดต่อให้หวังผลก็ต้องเกิด
1: เ
0: พราะถ้าเราทำโดยแยบคายนี่พระอาจารย์พูดถึงว่าความดีทั้งปวงเลยนะไม่ใช่แค่ว่าให้ทานอย่างเดียวนะ
1: เพ
0: ราะว่าบุญเนี่ยจะหมายถึงทานก็ได้ศีลก็ได้ภาวนาก็ได้ความดีก็จะเกิดขึ้นเป็นผลแน่นอนออกมาไม่อันใดการหนึ่งเช่นวัน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามสุดท้ายที่ท่านผู้ถามถามมานะเจ้าค่ะก็ถามมาเกี่ยวกับเรื่องเทวดาประจำตัวเจ้าค่ะก็ถามมาบอกว่าทุกคนมีเทวดาประจำตัวไหมและบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วอย่างเช่นสามีเนี่ยเขาจะมาเป็นเทวดาประจำตัวให้เราไหมนะเจ้าคะทุกวันนี้เนี่ยท่านผู้ถามบอกว่ายังรู้สึกว่าสามีเหมือนจะมาหาอยู่นะ อาจจะไปมาหายอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะก็ถามมาเรื่องนี้ก็เลยขอคำชี้แนะมาจากพระอาจารย์เจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ
0: ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเทวดาประจำตัวบางคนจะมีเทวดาประจำตัวเนี่ยเขาจะเอางี้สมมติว่าถ้าเราทำชั่วอยู่เรื่อยเนี่ย คุณจะไม่มีเทวดาประจำตัวเพราะว่าเขาต้องการมาเนี่ยคือเขาต้องการมาอนุโมทนาบุญด้วยเขาต้องการมาอนุโมทนาบุญด้วยแต่ถ้าเราไม่ได้สร้างบุญให้ท่านไม่ได้ทำเขาก็จะไม่มาไม่มา
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็จะมีมารมาแทรกแทนด้วยมารก็จะมาบอกเนี่ยด่าเขาสิก็มากระซิบข้างหูว่าโกงสิมากระซิบข้างหูเห็นแก่ตัวสิงดหงิดสิก็จะมากระซิบข้างหูนี่คือมีมารกิเลสมารนั่นแหละตัวดี
1: เจ้าค่ะ
0: มาจะคอยขัดขวางความดีพอเราคิดไม่ดีเนี่ยเราจะดึงดูดความไม่ดีมาคนแบบเนี้ยเพราะคุณไม่ได้ทำความดีเทวดารักษาให้ประจำตัวให้เกิดความดีก็จะไม่มีหนำซ้ำจะมีมารมาแทนอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นต้องสร้างความดีสร้างความดีไม่ใช่ว่าแค่ให้ทานนะแผ่เมตตาคิดเรื่องที่เป็นกุศลไม่มองโลกในแง่ร้ายแล้วเราก็จะดึงดูดความดีมาหาเราดึงดูดความดีมาเราจะไม่ได้ตัดกระแสความดีการตัดกระแสความดีคือมารพอเราไม่ได้คิดไม่ดีดึงดูดความดีขึ้นมาเทวดาจะมาอนุโมทนาด้วยเทวดาแบบที่เป็นเทพบุตรเทวดาจริงๆนะจะมาอนุโมทนาด้วยนี่แหละเขาจึงเรียกว่าเป็นเทวดาประจำตัวคนนี้ทำบุญอยู่เรื่อยนี่ทั้งให้ทานทั้งรักษาศีลมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ฉันก็มาหาอยู่เลยฉันก็นี่อนุโมทนาบุญกับเธอด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: เขาก็จะมาอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จิตของเราไงตรงนี้อยู่ที่จิตของเราเขาก็จะดีๆคนดีๆมาหาคนดีๆด้วยกันยิ่งมีแต่ความดีคูณ2คูณ3ขึ้น
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: นี่โดยเฉพาะยิ่งคนปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยบุญเยอะนะคุณใหญ่บุญ
1: เยอะ
0: ก็จะมีเทวดามารักษาก็จะใช้คำนี้คำว่าเทวดามารักษาเนี่ยหมายถึงเขาจะมาเอาบุญด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: มาอารักขาแต่ก็คือมาอนุโมทนาบุญด้วยเพราะฉะนั้นรูปแบบของการอารักขาเนี่ยมันก็จะมาหลายรูปแบบนะคือจะมาในรูปแบบที่แบบมีกลิ่นหอมบ้างสมมติให้เป็นฟิสิกอลนะในการที่จะดมกลิ่นได้หรือเป็นความแคล้วคลาดว่าโอ้จะได้แบบรถชนอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บรอดขึ้นมาอย่างเงี้ยจะเป็นได้หรือมาในรูปแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงอีกแบบนึงคือเครื่องทดสอบเครื่องทดสอบให้เราโกรธให้เราแบบตกใจให้เราไม่พอใจอย่างเงี้ยเอ้าทำไมมันรูปแบบเนี้ยคิดว่าจะแบบราบลื่นไม่จริงไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเขาจะเอาบุญด้วยสมมติมาให้เราตกใจเสร็จปุ๊บเราไม่ตกใจโอ้โหก็ได้บุญด้วยเข้าใจไหมไม่ใช่แกล้งนะ
1: จุกค่ะ
0: เขาให้เราโกรธแต่ว่าเราไม่โกรธเรามีเมตตาเขาได้บุญด้วยอะไรมันจึงออกมาในรูปแบบของการเป็นข้อสอบก็ได้โดยเฉพาะยิ่งจากคนที่ใกล้ตัวโดยเฉพาะยิ่งจากคนที่ใกล้ตัวเพราะว่าคนที่ใกล้ตัวเนี่ยจะเป็นเครื่องสอบได้ดีเพราะว่าอย่างเช่นคนสำหรับภรรยาเนี่ยนะคนที่จะรู้ว่ากดปุ่มไหนของภรรยาแล้วจะจี๊ดเนี่ยก็คือสามี
1: เจ้าค่ะ
0: หรือสำหรับแม่เนี่ยคนที่จะมารู้ว่ากดปุ่มไหนให้แม่จี๊ดเนี่ยก็คือลูก
1: เจ้าค่ะ
0: คนใกล้ตัวไงสำหรับลูกน้องเจ้านายนะตัวดีที่จะมากดปุ่มให้เรารู้สึกว่าจี๊ดได้โกรธได้ไม่พอใจได้อันนี้คือเครื่องรักษาคือหมายว่าเขารักษาอย่างเงี้ยมันก็ให้เนี่ยหมายความว่าเขาจะเอาบุญด้วยเพราะฉะนั้นเรายิ่งต้องแบบอย่าคิดไม่ดีกับใครถ้าเราเป็นคนปฏิบัติธรรมด้วยกัน
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือจะเป็นเทวดารักษารูปแบบนี้ก็มีแล้วถ้าเราจะไปเจาะจงเอาว่าคนนั้นคนนี้ก็ไม่แน่ไม่อันนี้บอกไม่ได้หรอกหมายถึงว่าต่อให้ไปดูหมอนะอาจจะถูกเขาหลอกก็ได้ว่าคนนั้นคนนี้มาก็ไม่แน่ว่าจะเป็นสามีไหมแต่จิตของเราที่มันคิดถึงเขาอยู่นี่แหละมันก็จะทำให้เกิดความข้องก็เรียกว่าเกี่ยวข้องกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าจิตใจเป็นอย่างนี้เราก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาทำบุญอุทิศส่วนกุศลด้วยการให้ทานก็ได้ด้วยการนั่งสมาธิก็ได้
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะทำให้จิตใจเราอย่างน้อยคิดถึงเขาในความที่เป็นความดีอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งดีอยู่แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นคนนั้นใช่หรือไม่นี
1: ้
0: ไม่บอกไม่ได้ไม่แน่อาจจะเป็นได้ก็ได้
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: เต็มพัน
1: สาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็ที่พระอาจารย์ได้สักษามาให้ฟังเนี่ยเจ้าค่ะก็เป็นที่ยืนยันได้ตามที่โยมเคยได้ยินครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนบอกว่าเทวดานั้นเนี่ยท่านจะรักษาหรือว่าคุ้มครองคนที่มีศีลมีธรรมเป็นคนดีนะเจ้าคะเพราะว่าท่านเนี่ยทำบุญไม่ได้ดังนั้นท่านก็สิ่งที่จะเพิ่มพลังหรือว่าเพิ่มรัศมีเพิ่มความสุขของท่านเนี่ยก็คือการที่ท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญในบุญกุศลที่เราทำดังนั้นเนี่ยคนดีก็จะมีเรียกว่ามีเทวดาคุ้มครองมีพระคุ้มครองอยู่เสมอให้แคล้วคลาดอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เดินบานเดินบานใช่สาธุ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมรับอรุณช่วงของตอบปัญหาตามใจท่านผู้ฟังในวันนี้ก็น่าเสียดายที่ว่าหมดลงด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะก็คิดว่าสำหรับคำถามในวันนี้หวังใจว่าคงจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านบ้างไม่มากก็น้อยทีเดียวค่ะและสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านท่านใดมีคำถามหรือมีข้อข้องใจอยากได้คำแนะนำดีๆทางด้านธรรมะก็ตามหรือหลักกฎหมายหมายถึงว่าทางด้านศีลธรรมทางด้านพระพุทธศาสนาของเราในพระธรรมคำสอนมีข้อข้องใจอันใดก็เขียนมาถามกันได้ในรายการธรรมรับอรุณโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนานี้เหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับในเช้าวันนี้ดิฉันก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟัง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solarชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและเร็กไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จังหวัดกระบี่เตรียมพร้อมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถานที่วัดถ้ำเสือในวันนี้
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถานวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา15ค่ำเดือน7จังหวัดกระบี่โดยหน่วยงานต่างๆได้เตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีรวมถึงพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่คาดว่าจะหลั่งไหลมาร่วมพิธีกว่า 3,000 คนโดยมีอาสาสมัครประชาชนจิตอาสานักเรียนเยาวชนอำนวยความสะดวกสำหรับวัดถ้ำเสือก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2518เป็นวัดที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติถือเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญมีพระธาตุเจดีย์ยอดเขาแก้วรวมถึงพระมหาธาตุเจดีย์วัดถ้ำเสือรุจิลาบุรณทรัพย์สวทกระบี่รายงาน
10: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงาน Bangkok Pride Festival 2026ตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียมและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030
12: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Pride Festival 2026ซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการแสดงความพร้อมของประเทศไทยเพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก World Pride 2030ที่ผ่านมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชนอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศผ่านกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศรวมทั้งร่วมมือกับBangkok Pride ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศจำนวน58จังหวัดเพื่อกระจายความพร้อมไปยังระดับท้องถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศจากทั่วโลกจะช่วยส่งเสริมทั้งด้านสิทธิมนุษยชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีรุ้งในระยะยาว สำหรับไฮไลท์ของงานในปีนี้จะมีขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่ยาวเกือบ5กิโลเมตรเริ่มต้นจากสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีมุ่งหน้าสู่ถนนสีลมและพระราม1พร้อมกันนี้ยังมีการผสมผสานวัฒนธรรมพื้นบ้านโดยจะนำวงหมอลำระดับตำนานอย่างระเบียบวาทศิลป์มาร่วมจัดแสดงบนเวทีไพร์สเตทณสนามเทพหัสดินเพื่อสร้างสีสันและแสดงศักยภาพของซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
10: วันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้สสส.ร่วมกับเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติผนึกพลังภาคีสุขภาพทั่วโลกออกแถลงการเตือนภัยอุตสาหกรรมยาสูบพร้อมเรียกร้องภาครัฐเร่งใช้นโยบายคุมเข้มสกัดวงจรการเสพติดนิโคติน
11: นายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เปิดเผยว่าเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติหรือ INHPFได้ออกแถลงการเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกปี2026ภายใต้แนวคิดเปิดโปงกลยุทธ์สร้างแรงดึงดูดร่วมต้านการเสพติดนิโคตินและยาสูบพร้อมเรียกร้องให้ทั่วโลกเร่งปกป้องเด็กและเยาวชนจากอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบทั้งนี้ปัจจุบันอุตสาหกรรมยาสูบใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านกลิ่นรสรูปลักษณ์สินค้าสื่อออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์เพื่อดึงดูดผู้สูบหน้าใหม่โดยเฉพาะเยาวชนทำให้เข้าถึงนิโคตินได้ง่ายขึ้นอย่างน่ากังวล INHPF จึงเสนอ8มาตรการสำคัญอาทิควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์นิโคตินรูปแบบใหม่ห้ามโฆษณาและการตลาดเพิ่มภาษีปราบปรามการค้าสินค้าผิดกฎหมายป้องกันการแทรกแซงนโยบายสาธารณสุขสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้เด็กและเยาวชนนฤมลอุดมพรรายงาน
10: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงของเราวันนี
0: ้
1: มาในการรายการข่าวยามเช้าเลยวันนี้วันพระใหญ่นะครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขึ้น15ค่ำเดือน7ปีมะเมียซึ่งวันนี้ตรงกับวันวิสาขบูชาด้วยแล้วก็เป็นวันอะไรนะฮะ
0: วันงดสูบบุหรี่โลกนะคะวันพระด้วยคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้พี่เฟิร์สธราวุฒิวิชัยดิษฐ์น้อยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงาน
1: ครับผมทีมงานมีอยู่หลายท่านด้วยกันเลย
0: ใช่
1: วันนี้ตอนนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามทางไลฟ์สดทางเพจข่าวยามเช้ารวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะเห็นเราสองคนทำหน้าที่อยู่แต่ก็เบื้องหลังนี่น้องๆมีใครบ้างครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้มีคุณบุญประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคนะคะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ค่ะเพจข่าวยามเช้านะคะน้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบสว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะทักทายกันมาได้วันนี้วันพระขึ้น15ค่ำแล้วก็เป็นวันสำคัญด้วยนะคะแน่นอนแหละวันนี้หลายๆท่านก็เตรียมไปทำบุญตักบาตรนะคะวันพระใหญ่วันวิสาขบูชาซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งมีใจความสำคัญนะคะให้พุทธศาสนิกชนค่ะมันเพียรศึกษาหลักธรรมพร้อมหมั่นให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาและสาธุชนนะคะจะได้มุ่งมั่นเพียรศึกษาอบรมตนเองให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนนะคะหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพุทธศาสนาและขอให้พระพุทธศาสนาตั้งมั่นยั่งยืนค่ะ
1: ครับผมนอกจากนั้นแล้ววันนี้นะครับกรมการศาสนาร่วมกับพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียและก็เนปาล นะครับได้จัดงานวิสาขบูชาสืบสานพิธีกวนข้าวมัททุปายาตณวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าชมกิจกรรมนะครับได้จนถึงวันพรุ่งนี้ครับ1มิถุนายน2569แล้วแล้วก็วันนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และก็ AM 819-891 GHz จะเป็นแม่ข่ายดำเนินการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 16:55 นไปจนเสร็จพิธีจึงขอเชิญชวนทุกท่านได้รับฟังการถ่ายทอดเสียงในพิธีในครั้งนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะขออภัยค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะเวลา 18:10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ครับผมนอกจากนั้นแล้วครับคุณผู้ชมคุณฟังไปที่นี่เลยครับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรให้กระทรวงมหาดไทยมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเชิญไปปลูกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริย์ตรีอาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568เมื่อวันที่11พฤษภาคม2568เพื่อความเป็นสิริมงคลของราชอาณาจักรและประชาชนชาวไทยด้วยนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์สำหรับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรในวันที่31พฤษภาคม2569เพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นสัพพสิริมงคลของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนโดยสำนักงานจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศจะได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของแต่ละจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับในวันที่31พฤษภาคม2569เวลา 20:39 น ในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569วันสำคัญของพระพุทธศาสนาโลกกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาและเข้าร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของแต่ละจังหวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวโดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะวันนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษจำนวน3สายทางนะคะพี่เฟิร์สคุณผู้ฟัง63ด่านในวันนี้นะคะตั้งแต่เริ่มต้นวันใหม่มาแล้วจนถึงเที่ยงคืนของวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนอง21ด่านนะคะทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคลศรีนครินทร์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรราชธานีนะคะบางปะอินปากเกร็ดจำนวน10ด่านนะคะก็วันนี้ไม่ต้องตกใจนะเวลาไปหน้าด่านเนี่ยฟรีผ่านฉลุย นะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะ
1: น้อยผ่านมาแล้วใช่ไหม
0: เมื่อเช้าไม่ได้ขึ้นทางด่วน
1: นะคะสบายสบาย
0: สบายสบายเพราะว่าข้างล่างเนี่ยปกติเลยนะคะผู้ฟังแล้วก็โล่งดีบ้านคุณผู้ฟังล่ะคะเป็นยังไงกันบ้างฟังอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรนะคะทักทายเรามาเพิ่มเติมได้เช้านี้ไปทำบุญหรือเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็วันนี้วันสำคัญด้วยนะพี่เฟิร์สวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะทุกปีวันที่31พฤษภาคมองค์การอนามัยโลกก็กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้องค์การอนามัยโลกค่ะกำหนดประเด็นการรณรงค์ไว้ให้ประชาชนตระหนักถึงกลยุทธ์ที่อุตสาหกรรมยาสูบใช้ทำการตลาดเพื่อดึงดูดผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะทางด้านมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่โดยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจท่านประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะคะท่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาตินะคะท่านก็รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะคะร่วมกับทางด้านเครือข่ายภาคีทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคีเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบเชิญชวนภาคีเครือข่ายค่ะรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปีนี้ประเด็นหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนะคะให้แฮชแท็กกันไปเลยนะคะนิโคตินเสพติดจนตายเพื่อจะได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญในการรณรงค์ป้องกันอันตรายจากการสูบบุหรี่ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ปีนี้สสสค่ะร่วมกับเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติเขาก็ผนึกกำลังนะคะผนึกพลังภาคีสุขภาพทั่วโลกออกแถลงการเตือนภัยอุตสาหกรรมยาสูบเช่นกันนะคะเร่งปั้นนักสูบหน้าใหม่ที่ผ่านบุหรี่ไฟฟ้าสื่อดิจิทัลอันนี้เขาเจาะกลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วโลกดังนั้นเราก็รณรงค์กันนะคะแล้วก็เรียกร้องให้รัฐใช้นโยบายคุมเข้มสกัดวงจรยาเสพติดนิโคตินค่ะ
1: โอ้โหตอนนี้บุหรี่ไฟฟ้านี่มีหลากหลายรูปแบบนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องติดตามให้ดีมาในรูปแบบบางทีเนี่ยเป็นอุปกรณ
0: ์กันด้วยนะ
1: เป็นปากกาเป็นแฟลชไดร์เป็นอะไรที่เราดูแล้วไม่ออกว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าจริง
0: เป็นการ์ตูนหรือบางทีเป็นเหมือนกล่องที่มีมันจะมีนั่นนะคะที่แบบเหมือนที่ดูดออกมานะพี่เฟิร์สถ้าผู้ปกครองไม่สังเกตก็แบบเหมือนไม่มีอะไรแต่กลิ่นหอมด้วยนะเขาแต่งกลิ่นเป็นหลายหมื่น
1: ยั่วยวนจริงๆอันตรายมากนะครับปอดนี่หายไปได้เลยนะถ้าสูบบ่อยๆเนี่ย
0: ค่ะช่วยกันดูแลลูกหลานของเรานะคะอ่ะ6นาฬิกา17นาทีไปดูกันหน่อยเรื่องของดินฟ้าอากาศนะคะพี่เฟิร์ส
1: ครับผมไปที่ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาบ้างครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตอนนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีประกาศฉบับที่9แล้วเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันด้วยนะครับซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้วยบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือทั้งนี้เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนจึงขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนั้นตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแน่นอนครับคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ด้วยนะครับก็จึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยม มวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาจนถึงวันที่1มิถุนายนคือวันพรุ่งนี้
0: ค่ะแต่ยังไงก็กรมอุตุก็ฝากให้เร่งกักเก็บน้ำฝนไว้นะคะไว้ใช้ช่วงเกิดฝนทิ้งช่วงด้วยอาจจะกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญนะคะแล้วก็ดูจากกรมอุตุวันนี้ทั่วไทยฝน 60% ของพื้นที
1: ่
0: นะคะเช้าๆอาจจะยังไม่มีฝนนะไปทำบุญนะคะตักบาตรกันแต่เช้าวันพระวันวิสาขบูชาก็ระมัดระวังกันนะคะเผื่อฝนตกด้วยนะคะเพราะว่าทั่วไทยเนี่ยดูแล้วฝน 60%นะคะไม่ว่าจะภาคไหนคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะจะเยอะหน่อยคือภาคใต้ฝั่งอันดามันฝน 70% ของพื้นที่นะคะนอกนั้น 60% ของพื้นที่ค่ะพี่เฟิร์ส
1: ครับผมก็หลายวันแล้วนะในพื้นที่กรุงเทพก็มีฝนด้วยนะครับก็หนีไม่พ้นพอฝนตกก็น้ำก็จะท่วมนะครับระบายเร็วหรือช้าก็อยู่ที่ระบบวิธีการนะครับแต่ก็นี่คือเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านก็รักษาสุขภาพเตรียมร่มด้วยถ้าจะออกไปไหนนะครับตอนเช้าเหมือนที่น้องๆบอกก็ทำบุญกันก่อนนะครับพอทำบุญเสร็จก็เข้าบ้านพอดีฝนก็ตกนะครับทุกคนปลอดภัยนะ
0: เช้านี้ป้าวันดีบอกว่าทานข้าวเช้าแล้วก็ไปสวดมนต์ค่ะเสร็จแล้วจะออกไปธุระส่วนตัวไม่ได้ไปวัดพระท่านมารับบาตรหน้าบ้าน
1: โอ้ยบางที่ครับสาธุ
0: ค่ะบางที่วันพระเนี่ยพระก็ไม่ได้มาบิณฑบาตเนาะบางที่ก็
1: ถือเป็นความโชคดีนะฮะครับผม
0: ค่ะติดตามข่าวยามเช้าอยู่นะคะพี่อยู่ในใจชัยภูมิฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะสำหรับข่าวยามเช้าของเรานะคะยังคงมีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะไปดูกันหน่อยในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากกลับจากฝรั่งเศสแล้วแต่ยังมีประเด็นที่ต่อเนื่องกันด้วยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีชี้แจงจุดยืนต่อผู้นำฝรั่งเศสใช้แนวทางสันติวิธีแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมขอประชาชนมั่นใจการเปิดด่านชายแดนจะยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคือออกอากาศกันวันเสาร์นะคะหลังข่าวหลังเคารพธงชาตินะคะซึ่งท่านโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าในการพบหารือกับทางด้านประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะนายเอมานูเอลมาครงได้สอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้ชี้แจงจุดยืนของไทยนะคะว่าแม้สถานการณ์จะมีความขัดแย้งอยู่แต่ประเทศไทยใช้แนวทางสันติวิธีและปฏิบัติตามข้อตกลงในการหยุดยิงที่มีร่วมกันเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะคะเพื่อพิสูจน์ความจริงใจของกัมพูชาพร้อมยืนยันนะคะว่าไทยเราเป็นประเทศที่รักสันติและเคารพกฎกติกาถ้าอีกฝ่ายไม่ปฏิบัติตามกฎข้อตกลงนะคะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงประเทศไทยก็จะไม่ยอมค่ะพี่เฟิร์ส
1: ครับผม
0: แล้วก็มองว่าการได้หารือกับผู้นำฝรั่งเศสถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้ทุกส่วนนะคะได้รับข้อมูลที่ครบทุกมิติโฆษกรัฐบาลบอกด้วยนะคะว่าคนไทยในฝรั่งเศสยังมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะที่ส่งผลให้ค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งท่านนายกก็ได้ให้ความมั่นใจนะคะว่าประเทศไทยดำเนินการภายใต้กฎหมายและกติกาสากลค่ะส่วนการเปิดด่านชายแดนฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานด้านการต่างประเทศได้ทำงานควบคู่กันยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักจึงขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลค่ะ
1: ครับจากกัมพูชาแล้วไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามกันสักนิดหนึ่งนะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้ยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเดินหน้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านภายใต้แนวคิด Growing Together เรื่องนี้ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาณทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าถือเป็นการเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งแรกของผู้นำเวียดนามเลยนะครับและก็เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลไทยให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการซึ่งได้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและก็สมาชิกประชาคมอาเซียนร่วมกันด้วยโดยไทยเนี่ยกับเวียดนามมีความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทั้ง2ประเทศต่างมีจุดแข็งที่สามารถส่งเสริมซึ่งกันและกันและแม้ว่าเวียดนามจะถูกจับตามองในฐานะคู่แข่งทางเศรษฐกิจของไทยแต่ทั้ง2ประเทศสามารถเติบโตไปพร้อมกันในฐานะคู่ค้าและก็หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ได้โดยภายหลังการเยือนครั้งนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือหลายด้านด้วยกันทั้งระหว่างภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง2ประเทศซึ่งจะเป็นการต่อยอดความร่วมมือต่อไปในอนาคตอีกด้วยทั้งนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไทยและเวียดนามเนี่ยยังร่วมกันผลักดันแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านครอบคลุมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์สิ่งแวดล้อมพลังงานสะอาดเพื่อการเติบโตร่วมกันในระยะยาวภายใต้แนวคิด Growing Together อีกด้วยนะครับ
0: ค่ะหลายๆท่านติดตามข่าวไปพร้อมกับเรานะคะคุณฟังพี่เฟิร์สพี่มารีบอกว่าดูทุกวันขาดไม่ได้เลยข่าวยามเช้าเนี่ย
1: ครับติดข่าวยามเช้ามากขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาในเพจของเราด้วยมีน้องน้อยกำลังอ่านให้ฟังอยู
0: ่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็วันนี้วันสำคัญหลายโอกาสนะคะจะพูดถึงวันงดสูบบุหรี่โลกก็ได้หรือจะมีคำคติเตือนใจในวันวิสาขบูชาวันพระใหญ่ก็ได้นะคะ
1: ครับ
0: ไปดูกันหน่อยท่านรองนายกไปกาฬสินธุ์ค่ะไปโอ้โหฟ้อนภูไทยไปแต่งชุดภูไทยสวยเก๋ไก๋มาก
1: น้อยฟ้อนเป็นเปล่า
0: ฟ้อนค่ะเป็นสาวภูไทยน้ำหอมเด้อ นะคะท่านรองนายกยศชนันลงพื้นที่บ้านโพนกาฬสินธุ์ค่ะเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวากาฬสินธุ์ประจำปี2569สืบสานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมแพรวา สู่ระดับสากลค่ะเมื่อวานนี้นะคะ30พฤษภาคม2569ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวค่ะท่านไปให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวากาฬสินธุ์ประจำปี2569นะคะที่โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมตำบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะซึ่งในงานนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าท่านรองนายกเองก็ได้กล่าวเปิดงานแล้วก็ลั่นคล้องเปิดงานอย่างเป็นทางการด้วยนะคะก่อนรับชมการแสดงพิธีเปิดที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมของชาวภูไทยนะคะชาวภูไทยบ้านโพนแหล่งกำเนิดผ้าไหมแพรวาอันเรื่องชื่อของจังหวัดกาฬสินธุ์จากนั้นท่านก็ร่วมฟ้อนรำนะคะในขบวนแห่บั้งไฟแล้วก็ร่วมปล่อยขบวนบั้งไฟท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนาน

0: นะคะหลายๆท่านก็เรียกอาจารย์เชนอู
1: ้
0: ท่านใส่ชุดภูไทเซอร์ผู้เซอร์ภูไทราบสาบคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะแล้วก็ฟ้อนเซิงนำพ่อแม่พี่น้องนำโอ้ยม้วนอีหลีจ้า
1: เดี๋ยวนี้มีข้อมีเกร็ดข้อมูลเล็กนิดนิดหน่อยนะก่อนเวลาจะหมดเนี่ยนะครับที่มาของชื่อคำว่าแพรหมายถึงผ้าส่วนวานี่คือหน่วยวัดความยาว1วาเท่ากับ2เมตรรวมกันหมายถึงผ้าที่ทอเสร็จแล้วมีความยาว1วาซึ่งดั้งเดิมใช้สำหรับผ้าไหลหรือสบายเฉียงในบุญประเพณีนั่นเองนี่ผ้าไหมแพรวาที่น้องน้อยกล่าวถึงนะครับ
0: ใช่แล้วนะคะอ้าวยังมีหลากหลายข่าวสารหลายๆท่านก็ทักมาเรื่อยๆแชร์แล้วขอบคุณมากนะคะทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะท่านก็ได้พูดถึงนะคะจากการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมติครม.26 พฤศจิกายน 2561 ค่ะโดยกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดอุตรดิตถ์ท่านบอกว่าภาพรวมเนี่ยมีประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์8อำเภอได้รับสมุดประจำตัวกว่า 1,800 รายนะคะท่านก็ขับเคลื่อนแก้ปัญหาเรื่องนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการอนุรักษ์ด้วยค่ะ
1: ครับผมเอาเหลืออีก 2-3 นาทีไปที่รัฐบาลเร่งยกระดับสนามบินหัวหินสักนิดหนึ่งนี่เขาบอกว่าสนามบินหัวหินเนี่ยเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวภาคใต้ผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ภูมิภาคพร้อมเตรียมเปิดรับเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศอีกด้วยนะครับเรื่องนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเร่งรัดโครงการก่อสร้างและเตรียมความพร้อมรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศตามแนวทางการยกระดับสนามบินให้กลายเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและการท่องเที่ยวเมืองรองพร้อมสั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ถนนและก็ขยายพื้นที่ปลอดภัยรองรับทางวิ่งบริเวณหัวทางวิ่ง16ของท่าอากาศยานหัวหินไว้ด้วยซึ่งต้องแล้วเสร็จตามกำหนดภายในเดือนสิงหาคม2569นี้เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและรองรับการเปิดท่องเที่ยวจากต่างประเทศในอนาคตอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้กำชับให้จัดทำแผนแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยทั้งระยะสั้นระยะยาวพร้อมเร่งดำเนินการขอให้รับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจากกพท.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สายการบินต่างประเทศว่าท่าอากาศยานหัวหินมีศักยภาพรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากลซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเปิดเส้นทางบินใหม่ให้กับประเทศไทยอีกด้วยนะครับกระทรวงมหาดไทยขออภัยกระทรวงกลาโหมกระทรวงคมนาคมเนี่ยยังได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกด้วยนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคการท่องเที่ยวสายการบินผู้ประกอบการโรงแรมกับเพื่อผลักดันการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศโดยมุ่งเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงนักท่องเที่ยวระยะยาวแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอีกด้วยนะครับ
0: ค่ะชลบุรีฝนตกเล็กน้อยนะคะคุณไก่บอกว่าฟังข่าวยามเช้าชัดเจนดีค่ะพี่เฟิร์สพี่ประภาชูโตพี่สุพิชก็บอกว่าบ้านโคกจานอุทุมพรวิสัยศรีสะเกษอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส26องศาติดตามข่าวยามเช้าทุกวันครับผมพี่มาลีบอกหอกระจายข่าวเสียงดังดีๆๆแบบนี้ต้องฟังทุกวัน
1: ต้องชื่นชม
0: ขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะที่เปิดกันดังสนั่นกันเลยหลายหมู่บ้านพี่พี่สมัยบอกว่าธรรมะคุ้มครองโลกให้สงบสุขสุขกายและใจให้ผ่องแผ้วนะคะแล้วก็ตอนเย็นเดี๋ยวไปเวียนเทียนกันนะคะ
1: คร
0: ับ ส่วนพี่สุริยาก็บอกว่าคุณน้อยคุณเฟิร์ส
1: ครับ
0: ฟังอยู่ที่บ้านดงดำตำบลดอนแตงจังหวัดกำแพงเพชรฟังทุกวันเสียงดังฟังชัดค่ะ
1: โอ้โหขอบคุณทุกท่านเลย
0: ขอบคุณมากเลยนะคะนี่พอพูดถึงผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ก็มาผู้ใหญ่บำรุงค่ะติดตามข่าวยามเช้านะคะจากเพจข่าวยามเช้าทุกวันชัดเจนมากครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวพักกันนะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อนะคะไทยช่วยไทยพลัสนั้นประชาชนลงทะเบียนกว่า26ล้านรายนะคะส่วนร้านค้าก็ยังเข้าร่วมโครงการได้ถึง31กรกฎาคมเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะแล้วก็อีกหลายๆประเด็นค่ะพักกันแล้วก็ติดตามตีคล้องเดี๋ยวกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจอ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ เปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุร

0: กิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิตพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิตนอกจากนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายดาเรนทั้งผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพร้อมทั้งกราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงดำรงตำแหน่งเป็นทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกโดยทรงเป็นพระองค์แรกที่ดำรงตำแหน่งนี้ครับโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระปฏิสันถานกับนายดาเรนทั้งผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเกี่ยวกับความเป็นมาและแรงบันดาลพระทัยที่ทรงสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาจากสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเพื่อช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นอีกด้วยครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมพร้อมมั่นให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับและพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาวันนี้แหละครับ31พฤษภาคมมีใจความสำคัญให้พุทธศาสนิกชนมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมพร้อมมั่นให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาและขอสาธุชนจงมุ่งมั่นมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพุทธศาสนาและขอให้พระพุทธศาสนาตั้งมั่นยั่งยืนยาวนานตลอดไปครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชากันต่อเนื่องครับกรมการศาสนาร่วมกับพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลจัดงานวิสาขบูชาสืบสารพิธีกวนข้าวมัทธุปายาสณวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาพระพรหมวชิระโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกณวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการโดยมีพระเถรานุเถระคณะสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมากครับสำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีบวชชีพรหมโพธิพิธีกวนข้าวมัทุปายาตบวงสรวงเทพยดาและพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐอินเดียขึ้นประดิษฐานณพระมหาเจดีย์พร้อมเปิดนิทรรศการและการจัดโต๊ะหมู่บูชาประกอบพิธีถวายดินน้ำนมและน้ำแด่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นอกจากนี้ครับภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอาทิการบรรยายธรรมการประกวดวาดภาพส่งเสริมพระพุทธศาสนาการตอบปัญหาธรรมะกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 2,569 ดวงรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนและพุทธศาสนิกชนครับเข้าชมกิจกรรมได้นะครับจนถึงวันพรุ่งนี้ครับวันที่1มิถุนายนครับมาต่อกันที่งานไทเฟกกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายพร้อมร่วมสาธิตย่างเนื้อวากิวและผัดข้าวผัดมันเนื้อทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยครับนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้โอกาสในช่วงวันหยุดครับเยี่ยมชมบูธภายในงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับได้แวะเยี่ยมชมบูธจำหน่ายเนื้อวากิวเกรดพรีเมียมของแบรนด์อุดมซัพพลายโดยได้ย่างและชิมเนื้อวากิวพร้อมเชิญชวนประชาชนที่ร่วมครับติดตามบรรยากาศภายในงานให้ร่วมชิมครับทำให้บรรยากาศภายในงานนั้นเป็นไปอย่างคึกคักครับจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีก็ยังได้เยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการรายอื่นๆครับอย่างต่อเนื่องโดยมีการแวะชมบูธและผัดข้าวผัดมันเนื้อพร้อมสอบถามถึงช่องทางการจำหน่ายซึ่งผู้ประกอบการก็กล่าวว่าครับไม่มีจำหน่ายที่หน้าร้านเพราะส่งจำหน่ายให้กับโรงแรมและร้านอาหารต่างๆสำหรับงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ในปีนี้นะครับก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่26ครับจนถึงเมื่อวานที่ผ่านมาครับวันที่30พฤษภาคมคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการค้าและการลงทุนรวมได้ไม่ต่ำกว่า 130,000 ล้านบาทครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างครับพรุ่งนี้จะได้เริ่มใช้กันวันแรกแล้วนะครับรัฐบาลเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสประชาชนลงทะเบียนรวม5วันทำยอดกว่า26ล้านรายส่วนร้านค้ายังเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับว่าช่วงเวลาประมาณ 4:05 ภายหลังปิดระบบลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีประชาชนลงทะเบียนกว่า26ล้านรายสะท้อนการตอบรับเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพของรัฐบาลครับขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศนั้นตอบรับเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักเพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังครับขณะที่ร้านค้าใหม่ครับยังสามารถจะลงทะเบียนได้นะครับจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมวันที่31กรกฎาคมนี้ครับและเริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนหรือว่าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับขณะที่ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plusและผ่านการอนุมัติแล้วครับสามารถจะกดรับข้อตกลงและเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันทุ่งเงินได้ทันทีครับ นอกจากนี้ครับกระทรวงการคลังเองก็เตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแพลตฟอร์มถุงเงินครับเพื่อเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิทัลหรือว่าอัพสกิลครับซึ่งนกกระซิบครับจะช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพทางการเงินเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบและต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตถือเป็นพลัสที่รัฐบาลเพิ่มเข้ามาครับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยนั้นสามารถจะนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับรัฐบาลยืนยันเด็กได้ดื่มนมครบทุกพื้นที่ภายในสัปดาห์หน้ากำชับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเร่งส่งนมให้กับพื้นที่ที่ตกค้างพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับร้อยเอกหญิงด็อกเตอร์พัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกระแสข่าวเรื่องการจัดส่งนมโรงเรียนล่าช้าในบางพื้นที่หลังเปิดภาคเรียนใหม่นะครับว่าเรื่องนี้นั้นทางรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ติดตามความคืบหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับและได้รับคำชี้แจงจากข้อเท็จจริงนะครับว่าการจัดสรรสิทธิโครงการอาหารเสริมหรือว่านมโรงเรียนในภาพรวมนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับเรียบร้อยแล้วครับทั้งในกลุ่มพื้นที่2 3 4 5 6และ7ครับทั้งหมดนั้นได้รับการจัดสรรสิทธิเสร็จเรียบร้อยครับส่วนกลุ่มที่จัดสรรสิทธิล่าช้าครับคือพื้นที่1จังหวัดสระบุรีโดยได้จัดสรรสิทธิเสร็จเมื่อวันที่29พฤษภาคมหรือว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาครับสำหรับสาเหตุนะครับที่ยังมีบางโรงเรียนไม่ได้รับนมโรงเรียนก็เนื่องจากโรงเรียนบางแห่งในแต่ละพื้นที่นั้นยังรอการจัดสรรสิทธิ์เพิ่มเติมเพราะยังไม่มีคู่สัญญาซึ่งในประเด็นนี้ครับคณะกรรมการก็ได้มีมติให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือว่าตัวย่อว่าอสคครับเข้าไปจะส่งนมให้แก่โรงเรียนทุกแห่งก่อนเป็นการชั่วคราวในช่วง20วันแรกครับเพื่อรับประกันว่าเด็กนักเรียนจะมีนมดื่มอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดช่วงส่วนกรณีที่หน่วยจะซื้ออปท.บางแห่งยังไม่ได้จัดทำสัญญาและกำลังรอตัวเลขนักเรียนย้ายเข้าออกให้ชัดเจนก่อนนั้นในเรื่องนี้ครับได้แจ้งให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือว่าอสค.ประสานงานร่วมกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายย่อยเพื่อจะส่งนมให้แก่นักเรียนไปก่อนล่วงหน้าแล้วครับแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการปรับปรุงยอดจำนวนนักเรียนก็ตามครับซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงเพิ่มด้วยนะครับว่าขณะนี้นั้นในทุกกลุ่มพื้นที่มียืนยันครับการจัดสรรสิทธิ์จากอนุกรรมการพื้นที่มีการรายงานผลการจัดสรรสิทธิ์ให้คณะกรรมการอาหารเสริมนมโรงเรียนและประกาศลงในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการแล้วครับแต่อย่างไรก็ตามครับในระหว่างนี้นั้นโรงเรียนที่รอการจัดสรรสิทธิ์เพิ่มเติมคณะกรรมการก็สั่งการให้ทางอสค.ครับเข้าไปส่งนมในพื้นที่ที่รอการจัดสรรเพิ่มเติมและพื้นที่ที่มีการสอบข้อเท็จจริงรวมถึงพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์แล้วครับคาดว่านะครับจะสามารถจัดส่งนมโรงเรียนได้ครบถ้วนทุกเขตภายในสัปดาห์หน้านี่แหละครับโดยรัฐบาลยืนยันนะครับว่ากระบวนการจัดสรรสิทธิ์และส่งนมโรงเรียนจะเป็นไปอย่างโปร่งใสตามหลักเกณฑ์และให้ความสำคัญกับประโยชน์ของเด็กนักเรียนเป็นอันดับแรกเลยครับและให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าเด็กนักเรียนนั้นจะได้ดื่มนมครบ260วันตามโครงการอย่างแน่นอนครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับวันนี้ครับคือวันงดสูบบุหรี่โลกวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้สสส.ร่วมกับเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติผนึกพลังภาคีสุขภาพทั่วโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับวันนี้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ครับสสส.ร่วมกับเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติผนึกพลังภาคีสุขภาพทั่วโลกครับออกแถลงการเตือนภัยอุตสาหกรรมยาสูบเร่งปั้นนักสูบหน้าใหม่ผ่านบุหรี่ไฟฟ้าสื่อดิจิทัลเจาะตลาดเด็กและเยาวชนทั่วโลกพร้อมเรียกร้องให้รัฐนั้นเร่งใช้นโยบายคุมเข้มสกัดวงจรเสพติดนิโคตินครับซึ่งทางด้านของนายแพทย์พงเทพวงวัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ครับเปิดเผยว่าเครือข่าย กองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติได้ออกแถลงการเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ครับปี2020

0: ท่านก็ลงพื้นที่หนองคายนะคะติดตามนโยบาย8ด้านชูพลังเครือข่ายท้องถิ่นเป็นผู้สร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยค่ะ
1: อ้าวไปที่เขาพัฒนาเยาวชนกันสักนิดหนึ่งที่จังหวัดชายแดนใต้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเปิดเวที PYNS ยุทธลีก2026ใช้ฟุตบอลเนี่ยจุดประกายความหวังเยาวชนชายแดนใต้สร้างโอกาสและสันติสุขผ่านกีฬาซึ่งเมื่อวานนี้เวลา 9:00 นที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนางพาติเมาะสดีมาอยู่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน PYNS Youth League 2026ภายใต้แนวคิดฟุตบอลเยาวชนจุดประกายความหวังชายแดนใต้ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท Facility Excellence นะครับจำกัดนำโดยนี่เลยครับท่านประธานเลยครับพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้หัวหน้าราชการส่วนราชการต่างๆผู้บริหารภาครัฐเอกชนผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนสื่อมวลชนเยาวชนร่วมกิจกรรมนี้กันอย่างคึกคักด้วยซึ่งปัตตานี FC นี่ตอนนี้เลื่อนชั้นสู่ไทยลีกด้วยนะครับอันนี้ขอแสดงความชื่นชมไว้ด้วยนะคร
0: ับ รัฐมนตรีท็อปค่ะนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงนะคะและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ลงพื้นที่ค่ะไปที่มาบตาพุดนะคะติดตามความก้าวหน้าและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองนะคะซึ่งท่านก็เร่งแก้กฎหมายทับซ้อนผลักดันระยองเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานด้วยค่ะแล้วก็ยังได้พูดถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งในส่วนของการนิคมอุตสาหกรรมก็ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
1: อ้าวข่าวเกือบจะสุดท้ายแล้วรัฐบาลยืนยันไม่มีผู้ป่วยอีโบลาในประเทศไทยนะครับเผยมีผู้เดินทางจากดีอาร์คองโก1รายเข้าระบบกักกันตัวตามปกติไม่มีประวัติสัมผัสโรคเมื่อวานนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงทางสังคมโดยยกระดับความสำคัญการสร้างตระหนักรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมเนี่ยบอกว่ามีข่าวปลอมว่าไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วรัฐบาลขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะข้อเท็จจริงคือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมามีการเดินทางจากเขตติดโรคเป็นผู้หญิงชาวดีอาร์คองโกแต่ก็เข้าสู่การกักกันโรคตามปกติไม่ได้เป็นไปตามข่าวปลอมที่พูดถึงนะครับ
0: ค่ะส่วนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็บอกว่าทางกระทรวงผนึกกำลังทุกภาคส่วนผลักดันกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการบำบัดรักษาขั้นสูงเป็นวาระแห่งชาติค่ะส่งต่อให้ข่าวภาคจัดรายการนะคะเราสองคนลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา